0: บรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilient Financial Serviceพิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Blueprintจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุนแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญ

0: วยกันมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
1: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
3: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุษะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมและไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานได้กล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
2: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026 ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามูนีนักเตะทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามูนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16-21และ13ต่อ21อยู่เส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัชกุลกับซัตซีรีจารัตนชัยแพ้ให้กับเหลียวกวงเฮงกับซูยินฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

0: กริจโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทริปอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น1
2: นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคื

0: ื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ฟิลโมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเบต
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกแล้วก็ดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนกขัมมะบาลามีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พ พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยเรียกว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี่ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเรียกว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือว่า16อสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี่เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาบูราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเรานี่แหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้อันการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมานั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแน่วอยู่ในคำว่าพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลส จิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าตันหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความต่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรู้ได้ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเองให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานะมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟนะมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินพรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลก ม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวพระองค์ไปบวชเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ภูเขาอินเดียเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียก็ว่าไหนภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ริมแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดรูปกายพระองค์เกิดรูปกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็พลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นล่มเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บริเวณร่มไม้นั้นเพราะว่ามันร่มเย็นดีพอเดเมแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือน6เพ็ญมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วจึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามา8กำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้แขกต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาหญ้าคาทั้ง8กรรมนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไม้โพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเช้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูลาดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้ง8กำในด้านทิศตะวันออกต้นไม้โพนั้นเมื่อพระองค์โอเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนา ระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์เรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีรูปมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทางวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแล้วก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษจะหัวเราะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปถาก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนคือว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาลานสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาฏขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคมันก็สร้างวัดให้นั่นทีหนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างเมื่อสาวกทั้ง5องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวละ เพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้วมีแต่จะเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนธรรมเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้ง5องค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมกันให้ไปคนละทิศละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลา พระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอาพระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบิณฑบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกจึงมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเหปินฑปาตัญจะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนใดบ่ายเย็นๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเหธรรมเทสนังไปโปรดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นๆก็เทศนาทุกวันญาติโยมอยู่บ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีลือชีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคารวาสญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วอัทธรเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่อนอยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยังแก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดาอินพรหมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี่แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบิณฑบาตตามเคยเนรกิจ5อย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์5อย่างไม่ได้จะได้ก็บิณฑบาตมาฉันนั่นเองเท่านั้นแล้วก็เทศนาสอนการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์นี่แสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก็เผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
4: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-1000

นักศึกษาธรรมะโดยมากกล่าวเห็นว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็คิดจะหักหางทำลายล้างไปเลยความคิดเห็นฉะนั้นกล่าวเห็นว่าไม่ถูกเปรียบเหมือนคนกินไข่ไก่บางคนอาจไม่รู้จักตัวไก่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขาดวิชาพอได้ไข่มาก็จะทุบกินเสียหมดถ้าคนนั้นเข้าใจวิธีฟักไข่สมมติว่าได้ไข่มา10ฟองกินเสีย5ฟองเอาไปฟักให้เป็นตัวไก่เสีย5ฟองถ้าหากมันเกิดเป็นลูกไก่ขณะที่ฟักอยู่นั้นเปรียบเหมือนพบขณะที่ลูกไก่พ้นจากเปลือกไข่เรียกว่าชาติถ้าลูกไก่ออกจากไข่ได้5ตัวต่อไปหลายๆปีเข้าเกล้าก็เห็นว่าคนที่เคยซื้อไข่ไก่มาบริโภคจะต้องได้ประโยชน์จากไข่ของเขาได้กินไข่โดยไม่ต้องซื้อเมื่อได้กินก็ได้ขายเป็นสินค้าลักษณะเช่นนี้คนนั้นก็รอดตัวในการใช้จ่ายฉันใดในการบำเพ็ญสมาธิก็ฉันนั้นผู้ที่จะพ้นจากภพก็ต้องเข้าไปอยู่ในภพผู้ที่จะพ้นจากชาติต้องรู้เรื่องเกิดของตัวจึงจะเป็นไปได้เมื่อได้กราบเรียนท่านอย่างนี้ท่านก็เข้าใจแสดงความเลื่อมใสปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งท่านจึงได้พูดว่าคำพูดของคุณแปลกจากพระกรรมฐานองค์อื่นพูดแล้วแม้เราจะทำไม่ได้ไม่ถึงก็เข้าใจได้ชัดแจ้งไม่สงสัยพระจันทร์มั่นพระจันทร์เสาที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนคุณมาอยู่กับเราเรารู้สึกมีสิ่งแปลกใจหลายอย่างขณะนั่งต่อจากนั้นรู้สึกว่าท่านสนใจนั่งสมาธิได้นานๆบางวันนั่งได้ทั้ง2ชั่วโมงขณะที่ท่านนั่งท่านก็ให้เราพูดธรรมะให้ฟังประกอบไปด้วยเมื่อจิตของท่านได้ตั้งสงบดีแล้วเราพูดธรรมะถวายพระเดชพระคุณท่านรู้สึกว่าจิตของท่านเป็นไปตามคำพูดของเราวันหนึ่งท่านได้พูดขึ้นว่าเราได้บวชมาเป็นเวลานานไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยหลังจากนี้เราไม่เคยพูดธรรมะให้ท่านฟังยืดยาวอย่างนี้อีกเลยพอเอ่ยขึ้นเพียง 2-3 คำท่านก็รู้ในความหมายส่วนตัวเราก็ดีใจวันหนึ่งท่านได้กล่าวขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่านักศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะต่างมาติดข้องกันอยู่แค่ความคิดเห็นนี้เองจึงไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นถูกต้องการปฏิบัตินั้นเป็นเหตุไม่เหลือวิสัยในระหว่างที่อยู่จำพรรษากับท่านก็รู้สึกว่าเบาใจในการที่จะต้องชี้แจงเหตุผลท่านได้บอกเราว่าแต่ก่อนเราไม่เคยนึกว่าการทำสมาธิเป็นของจำเป็นเมื่อเป็นชนีท่านได้รับสั่งอีกว่าพระเนนก็ดีญาติโยมก็ดีประโยชน์ยังไม่พอขอให้คุณช่วยหาโอกาสอบรมให้ด้วยต่อจากนั้นท่านได้สั่งพระเถระผู้ใหญ่ในวัดให้ทราบความประสงค์จึงได้เกิดมีการอบรมกันขึ้นที่ศาลาอุรพงศ์ในปีพ.ศ. 2495ได้มีญาติโยมพระเนนหลายวัดมาร่วมรับการอบรมด้วยคุณเท้าสัตยานุรักษ์ก็ได้ออกมาพักอยู่กติเนกขัมปฏิบัติจิตใจได้ผลดีมีความรู้เกิดในจิตแปลกประหลาดจนกระทั่งยอมเสียชีวิตอยู่ที่วัดบรมนิวาสพอออกพรรษาแล้วได้ลาท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะอาการของสมเด็จค่อยทุเลาลงกลับมาอยู่วัดบรมในปีที่2ได้เข้ามาทำวิสาขบูชาในวันนั้นได้เข้านั่งในโบสถ์ทำสมาธิได้ปรากฏเหตุการณ์อีกคือเห็นพระบรมธาตุเสด็จเพราะคืนนั้นได้นึกว่าเราตาลูกเล็กอยากได้ตาโตๆมองทางไกลๆได้ร้อยเส้นพันวาหูเราเล็กอยากได้หูโตๆฟังได้รอบโลกปากเราเล็กอยากได้กว้างเทศกันเดียวให้กล้องอยู่5วัน5คืนนึกอย่างนี้จึงตั้งใจปฏิบัติตนเองในอาการ3อย่างคือ 1. ปากใหญ่คืออยากกินมากพูดมากในวันสำคัญ 2. หูอยากโตคืออย่าไปสนใจฟังเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระตัดปากอดข้าวตัดหูอย่าไปรับรู้อะไรหมด 3. ตาโตคืออย่าเห็นแกนอนเมื่อนึกอย่างนี้
จึงไม่ยอมนอนในวันวิสาขะประมาณตีห้าเศษได้พระบรมธาตุหลายองค์ที่โบสถ์วัดบรมนิวาสต่อมาได้อยู่จำพรรษากับสมเด็จอีกปีนี้ญาติโยมแตกตื่นสนใจมากกว่าปีก่อนแต่ปรากฏมีเหตุไม่ดีเข้าแทรกเพราะมีพระบางองค์เกิดอิจฉาคอยหาเรื่องราวตัดรอนทำร้ายให้เสื่อมเสียแต่ไม่อยากออกนามในที่นี้ใครอยากทราบรายละเอียดขอให้ติดตามไปถามท้าวสัตยานุรักษ์หรือสมเด็จวันหนึ่งตอนค่ำหนึ่งทุ่มมีพระองค์หนึ่งชื่อพระครูประหลัดเทียนเข้าไปหาในกุฏิพูดค่อยๆว่าอาจารย์อย่าน้อยใจผมสนับสนุนอาจารย์ทุกอย่างตอบว่าสาธุมีเรื่องอะไรขอให้ทราบไม่เคยคิดน้อยใจเสียใจท่านจึงบอกความจริงให้ทราบทุกอย่างว่าเรื่องนี้รู้ถึงสมเด็จแล้วถ้าสมเด็จสงสัยคงเรียกตัวมาถามถ้าเรียกเมื่อไหร่ให้ไปบอกผมรู้เรื่องของอาจารย์หมดแล้วในที่สุดสมเด็จก็ไม่เคยพูดสักคำไม่เคยถามสักอย่างมีแต่สนทนาธรรมะเป็นนิดได้มีบัดสนเทเกิดขึ้นมีใจความว่าพระครูธรรมสารชอบแต่งคำพีพระอาจารย์ดีชอบคุยกับแม่ออกมหาเปรมหัวงอกอยากเป็นสมภารหลวงตาปานขี้คุยธรรมะหนังสือสนเทฉบับนี้พระครูธรรมสารได้ถูกซักไซ้เกือบแย่คือหาว่าพระครูเป็นคนด่าเราในที่สุดเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยดูเหตุการณ์ต่างๆรู้สึกไม่เหมาะสมหลายเรื่องแต่เราไม่สนใจพอออกพรรษาแล้ววันหนึ่งมหานรงค์ได้มาเยี่ยมสมเด็จแล้วลงมาขอจดหลักฐานจากใบสุทธิเสร็จแล้วไปเรียนสมเด็จว่าจะขอสมณศักดิ์ให้เป็นพระโคซึ่งสำนักงานมหามกุฏได้ทาบถามมาสมเด็จได้เรียกตัวไปถามว่าเขาว่าอย่างนี้เราว่าอย่างไรจึงตอบว่ากล่าวเป็นพระไม่จำเป็นไม่อยากเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรมานึกถึงแต่การสร้างความดีให้แก่หมู่คณะเท่านั้นท่านจึงพูดว่าเราจะตอบเขาเองต่อมาท่านได้เล่าคำตอบให้ฟังว่าพระอาจารย์ลีนี้เธอมาอยู่กับเราเพราะเราเป็นคนเรียกตัวมาเธออยู่ด้วยความเคารพนับถือเราพวกท่านจะมาตั้งสมณศักดิ์ให้เธอเราถือว่าจะมาไล่พระอาจารย์ลีนี้หนีไปจากเราท่านว่าท่านจะตอบอย่างนี้เราก็สาธุพอใจในที่สุดก็ยกเลิกกันไปในปีนั้นต่อมาออกพรรษาสมเด็จบรรเทาป่วยก็ได้กราบลาเดินทางออกไปวิเวกอีกตามเคยปีนี้เป็นปีครบรอบ100ปีในการที่ได้สร้างวัดสุปัฏฐนารามจังหวัดอุบลสมเด็จได้รับสั่งว่างานนี้ให้คุณขึ้นไปช่วยเขาฉันจะให้พระบรมธาตุที่เธอถวายไปเป็นเครื่องระลึกของวัดด้วยพูดแล้วท่านให้ตรวจดูพระบรมธาตุบนที่บูชาซึ่งอยู่เบื้องบนศีรษะท่านปรากฏว่ามีพระบรมธาตุเสด็จมาอยู่ในครอบแก้วเป็นจำนวน40องค์จึงได้ยกมาถวายท่านท่านรับสั่งว่าแปลกตั้งแต่เราบวชมาไม่เคยปรากฏอย่างนี้จึงให้คัดเลือกเอาของเราและของคุณไปด้วยเมื่อได้พูดสั่งอย่างนี้ก็ได้ตั้งใจไปฉลองพระคุณท่านงานสมโภชพระสุปัฏฐ์ครั้งนี้ได้กลายเป็นงานใหญ่โตขึ้นทางราชการได้มอบเงินให้ก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการฉลองพระสุปัฏฐ์ครั้งนี้ได้กำหนดการออกเดินทางจากจังหวัดพระนครวันที่18มีนาคมในหมายกำหนดการมีจอมพลผินชุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพลโทหลวงสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานก็ได้ร่วมไปในงานนี้วันหนึ่งได้เดินทางไปจังหวัดลพบุรีแล้วได้ทราบข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดการจึงได้รีบกลับมาจังหวัดพระนครเมื่อมาถึงสมเด็จได้เรียกตัวเขาไปหาแล้วว่าเขาเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเดินทางแล้วให้คุณออกเดินทางไปตามขบวนเขาฉันจะมอบพระบรมธาตุไปให้เป็นภาระของตัวส่วนตัวเองไม่ได้พูดว่าอย่างไรในที่สุดกลับมาตรองดูเหตุการณ์ที่กุฏิแล้วเราจะทำตามไม่ได้จึงได้กราบเรียนท่านว่าเราไปไม่ได้เพราะใบกำหนดการซึ่งกระทรวงได้กำหนดขึ้นเป็นตากฎว่าวันที่17จะตั้งให้ประชาชนชมเมื่อบัดนี้ล้มโครงการหมดเก้าแจกใบกำหนดการไปแล้ววันที่17คงมีคนมามากเมื่อก้าวไปเสียก่อนก็ต้องถูกตำหนิเห
เหตุนี้กล้าวจึงไม่ไปพระผู้ใหญ่ต่างก็จะไม่ไปคือนายชาวเป็นคนก่อเหตุไม่ได้แจ้งให้คณะสงฆ์ทราบคือเรื่องมีว่าจอมพลผินได้ปรารภว่าเราค่อยๆเดินทางไปพักที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกาศให้คณะทหารตำรวจข้าราชการและพ่อค้าประชาชนได้มีโอกาสนมัสการพระบรมธาตุเสียหนึ่งคืนก่อนเหตุนี้กำหนดการจึงผิดไปในที่สุดในกระบวนแรกก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะท่านสั่งว่าให้คุณอยู่ถ้ามีคนมาก็ให้เอาพระบรมธาตุให้ชมที่ศาลาก็แล้วกันเป็นอันตกลงกันตามท่านสั่งวันรุ่งขึ้นได้จัดพระบรมธาตุสีมุกดาหาร3องค์โตกว่าเมล็ดผักกาดไปใส่ภาชนะแก้วให้ญาติโยมชมที่สระอุรพงศ์คนนั้นคนนี้ก็อยากดูเพราะไม่เคยเห็นพอเปิดสำลีออกเห็น3องค์คนนั้นก็แย่คนนี้ก็หยิบเลยหายไป2องค์เหลือเพียง1องค์พอถึงวันที่18ก็ได้ขึ้นรถด่วนไปจังหวัดอุบลมีคนติดตามไปรวม14คนพอไปถึงจังหวัดอุบลแล้วก็ได้ไปทำพิธีฉลองสมโภชพร้อมทั้งฝังศิลาฤกษ์ตึกมหาเถระที่จะสร้างขึ้นในวัดสุปัตอยู่มาคืนหนึ่งได้มีปรากฏการณ์ขึ้นในเวลาประมาณ4ทุ่มเศษกำลังนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์เวลานั่งหลับตาได้เกิดแสงวาบวาบขึ้นเหมือนแสงนีออนเปิดดับต่างคนต่างพากันลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่ามีคนเก็บพระบรมธาตุได้ 2-3 คนพอดึกเข้าก็มีปริมาณมากเข้าทุกทีมีคนนั่งอยู่ประมาณ50คนจักให้เกิดความสงสัยและชะงนสนเท่แก่คนภายในและภายนอกโบสถ์โดยลำดับเมื่อดึกพอสมควรได้หยุดพักรุ่งขึ้นเวลากลางวันก็มีเรื่องอื้อฉาวขึ้นในตลาดได้มีชายคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าวัดเลยมาเล่าว่าเมื่อคืนฝันเห็นดาวตกที่วัดสุปัตเยอะแยะนึกว่าคราวนี้ถ้ามีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ขอจงได้แสดงออกมาต่อมาตอนเย็นมีนายพิษประมงจังหวัดได้นำเพื่อนครูหญิงคนหนึ่งมาหาครูคนนั้นได้มาสนทนาสอบถามอย่างโลดโผนและจะขอราสามีขอติดตามหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อพูดธรรมะเป็นอย่างอัศจรรย์จึงตัดสินใจว่าจะหนีจากบ้านให้ได้ในคราวนี้ส่วนสามีของเขาชื่อนายประสงค์ทำงานอยู่ธนาคารอมสินจังหวัดอุบลเป็นคนนับถือคริสตศาสนาก็เข้าใจว่าภรรยาเป็นคนมีจิตผิดปกติจึงคอยติดตามอยู่เสมอมีคนมาบอกว่าเขาถือคริสต์แต่ทำไมมานั่งอยู่ในโบสถ์ทั้งผัวทั้งเมียครูคนนี้เกิดจิตใจห้าวหาญขึ้นมาได้เข้ามานั่งใกล้เราประมาณ2ศอกตัวเรานั่งบนเก้าอี้สามีนั่งห่างไปประมาณ 5-6 ศอกมีคนนั่งอยู่ด้วยประมาณ50คนจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยข้าพเจ้าเพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับพระบรมธาตุเกิดขึ้นว่าพระอาจารย์ลีมีอุบายหลอกลวงให้หลงเชื่อพอทราบข่าวอย่างนี้ไม่มีที่พึ่งอันใดนอกจากเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยได้หากมิฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนาจะได้รับการดูหมิ่นเหยียดยามขณะนั้นมีพระอริยะคุณาธานนั่งอยู่หน้าพระประธานพระนอกนั้นหนีหมดเพราะเป็นเวลาดึกแล้วต่อจากนั้นได้สั่งให้ทุกคนนั่งเข้าสมาธิแล้วพูดว่าถ้าใครไม่เชื่อให้นั่งดูอยู่นิ่งๆเพราะสักครู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวนเวียนอยู่รอบๆก็ได้บอกโยมทุกคนให้ลืมตาขึ้นและบอกนายประสงค์สามีกูคนนั้นว่าลืมตาดูอาตมาอาตมาจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้พูดเสร็จก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ยืนสะบัดจีวรและอาสนะให้เขาดูขณะเดียวกันก็นึกถึงเทพยดาให้ช่วยอย่าให้เขาดูหมิ่นศาสนาของเราได้และพูดดังๆว่าโยมพระบรมธาตุเสด็จคนที่นั่งตรงหน้าฉันนี่จะได้พระธาตุแต่เมื่อลืมตาแล้วอย่าไหวตัวฉันเองก็ไม่ไหวตัวพูดเสร็จได้ยินเสียงวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงบนพื้นโบสถ์มีโยมหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นจับตะคุบเมื่อตะคุบเขาวิ่งหลุดจากหน้ามือมาใกล้ที่นั่งเรามีคนอีกคนหนึ่งวิ่งตามมาเราจึงร้องห้ามไว้ต่อมาวัตถุนั้นได้เล่นไหวตัวไปตรงหน้าหญิงที่เป็นครูจึงพูดว่าของคุณนายประสงค์ดูให้ดีครูคนนั้นหยิบวัตถุนั้นขึ้นมาเป็นหัวแหวนสวยงามสิ่งนั้นคือเครื่องสักการะพระบรมธาตุ
กนั้นบางคราวก็หลับตาบางคราวก็ลืมตาแต่เขาพูดว่าหลวงพ่อพาฉันไปนั่งบนยอดเขาฉันนั่งเห็นแต่โครงกระดูกของฉันเองแต่ฉันอยู่ได้อย่างไรได้เงินเดือนเดือนละ500บาทไม่มีสุขเหมือนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แกได้พูดแบบแกะขึ้นทุกทีในที่สุดคือวันนั้นมีคนได้พระบรมธาตุไม่ต่ำกว่า10คนทุกคนลืมตาดูในที่สว่างทั้งหมดเมื่อสว่างช้ามืดมีนายแพได้กลับมาพระบรมธาตุมาถวายอีก1ชุดเขาบอกว่า

ฏิบัติดีจริงขอให้พระไตรของแกตกแก่พระอาจารย์องค์นี้เมื่อทำการจับสลากกันแล้วผลปรากฏว่าพระไตรของนางพมลได้ตกกับเราจริงๆพองานนี้เสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับกรุงเทพได้เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆถึงเวลาเข้าพรรษาก็ได้มาเฝ้าสมเด็จอีกตามเคยพรรษานี้อาการอาภาษณ์ของสมเด็จหนักมากขึ้นการนั่งสมาธิมีน้อยมีแต่นอนทำต่อมาออกพรรษาแล้วสมเด็จก็มรณภาพในระหว่างพรรษาสมเด็จอาภาษณ์มากหืดกำเริบนอนไม่หลับวันหนึ่งเวลาประมาณ2:00ได้ให้พระมาตามเดาพระเนรวุ่นวายไปตามๆกันท่านสั่งให้ไปรับหมอมาโดยเร็วเจ้าคุณสุเมธีให้พระไปตามโดยด่วนให้เรามาพูดกับสมเด็จเพราะพระองค์อื่นพูดไม่เชื่อเพราะเป็นเวลากลางคืนดึกดื่นจะไปตามหมออย่างไรจึงได้ขึ้นไปถามดูว่าวันนี้พระเดชพระคุณชั้นยากี่เม็ดกี่เวลายาอะไรท่านรับสั่งว่ามีอาการหายใจไม่ออกได้คำดูตามตัวปรากฏว่าร้อนเผาจึงจับได้ข้อหนึ่งว่าท่านฉันยาเกินไป1 เม็ดหมอสั่งให้ฉันเวลาละ1 เม็ดท่านขี้เกียจฉัน2 หนเลยฉันรวบทีเดียว2 เม็ดอาการกระจุกแน่นหายใจไม่ออกเราจับเหตุนี้ได้เรียนถวายว่าอาการอย่างนี้เคยพบผ่านมาไม่เป็นไรอีกประมาณ15 นาทีจะสงบสักครู่ท่านก็หลับตาทำสมาธิพระเนนพ่ออยู่หลายองค์ท่านรับสั่งว่าสบายดีแล้วไม่ต้องตามหมอต่อมาอีกหลายวันโรคเกิดกำเริบอีกตอนนี้ออกพรรษาแล้วอาการป่วยหนักขึ้นมีอากาศเย็นเป็นเวลาฤดูหนาววันหนึ่งตอนเช้าท่านให้เนนไปตามเรากำลังมีแขกเนนก็มาบอกท่านถามเนนว่าอาจารย์ลีอยู่ไหมเนนตอบว่าอยู่ถ้าอยู่ไม่ต้องมาเราสบายถ้าไปนอกวัดให้ไปตามมาต่อมาบ่ายประมาณ5 โมงเย็นให้เนนไปดูอีกแต่เนนไม่ได้บอกเราเพราะกำลังนั่งสมาธิเนนมานมัสการว่าท่านอาจารย์ลีอยู่ต่อมาครู่เดียวเวลาประมาณ6 โมงเย็นเนนมาตามอีกตอนนี้เราจึงรีบขึ้นไปเมื่อขึ้นไปพบแล้วท่านก็ได้รับสั่งอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับวัดพอเสร็จการพูดสนทนาท่านก็เงียบเราลงไปพักสักครู่เดียวก็เกิดเอะอะเอิญขึ้นอีกจึงรีบขึ้นไปมีพระปฏิบัติหนึ่งเจ้าคุณทำปิฎกหนึ่งมองดูอาการเห็นจะไม่ไหวพระเนรต่างพากันแตกตื่นหมอก็วุ่นวายในที่สุดดูอาการป่วยของท่านเห็นว่าหมดหวังจึงพูดห้ามหมอว่าอย่ายุ่งคือหมอเอามือล่วงคอเอาเสด็จออกแต่ไม่เกิดผลจึงห้ามให้หมอหยุดสักครู่ก็สิ้นลมหายใจเมื่อได้ชำระศพเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างหาเรือซึ่งกันและกันวันรุ่งขึ้นเตรียมการส่งน้ำต่อมาคณะกรรมการสงฆ์ได้ทำบุญถวายคณะกรรมการสงฆ์ได้มอบให้เราเป็นเจ้าหน้าที่โรงครัวก็รับปากกับคณะสงฆ์มีคุณนายตมโกสัญญวิทย์เป็นผู้ช่วยในระหว่าง7 วันแรกไม่มีการเบิกจ่ายเงินจากกองกลางเลยมีแต่คนช่วยทำบุญอยู่ถึง50 วันในระหว่าง50 วันนี้ได้เบิกเงินกองกลางมาจ่ายบ้างเมื่อทำบุญ50 วันเสร็จแล้วนึกว่าเราจะต้องไปวิเวกพักผ่อนบ้างจึงได้ออกเดินทางไปจังหวัดลำปางในวันที่10 เมษายนเนื่องในงานโผกพระทศีมาวัดสำราญนิวาสแล้วได้ไปทำบุญอยู่เป็นเวลาหลายวันเสร็จงานนี้แล้วได้เข้าไปพักในถ้ำพระสบายโรคกระเพาะเกิดกำเริบมีอาการถ่ายท้องปวดท้องเป็นกำลังมีข่าวลือมาถึงจังหวัดลำปางว่าหลวงพ่อแย่วันหนึ่งได้เข้านอนในข้างในเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งจุกอยู่ปากถ้ำสูงประมาณ10 วาจึงเกิดความคิดอยากจะสร้างเจดีย์ในถ้ำนี้ให้ร้องสั่งให้ญาติโยมผลักก้อนหินก้อนนี้ให้หลุดออกจากปากถ้ำหินก็โดดจริงๆช่วยกันขุดหลุมตีต่อยหินจนถึงเวลาบ่ายประมาณ1 โมงมีรถยนต์จากลำปางไปรับว่ามารับไปโรงพยาบาลแต่เราหายแล้วไม่รู้ตัวได้บอกเขาว่าจะสร้างพระเจดีย์ก่อนจะกลับจากถ้ำนี้ได้ยืนหน้าถ้ำมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีทิวป่าเขาเขียวชะอุ่มเมื่อเห็นต้นไม้เขียวสดดีก็นึกถึงต้นโพว่าถ้าได้มาปลูกสัก3 ต้นจะดีมากได้พูดกับพระเนนอย่างนี้และออกเดินทางกลับลำปาง

0: แล้วเดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะมีโยมขึ้นไปตามให้กับอุตรดิตถ์ด่วนเพราะมีศิษย์แก่คนหนึ่งอายุมากเป็นหญิงได้เกิดเป็นโรคจิตฟุ้งซ่านมาหลายวันได้มาพักช่วยเหลือให้อยู่พอสมควรก็เดินทางมาพักอยู่จังหวัดพิษณุโลกพักอยู่ที่วัดราชบูรณะใกล้บ้านบุญบุญธรรมคนหนึ่งเรื่องบุญบุญธรรมนี้น่าเล่าสู่กันฟังแต่เป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ครั้งไปจำพรรษาบ้านผาเด่นแสนกันดารในคราวก่อนในคนนี้ชื่อฟืนสามีชื่อมหานอมวันหนึ่งได้ไปอบรมสมาธิอยู่วัดป่าอรัญญิกไกลจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ6กิโลเมตรมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนไปนั่งสมาธิกันหลายคนอาทิผู้กำกับการตำรวจหลวงสำริดหลวงชื้นคุณเกษมร้อยเอกแพ้วล้วนเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมปฏิบัติขณะกำลังนั่งสนทนาธรรมะกันอยู่ก็มีคนไปตามบอกว่าขอนิมนต์ไปเยี่ยมคนป่วยที่บ้านก็ได้รับปากกับเขาผู้กำกับการตำรวจได้นำไปส่งให้ถึงบ้านคนป่วยเมื่อไปถึงบ้านเขาเขาเล่าว่ามีพระทุดงค์องค์หนึ่งเดินทางมาจากภาคเหนือมาทำน้ำมนต์ให้ท่านบอกว่าฉันรักษาไม่หายดอกโยมจะมีพระองค์หนึ่งมาโปรดโยมในเร็วๆนี้แล้วท่านก็เดินทุดงค์ต่อไปพอมหานอมทราบว่าเรามาก็ตามไปจนพบได้สนทนากับมหานอมเขาเล่าว่าแม่เฟิร์นภรรยาเขาคนนี้เป็นโรคเกิดในสมัยอยู่ไฟได้ป่วยมาเป็นเวลา3ปีแล้วฉีดยาหมดเงินไป 8,000 กว่าบาทแล้วก็ยังไม่หายนอนอยู่อย่างนี้มา3ปีแล้วลุกไปไหนไม่ได้พูดไม่ได้1ปีแล้วแม้จะไหวตัวก็ไม่รอดเมื่อได้ฟังมหานอมเล่าแล้วก็ตอบเขาว่าฉันจะไปดูพอเราเดินผ่านเข้าในธรณีประตูเห็นคนป่วยยกมือไหว้เราไม่นึกว่าภาวะเขาเป็นอย่างไรได้นั่งสมาธิแม่ฟื้นได้พูดขึ้นสองสามคำแล้วไหวตัวยกมือไหว้จนกระทั่งลุกขึ้นนั่งมอบอยู่กับหมอนได้ก็บอกว่าให้หายหมดเวรหมดกรรมวันนั้นสั่งให้กระหยิบไม่ขีดจุดบุหรี่ถวายแกก็ทำได้วันรุ่งขึ้นสั่งไม่ให้ใครป้อนข้าวให้หาข้าวหาแกงวางไว้เขากินได้เองสามีเขาเองเป็นผู้ไปถวายอาหารเราพอกลับมาถึงบ้านเห็นแม่ฟื้นกินข้าวหมดล้างถ้วยชามได้เรียบร้อยลุกขึ้นขานได้พอตอนบ่ายไปเยี่ยมอีกเห็นญาติโยมของเขาหิ้วหม้อหายไปบ้านมหานอมว่าจะไปเอาน้ำมนต์วิเศษเมื่อเห็นดังนั้นเราก็ลำบากใจจึงรีบออกหนีเดินทางกลับแต่ได้มีจดหมายถามข่าวคราวอยู่เสมอประมาณเดินเสร็จแม่ฟื้นลุกขึ้นเดินได้ปีที่สองไปวัดใส่บาตรได้ปีที่สามได้ติดตามมาอยู่วัดบรมนิวาสเดินจากหัวลำโพงถึงวัดบรมเดินจากที่พักขึ้นศาลาฟังเทศได้เป็นปกติดีนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างหนึ่งในสมัยที่เดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นได้เดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อไปเยี่ยมศิษย์ซึ่งไปตั้งสำนักอยู่ที่อำเภอลมเก่ามีนายอำเภอปิ่นเป็นผู้อุปการะได้พักผ่อนวิเวกอยู่พอสมควรก็เดินทางเข้าดงขึ้นเขาลงห้วยไปหลายคืนตกถึงเขาลูกหนึ่งต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปตามเนินเขาเดินทางไปถึงเขาสูงลูกหนึ่งมีป่าเต็งลังโปกมองเห็นยอดเขายอดหนึ่งสูงริ้วเขาเรียกว่าเขาหอส่วนเพื่อนได้ออกเดินทางไปล่วงหน้าเราเดินตามหลังพอไปถึงเขานั้นรู้สึกว่าใจสบายนึกไปถึงสมบัติอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุเดวิสัยว่าเราอยากจะบินไปยอดเขาหอยืนตัวตรงสะพายบาตรอยู่ครู่หนึ่งได้เคลิ้มฝันเห็นก้อนเมฆลอยต่ำลงมาจากอากาศได้ยินเสียงดังแว่วๆว่าท่านอย่านึกถึงคราวเป็นเองแล้วนิมิตก็หายไปเวลาเดินทางคราวนี้หิวน้ำจัดที่สุดรอบๆทางเดินมีแต่ฝูงหมาจิ้งจอกเพราะห่างบ้านคนมากก็ได้เดินทางเรื่อยมามาพักอยู่บ้านวังน้ำใสเดินพุ่งไปข้ามห้วยข้ามดงเมื่อพ้นจากดงก็ถึงภูผาวิ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นเคยมาพักอยู่ที่นี่มีถ้ำและเขาเล็กๆได้พักอยู่หลายวันระหว่างพักอยู่นี้วันหนึ่งเวลากลางคืนเงียบสงัดนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มไปคล้ายลืมตัวปรากฏเหตุการณ์ขึ้นว่ามองเห็นยอดเขาสูงยอดหนึ่งมีต้นไม้อยู่หลายต้น อยู่ทางทิศตะวันตกของภูกระดึงมีบุรุษคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตสูงนุ่งผ้าเหลืองแก่เอามือคว้าบนอากาศเราไปยืนอยู่ใต้รักแร้แกบอกว่าต่อไปนี้มนุษย์จะลำบากจะเกิดโรคตายด้วยน้ำเป็นพิษน้ำเป็นพิษนี้มีอยู่สองชนิดคือ 1. น้ำหมอกน้ำค้างเมื่อตกรดลงมาในนาคุณภาพของข้าวจะเสื่อมคนกินอาจเกิดโรค 2. เกิดจากน้ำฝนถ้าพบน้ำฝนแตกอย่าฉันให้สังเกตดังนี้ก็น้ำฝนสีแดงขอน้ำฝนสีเหลืองมีรสผิดธรรมดาน้ำฝนที่มีลักษณะดังนี้ถ้ากินเข้าไปจะเกิดถ่ายท้องเกิดเป็นเม็ดผื่นคันถ้ากินมากเข้าก็อาจถึงแก่ความตายนี้ข้อ1ข้อ2แกมือชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเห็นน้ำทะลุขึ้นจากแผ่นดินน้ำนี้ไหลไปถึงไหนมนุษย์จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าใช้น้ำนี้รดผลไม้ผลไม้จะเกิดโรคอายุมนุษย์จะสั้นเข้าทุกทีข้อ3ได้ปรากฏเหตุการณ์บนยอดเขาพอแกยื่นมือออกไปทางไหนต้นไม้ทางนั้นก็หักเป็นอนาวจึงถามว่าเรื่องอะไรแกตอบว่าผู้ใหญ่ที่ไม่มีศีลธรรมจะลำบากในการข้างหน้าจึงได้ถามว่าเรื่องราวอย่างนี้แก้ได้ไหมแกตอบว่าโรคที่เกิดจากน้ำแก้ทันไม่เป็นไรถ้าแก้ไม่ทันต้องตายภายใน3วัน5วัน9วันถามว่าตัวอาตมาจะเป็นอย่างไรแกตอบว่าตัวท่านไม่เป็นอะไรเพราะท่านรู้จักบุญคุณของผู้ใหญ่จะบอกยาให้หนึ่งขนานถ้าท่านทราบข่าวว่าโรคเกิดขึ้นที่ใดให้รีบไปช่วยโดยเร็วจึงถามว่าท่านบอกยาให้เขาเองไม่ได้หรือแกตอบได้แต่ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านต้องประกอบยาเองให้เอามะขามมาปอกเปลือกออกแช่น้ำเกลือแล้วรินน้ำให้กินโดยจะใช้น้ำกระเทียมดองกินอาการโรคก็จะหายแต่ท่านต้องทำเองเขาบอกต่อไปว่าเขาชื่อสันจิตโจเทวบุตรเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2496พอออกเดินทางจากภูผาบิ้งมาพักอยู่ที่ตำบลหนึ่งชาวบ้านบอกเล่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดคือเมื่อคืนนี้มีหมอกไหลผ่านไปในสวนปะยาใบยาร่วงโรยไปหมดอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางชาวบ้านได้รองน้ำฝนมีสีชากินตายไปสิบคนทั้งสองเรื่องที่ได้ฟังรู้สึกว่าแปลกเพราะตรงกับเรื่องที่ได้เคยฝัน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

าพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีมรรคยังไม่ใช่ผลพระสกิทาคามีมรรคก้าวขึ้นมาอันดับแรกจิตก็ทรงพรหมวิหาร4เป็นกรณีพิเศษนอกจากจะโกรธแล้วไม่ทำอันตรายเข้าในด้านพระโสดาบันกำลังใจสูงขึ้นเป็นอภัยทานใครเขาทำให้เราโกรธเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ้าพระสกิทาคามียังมีโกรธและโกรธแล้วก็คิดจองเวรด้วยยังมีการจองผูกโกรธเข้าไว้พรหมวิหาร4ทีนี้กำลังใจอีกส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมาคือพรหมวิหาร4เมื่อเวลาใครเขาทำความไม่ดีให้เราโกรธเป็นที่ไม่ถูกใจโกรธแล้วมีอารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยแต่ได้คลายทันทีนึกน้อมลงไปอีกทีว่าอ๋อคนที่ทำให้เราโกรธนี่น่าสงสารและคนที่ทำความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอบายภูมิเขาต้องตกนรกมันแสนจะลำบากร้อนก็ร้อนไฟร้อนกว่าไฟธรรมดาหลายล้านเท่ายังมีสรรพาวุธสับฟันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนักทุกขเวทนาหนักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลำบากนับด้วยพันด้วยหมื่นด้วยแสนชาติจนกว่าจะพ้นหมื่นแสนกับนะไม่ใช่ชาติจนกว่าจะพ้นหนึ่งแสนกับนะไม่ใช่ชาติและต้องมาเป็นอสุรกายเต็มไปด้วยความหิวโหยต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีใครให้สิทธิ์ใดๆทั้งหมดอาจถูกเขาปล่อยให้อดตายบ้างถูกเขาข่มเหงระเนงร้ายบ้างไม่มีกฎหมายเป็นเครื่องควบคุมจิตคิดอยู่ว่าคนที่มีอารมณ์ชั่วอย่างนี้เป็นคนน่าสงสารปล่อยเขาตบมือไปข้างเดียวให้เขาชั่วไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วยกรรมใดที่เขาทำให้เป็นเครื่องเจ็บใจกระทบกระเทือนใจเราให้อภัยอภัยทานอย่าลืมว่าไอ้ตอนที่จะให้อภัยตรงนี้กว่าจะให้ได้ก็ต้องใช้เวลา2วัน3วันหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เร็วเข้ามามันยังมีโกรธยังมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้อภัยทานไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาให้อภัยเขาแต่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธยังมีความพยาบาทนี่เป็นพระสกิทาคามีมรรคเบื้องต้นที่นี่พระสกิทาคามีมรรคเบื้องปลายตามพระบาลีท่านบอกว่าพระสกิทาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงบรรเทาตรงไหนทำยังไงบรรเทาความโลภบรรเทาความโลภเราจะมีจาคานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใจแทนที่จะโลภอยากได้กลับอยากให้เขาการแสวงหาอาชีพด้วยสัมมาอาชีวะท่านไม่กล่าวว่าเป็นความโลภได้มาอารมณ์ใจใครในการติดในสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสามีภรรยามีความจำเป็นต้องหาการหาด้วยสัมมาอาชีวะเขาจ้างเราให้เงินเดือนถูกให้เงินเดือนแพงให้ทำความดีไม่ใช่ความโลภค้าขายลงทุนน้อยได้กำไรมามากมีฐานะสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการค้าเต็มไปด้วยความสุจริตไม่ใช่เอาของเลวมาบอกเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไปได้กำไรมามากได้กำไรน้อยไม่สำคัญอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสัมมาอาชีวะนี่สำหรับทรัพย์สินที่ได้มาพระโสดาบันยังเกาะมากแต่ว่ามาถึงพระสกิทาคามีนึกอยู่เสมอว่าชีวิตอยู่จำเป็นจะต้องใช้จะต้องหาแต่อารมณ์หนึ่งก็คิดว่าไอ้มันกับเราไม่ช้าก็ต้องจากกันเ
ไม่ช้าไม่มันก็เราต้องจากกันไปข้างหนึ่งจิตใจมันจะเพลาจากการยึดไม่ใช่ว่าเพลาจากการหาอยู่ตามปกติแต่ยึดถือว่ามันเป็นเรามันเป็นของเรามันกับเราจะนอนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกันไม่พรากจากกันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่ามันกับเราไม่ช้าก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกำลังใจคิดด้วยความไม่ประมาทบรรเทาความโกรธสำหรับความโกรธพระสกิทาคามีเคร่งครัดในพรหมวิหาร4ในด้านอภัยทานถ้ามีอภัยทานมันบรรเทาลงแล้วความโกรธบรรเทาไม่ใช่หมดบรรเทาความหลงด้านความหลงในร่างกายก็พิจารณาแล้วนี่ว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันสวยสดงดงามก็จริงแต่ว่าเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีการทรงตัวตอนนี้ก็ต้องใช้กายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพระสกิทาคามีต้องเพิ่มจากคานุสติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถภาวนาเพิ่มพรหมวิหาร4ให้มีกำลังสูงขึ้นและก็เพิ่มกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานเข้ามาอีกเป็นกำลังใจเป็นปกติจิตก็พร้อมที่จะคิดอยู่เสมอว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายใช้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่ายเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกแต่ในบางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ปรารถนาแต่ว่าจิตถอยออกมาห่างได้ง่ายๆยังไม่ถึงกับหมดเลยนี่เป็นวิสัยของพระสกิทาคามีเรียกว่าพระสกิทาคามีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้อารมณ์พระอนาคามีพระอนาคามีมีสิ่งที่เพิ่มสำคัญที่สุดในด้านสมถภาวนาสำหรับวิปัสสนาภาวนาต้องเป็นไปตามปกติคือต้องพิจารณาขันธ์5ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันทรงตัวเมื่อขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้มีกำลังทรงตัวมากขึ้นอารมณ์ที่เพิ่มเข้ามาพิจารณาอีกนั่นก็คือกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้นกว่าพระสกิทาคามีเพราะเป็นการตัดกามราคะให้เด็ดขาดควบกับวิปัสสนาญาณแล้วก็ใช้พรหมวิหาร4และกสิณ4เคร่งครัดยิ่งขึ้นคำว่าเคร่งนี้ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ใช้ไม่ได้หลับตาทั้งคืนทั้งวันนี่ใช้ไม่ได้ต้องอารมณ์ปกติมันมีความรู้สึกอยู่คืออารมณ์ปกติของกายเห็นว่าร่างกายสกปรกมันเป็นชิ้นเป็นท่อนเหมือนกับส้วมเดินได้แล้วก็การโกรธกันไอ้พยาบาทกันไม่มีประโยชน์อะไรคนเต็มไปด้วยความทุกข์มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วมันก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทำมันอันดับต่อไปนี้จะขอพูดสรุปในการปฏิบัติของพระอนาคามีมรรคเพื่อให้เข้าถึงอนาคามีผลสำหรับพระอนาคามีตัดสังโยชน์2คือกามฉันทะกับปฏิฆะตัดกามฉันทะด้วยกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานสำหรับกามฉันทะเราใช้สมถะควบด้วยกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานให้เกิดเป็นนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนและสัตว์และวัตถุ
โดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีร่างกายของคนหรือสัตว์หรือวัตถุประเภทใดที่มีความสะอาดสวยสดงดงามมีการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกมีมูดและกรีดคือมูดและคูดเต็มไปหมดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดพิจารณากรรมฐานกองนี้ให้เกิดเป็นนิพพิทายานคือการใช้อารมณ์จิตให้เข้มแข็งการใช้กำลังจิตให้เข้มแข็งนะไม่ใช่นั่งหลับตาปีทรงฌานการทำอย่างนั้นเป็นการฝึกจิตให้ทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแข็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามเป็นจริงว่ามีสภาพตามที่กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นก็พิจารณาไปด้วยว่ารูปของคนและสัตว์ที่เราเรียกว่าขันธ์ห้านอกจากว่ามันจะมีความสกปรกแล้วมันยังไม่เที่ยงคือมีความเสื่อมไปเป็นปกติในที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเอาจิตไปยึดถือในอารมณ์หรือกามฉันทะคือพอใจในความสวยของรูปพอใจในความหอมของกลิ่นพอใจในความเพราะของเสียงพอใจในรสอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าเราโง่เกินไปไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงรู้แล้วว่าทั้งหมดนี่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสก็ดีมีความสกปรกน่าสะอิดสะเอียนแล้วก็มีการทำลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการทรงตัว

ฏิฆะด้วยพรหมวิหาร4สำหรับปฏิฆะเราก็ใช้พรหมวิหาร4ให้เข้าถึงจุดคือจับอยู่ในระดับอภัยทานนี่เป็นเรื่องของพระสกิทาคามีสำหรับพระอนาคามีไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะนี่แปลว่าการกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตถ้าจะกล่าวไปอีกทียังไม่ถึงกับโกรธหรือโกรธจัดหรือไม่ถึงกับผูกโกรธเข้าไว้สิ่งที่กระทบที่ไม่ชอบใจไม่มีสำหรับเราซึ่งเป็นพระอนาคามีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้อยคำของคนหรือจริยาของคนไม่ได้สร้างความดีหรือสร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเราเราจะดีหรือว่าเราจะเลวมันอยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราเองโดยเฉพาะดังนั้นถ้อยคำของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดีสรรเสริญก็ดีเราไม่สนใจเราไม่เป็นทาสของการนินทาและสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่าร้อนในทางวาจาหรือทางกายให้มันเกิดขึ้นกับเราเพราะคนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวมีปกติในความเป็นทาสอย่างนี้เราก็ต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนพวกนี้เขาเป็นทาสเขาไม่ได้เป็นไทยคำว่าไทยหมายถึงอิสรภาพความเป็นอิสระของตัวเองคำว่าทาสในที่นี้ก็เป็นทาสของกิเลสความเศร้าหมองของจิตปล่อยให้จิตสกปรกไปด้วยอำนาจของอกุศลกรรมมีความเลวทรามหนุนไปด้วยอำนาจของตัณหาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองด้วยอำนาจของอกุศลกรรมจิตดวงนั้นก็มีสภาวะเป็นจิตสกปรกหรือเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโง่ปราศจากความผ่องใสในการรู้จริงเหมือนกับในตาของเราที่ถูกเอาของดำเข้ามาผูกยังไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วฉะนั้นคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปทานคือความยึดมั่นคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทำไปมันเป็นผลของความดีผลของความสุขแต่เนื้อแท้ที่จริงมันเป็นผลที่ทำให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสารในเมื่อเขาทำชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโกรธกลับมีความเมตตาว่าน่าเสียดายที่คนประเภทนี้กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลำบากพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นอสุรกายจากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เดรัจฉานกว่าจะมาเป็นคนได้ก็ยากแสนจะยากพอเกิดมาเป็นคนได้แล้วกลับมาสร้างความชั่วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตคิดไว้แต่ในด้านอิจฉาริษยาบุคคลอื่นหวังทำลายบุคคลอื่นให้เสื่อมจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจเข้ามาถึงกายและวาจาถ้าจะเทียบกับเราซึ่งทรงจิตอยู่ในระดับของความดีก็เป็นอันว่าคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกันไปจะเปรียบกับสัตว์เดรัจฉานกับคนก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าสภาวะที่ทำให้มันเป็นสภาวะของสัตว์นรกเราไม่ถือโกรธเขาเราไม่คิดจะทำร้ายเขาเราไม่คิดโต้ตอบเขาแทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากลับสงสารว่าเขาช่างโง่เง่าเต่าตุ่นอะไรอย่างนี้มาเป็นคนได้นิดหนึ่งใช้เวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นรกใหม่นี่ทำกำลังใจของเราให้เกิดความรู้สึกแทนที่จะโกรธกลับมีความเมตตาปราณีกลับมีความสงสารถ้าโอกาสมีพอจะเกื้อกูลให้มีความสุขเราก็จะไม่อิจฉาริษยาเขาถ้าเขาจะได้ดีพลอยยินดีด้วยเราไม่ซ้ำเติมในเมื่อเขาทำความชั่วคือเขาทำความชั่วแล้วแทนที่จะยั่วให้เขาชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเราไม่ยอมรับปล่อยมันไป
นี่เรียกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีมีอธิจิตตสิกขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้หนักอยู่ในอธิจิตตสิกขาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอธิจิตตสิกขานี่ก็ต้องอย่าลืมเพราะเราพูดกันอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิมั่นคงมีสมาธิมั่นคงนั้นไม่ใช่ยามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตากำหนดรู้เฉพาะให้จิตทรงตัวอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนและสัตว์รังเกียจในเสียงของคนและสัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในสัมผัสจิตไม่มั่วสุมในกามารมณ์ทั้งนี้เพราะเห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์กามารมณ์เป็นปัจจัยของความสกปรกโสมมและเป็นของน่าเกลียดกามารมณ์เป็นเครื่องถ่วงให้เราเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ใจคิดไว้อย่างนี้เป็นปกติสิ่งที่เราจะพึงหวังนั่นก็คือพระนิพพานตั้งใจไว้ว่าเราพยายามทำลายกามารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตของเราก็เพื่อให้สร้างความเบาให้เข้าถึงพระนิพพานเราไม่ยอมรับคำนินทาและสรรเสริญใดๆที่มีอารมณ์มากระทบจิตพระอนาคามีนี่ไม่ทำให้จิตโกรธคำว่าโกรธไม่มีเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปั๊บให้มันร่วงหล่นไปทันทีจิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นจงอย่าสนใจกับคำนินทาสรรเสริญท่านถือว่าการนินทาเป็นธรรมดาของโลกคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดจะพ้นการนินทาไม่มีตามพระบาลีว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยน่ะไม่มีในโลกฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำสรรเสริญและคำนินทาเราจะไม่ชั่วในเมื่อเราทำความดีมีชาวบ้านเขานินทาเราก็ไม่ชั่วไปตามคำเขาว่าถ้าเราเลวเขาจะสรรเสริญเราเพียงใดก็ดีเราก็จะไม่ดีไปตามคำสรรเสริญนั้นขอเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาและสรรเสริญถือว่าธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทบกระทั่งแบบนี้ทั้งหมดแล้วองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ทรงแนะนำให้บรรดาภิกษุทั้งหลายทรงอารมณ์จิตไม่ยอมรับถ้อยคำทั้งสองประการทั้งคำนินทาและสรรเสริญคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจนินทาก็ช่างสรรเสริญก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเข้าไว้ในเมื่อเราทรงอารมณ์ในด้านความดีเห็นคนอื่นเขาทำความชั่วเราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วยในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขาเขาจะเต้นแร้งเต้นกาประการใดก็คิดว่าเขาจะไปนรกก็ช่างเขาเถอะเราจะไม่ไปกับเขาใจเราสบายนี่เพราะว่าเรามีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจิตของเราเป็นสุขให้ทรงอารมณ์ไว้ในอกสุภะสัญญาเห็นความสวยสดงดงามของรูปโฉมนมพันธ์ต่างๆเห็นปั๊บมีความรู้สึกเกิดทันทีว่าสภาพของรูปนี้มันเป็นอสุภะสัญญาก็หมายความว่ามันเป็นของสกปรกต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมตามปกติและก็ตัดอารมณ์คำว่าสวยสดงดงามออกได้จริงๆโดยพิจารณาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่ของเราก็ตามมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของใครเราไม่มีอำนาจที่จะควบคุมมันร่างกายของคนทุกคนต้องการความสะอาด
พยายามชำระร่างกายภายนอกคือผิวแต่แล้วมันก็สกปรกไปด้วยเหงื่อใครต้องชำระล้างกันตลอดวันโดยเฉพาะเหงื่อใครที่มันสกปรกเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากภายในของร่างกายเพราะในร่างกายเต็มไปด้วยส่วนสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยนี่ทำความรู้สึกให้เข้าใจตามความเป็นจริงนอกจากสกปรกแล้วมันยังมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความแปรปรวนเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดในเมื่อมันพังเรายึดถือว่าร่างกายของเราว่าเป็นเราเป็นของเราก็ดีไปพยายามรักษากายของบุคคลอื่นก็ดีในที่สุดร่างกายทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถจะควบคุมไว้ได้มันสลายตัวไปในที่สุดก็ไม่ใช่สมบัติของเราสักอย่างหนึ่งเป็นอันว่ามันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นผู้อาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยการชำระจิตถ้าจิตของเราสกปรกยังมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันต่างๆเป็นต้นก็ดีจิตของเรายังรับทราบปฏิฆะความกระทบกระทั่งทางจิตแล้วในด้านความดีคือความสรรเสริญในด้านความชั่วคือการนินทาก็ชื่อว่าจิตของเราเลวมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปในอบายภูมินี่เราต้องพยายามรู้ตัวอยู่เสมอพยายามประนามจิตของเราไว้ดูจิตของเราอย่าไปดูจิตของคนอื่นจงประนามตนไว้เป็นปกติฉะนั้นจึงมีความรู้สึกใจประนามไว้เป็นปกติอย่าทนงตนว่าเป็นคนดีถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไหร่นั่นก็จงทราบว่าเราเลวมากเกินไปสำหรับคนอื่นเขาจะยอมรับนับถือเราเป็นคนดีอยู่บ้างคำว่าดีอยู่บ้างไม่มีสำหรับคนรู้สึกว่าตัวดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคำว่ารู้สึกว่าตัวดีน่ะมันเป็นมานะกิเลสแล้วมันก็แบกความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดอุ้มเอาความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดประคับประคองความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่มองตัวเลวเพราะว่ารัดตรึงเอาความเลวเข้าไว้เต็มใจเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อมีความรู้สึกตัวว่าดีแต่ไม่มองความชั่วของตัวก็เที่ยวเสียดสีชาวบ้านแคะไคชาวบ้านทำลายความสุขของชาวบ้านและอาการอย่างนี้จงทราบว่านี่กิเลสมันล้นใจมาถึงกายและวาจาเลวเกินพอดีเมื่อมีอารมณ์จิตคิดอย่างนั้นแล้วก็จงภาวนาไว้ว่านรกเป็นที่อยู่ของเราและอีกนานหลายแสนกับจนกว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเลวอย่างนั้นไว้เป็นปกติสังคมแห่งความดีเขาไม่ยอมรับสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะไล่เราออกไปจากสังคมนั้นเพราะไม่มีใครเขาปรารถนานอกจากเขาไม่ไล่เราไปก่อนที่เขาจะไล่เราก็มีความร้อนใจในบุคคลใดก็ตามเขาพูดถึงความเลวขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะสะเทือนใจเมื่อนั้นคิดว่าเขาด่าเราความจริงไม่มีใครด่าเขาประนามว่าความเลวเป็นของไม่ดีเรามีสภาพเหมือนวัวสลังหวะพอเขาพูดมากระทบนิดเข้าใจว่าเขาด่าเรานี่อารมณ์อย่างนี้มันเป็นความเลวของเราความเลวนี้จะนำเราลงนรกต้องเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกว่าจะมาเกิดเป็นคนมีสติสัมปชัญญะประกอบไปด้วยสัมมาอาชีวะสัมมาทิฏฐิเป็นของยากน่าเสียดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเถิดเป็นคนนี่จงประนามตนไว้เป็นปกติอย่าชมตัวเองและจงดูตัวเองไว้เสมอว่าเราเลวอยู่เสมอเราจะระมัดระวังความเลวไม่ให้เกิดขึ้นจะทำลายมันเสีย
จะทรงไว้แต่ความดีไม่ติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจุดแห่งพระอนาคามีที่คุมจิตไว้ว่าเราจะไม่เห็นว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกว่าเสียงใดๆมีความไพเราะจับใจจนลืมไม่ลงจะไม่ติดใจอยู่ในกลิ่นใดๆเห็นว่าสภาพมันสลายตัวง่ายจะไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรสเพราะรสไม่มีความหมายผ่านลิ้นแล้วก็หายไปจะไม่มีความสัมผัสใดๆในระหว่างเพศเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกายร่างกายเราก็ดีมีสภาพเหมือนถุงใส่อุจจาระแล้วถุงมันก็บางแสนบางกลิ่นไอความซึมซาบของอุจจาระมันซึมออกมานอกถุงแสดงว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตัดอารมณ์นี้เสียให้ได้ด้วยอำนาจสมถะคือกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานแล้วก็ตัดอารมณ์ที่มีความต้องการเสียด้วยสักกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนร่างที่อาศัยจิตชั่วคราวเท่านั้นชำระจิตให้ผ่องใสถ้าจิตใจของเรารักษาอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นเอกัคคตารมณ์โดยไม่ต้องระวังและรักษาอารมณ์ความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจในถ้อยคำใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยจิตมีความสุขรับฟังคำสรรเสริญก็ไม่สนใจรับฟังคำนินทาว่าร้ายเสียสีก็ไม่สนใจอารมณ์สบายมีความสุขมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยมีกำลังใจไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอารมณ์หยาบมีกำลังใจไม่สนใจอยู่กับรูปโฉมนมพันไม่มีความพอใจในระหว่างเพศจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตคือไม่มีความหวั่นไหวเป็นสังขารุเปกขาญาณคือมีความวางเฉยเป็นปกติอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใดขณะหนึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระอนาคามีผลเป็นพระอริยบุคคลที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตายจากคนเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็นิพพานบนนั้นสำหรับพระอนาคามีนี่ต้องกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกกันว่าอธิจิตตสิกขาแต่ความจริงถ้าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นผ่านพระโสดาบันผ่านพระสกิทาคามีแล้วการจะก้าวเข้าไปสู่พระอนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักเพราะว่าเราปรับปรุงกำลังใจกันมาเป็นลำดับไม่ใช่เอะอะก็จะมาโผล่จะรวบรัดถึงพระอนาคามีเลยทีเดียว

0: ขันโนวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทแก่พระชันนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาจุนทะและท่านพระชันนะอยู่บนภูเขาคิชกูฏเฉพาะท่านพระชันนะอาพาธทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะอย่างที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่า
1: ดูกระท่านจุนทะมาเถิดเราจะเข้าไปหาท่านพระชนะยังที่อยู่ไต่ถามถึงความไข
0: ้ท่านพระมหาจุนทะรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วต่อนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะได้เข้าไปหาท่านพระชันนะยังที่อยู่แล้วทักทายประสัยกับท่านพระชันนะครั้นผ่านการทักทายประสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระชันนะดังนี้ว่า
1: ดูกระท่านชันนะท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบปรากฏความทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบหรือ
0: ท่านพระชันนะได้กล่าวดังนี้ว่า
2: ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรลมเหลือประมาณกระทบกระหม่อมของกระผมเหมือนบุรุษมีกำลังเอาของแหลมคมทิ่มกระหม่อมฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรลมเหลือประมาณเวียนศีรษะของกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังให้การขันศีรษะด้วยชนะอย่างมั่นฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรลมเหลือประมาณปั่นป่วนท้องของกระผมเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแลกโคอันคมคว้านท้องฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรความร้อนในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษมีกำลังน้อยที่อวัยวะป้องกันตัวต่างๆแล้วนาบย่างในหลุมฐานเพิงฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบ ไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมจักหาศาตรามาฆ่าตัวไม่อยากจะได้เป็นอยู่เลย
1: ท่านฉันนะอย่าได้หาศาตรามาฆ่าตัวเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านฉันนะเป็นอยู่ถ้าท่านฉันนะไม่มีโภชนะเป็นที่สบายผมจักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีเภสัชเป็นที่สบายผมจักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีคนบำรุงที่สมควรผมจักคอยบำรุงท่านเองท่านฉันนะอย่าได้หาศาตรามาฆ่าตัวเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านฉันนะเป็นอยู
2: ่ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรไม่ใช่กระผมไม่มีโภชนะเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีเภสัชเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีคนบำรุงที่สมควรก็แหละกระผมได้ปรนิบัติพระศาสดามาตลอดกาลนานด้วยความพอพระทัยมิใช่ด้วยความไม่พอพระทัยความจริงการที่ภิกษุปรนิบัติพระศาสดาด้วยความพอพระทัยมิใช่ด้วยความไม่พอพระทัยนั่นเป็นการสมควรแก่สาวกข้าแต่ท่านพระสารีบุตรขอท่านจงทรงจำไว้อย่างนี้ว่าฉันนะภิกษุจักหาศาตรามาฆ่าตัวอย่างมิให้ถูกตำหนิได
1: ้พวกเราจะขอถามปัญหาท่านฉันนะสักเล็กน้อยถ้าท่านฉันนะเปิดโอกาสพยากรณ์ปัญญาได
2: ้ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรโปรดถามเถิดกระผมฟังแล้วจึงจักรู้
1: ดูกระท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นจักษุจักษุวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาเห็นโสตวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาเห็นคานะวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยคานะวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาเห็นกายวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาเห็นมโนวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือ
2: ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นจักษุวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมพิจารณาเห็นโสตวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมพิจารณาเห็นคานะวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยคานะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรา ม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมพิจารณาเห็นมโนวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา
1: ดูกระท่านฉันนะท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในจักษุในจักษุวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักษุจักษุวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในโสตในโสตวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณจึงพิจารณาเห็นโสตโสตวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในฆานะในฆานะวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยฆานะวิญญาณจึงพิจารณาเห็นฆานะฆานะวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยฆานะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในชิวหาในชิวหาวิญญาณในธรรมที่รู้ด้วยชิวหาวิญญาณจึงพิจารณาเห็นชิวหาชิวหาวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในกายในกายะวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยกายะวิญญาณจึงพิจารณาเห็นกายกายะวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยกายะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราท่านเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในมโนวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นมโนวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา
2: ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมเห็นความดับรู้ความดับในจักษุในจักษุวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักษุวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมเห็นความดับรู้ความดับในโสในโสตวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณจึงพิจารณาเห็นโสตวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมเห็นความดับรู้ความดับในฆานะวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยฆานะวิญญาณจึงพิจารณาเห็นฆานะวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยฆานะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมเห็นความดับรู้ความดับในชิวหา ในชิวหาวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณจึงพิจารณาเห็นชิวหาชิวหาวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรากระผมเห็นความดับรู้ความดับในกายในกายวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณจึงพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่

0: ของเรา
1: เมื่อท่านพระชันนะกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกับท่านพระชันนะดังนี้ว่า
2: ดูกระท่านชันนะเพราะฉะนั้นแลท่านควรใส่ใจคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นไว้ตลอดกาลเนืองนิดแม้ดังนี้ว่าบุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่แล้วย่อมมีความหวั่นไหวสำหรับผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยย่อมไม่มีความหวั่นไหวเมื่อไม่มีความหวั่นไหวก็มีความสงบเมื่อมีความสงบก็ไม่มีตัณหาตัวน้อมไปสู่ภพเมื่อไม่มีตัณหาตัวน้อมไปสู่ภพก็ไม่มีการมาเกิดไปเกิดเมื่อไม่มีการมาเกิดไปเกิดก็ไม่มีจุติและอุบัติเมื่อไม่มีจุติและอุบัติก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีระหว่างกลางทั้งสองโลกนี่แหละที่สุดแห่งทุกข
1: ์ครั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะกล่าวสอนท่านพระชันนะด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระชันนะได้หาศาสตรามาฆ่าตัวเสียทันทีท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
3: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระชันนะหาศาสตรามาฆ่าตัวเสียแล้วท่านจะมีคติอย่างไรมีสัมปรายภพอย่างไร
1: พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
4: ดูกระสารีบุตรชันนะภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ควรตำหนิต่อหน้าเธอแล้วมิใช่หรือ
3: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ้านในแคว้นวัชีนามว่าปุพชิระที่หมู่บ้านนั้นท่านพระชันนะยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลคนที่คอยตำหนิอยู
4: ่ดูกระสารีบุตรชันนะภิกษุยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตำหนิอยู่ก็จริงแต่เราหาเรียกบุคคลว่าควรถูกตำหนิด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่ดูกระสารีบุตรบุคคลใดแลทิ้งกายนี้และยึดมั่นกายอื่นบุคคลนั้นเราเรียกว่าควรถูกตำหนิฉันนะภิกษุหามีลักษณะนั้นไม่ฉันนะภิกษุหาศาสตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกตำหนิ
1: พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล

0: กายของเราเป็นพิษมีกายก็เป็นพิษมีใจก็เป็นพิษมีตามีหูมีจมูกมีกายก็จะเป็นพิษของเราทั้งนั้นถ้างั้นอะไรเรามันเป็นคุณแก่เราก็มันเป็นพิษนั่นแหละทำให้เกิดคุณเลยมันเป็นพิษนั่นแหละก็ไม่ใช่เอื้องไกลจะพูดถึงเรื่องคิดไปก่อนตาเห็นลูกเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายหูได้ยินเสียงก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายบางทีก็เห็นสิ่งที่ดีก็ชอบใจเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจฟังสิ่งที่ดีก็ชอบใจฟังสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจลิ้นในกายใจก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมามีความหมดทุกอย่างคอยให้สัมผัสเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของไม่ดีและของดีคนตกนรกไปอบายภูมิก็เพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดจากอันกายเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ทั้งนั้นคำว่านรกนรกคือมันนรกมันไม่สบายใจมองสิ่งใดฟังสิ่งใดเป็นเรื่องรำคาญทั้งหมดคิดนึกรู้สึกจะภายในก็เป็นเครื่องรำคาญนั่นเรียกว่ามันเป็นอบายมันเป็นภัยอยู่ตลอดรอบข้างจะไปไว้ไหนแล้วก็อยู่กับตัวของเราเลยใส่ไปฝากกับใครก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวของเราในทางนั้นแต่ใจอย่างเดียวไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีความมันใจมีตาไม่มีใจมันก็เห็นหูมันก็ได้กินจมูกมันมีแล้วในใจกินแล้วปวดตาข้ามันมีอยู่ปวดครบหมดบริบูรณ์จึงเป็นเรือนใหญ่เป็นเรือนของมรรคใหญ่สิ่งที่ดีและไม่ดีไปรวมนั้นหมดทีเดียวมีกายของเรารวมเรียกว่ากายเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องกระเทือนเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายตกนรกทั้งเป็นรุมใหญ่รุมโตนรกกองรุมนี้ไม่มีทางแก้ไขจะดับตัวการใดดับไม่ได้เหตุนั้นแปลว่านรกอยู่ในใจไว้ใจคนเดียวไม่มีที่อื่นที่ใครที่ท่านกล่าวถึงเรื่องนรกใต้ดินหมายความใจมันต่ำมันยังลงไปใต้ดินอยู่ใต้ดินใจมันตกต่ำแล้วไม่มีดีเลยแต่มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ในชั้นมนุษย์นี่ก็อยู่ไม่ได้คือคนธรรมดาทานมองกันได้ยินเสียงต่างๆทางหูจมูกลิ้นกายใจมันพอดีอยู่กับมนุษย์มันไม่เดือดร้อนวุ่นวายอันนี้มันต่ำลงไปกว่านั้นอีกเห็นใครทั้งหมดไม่ดีทั้งนั้นทั้งเสียงทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดสมองถูกกินเลี้ยงถูกกระตุ้นต่างๆรวมต่ำเร็วต่ำก็ไปกว่ามนุษย์นี่อีกจึงตกลงไปนรกความข้อนั้นที่ท่านกล่าวถึงเรื่องนรกถ้าหากเห็นตรงนี้แล้วไม่มีสงสัยหรอกนรกอยู่ใต้ดินไม่มีสงสัยเห็นชัดโดยตนเองเลยมันทางต่ำทางเร็วต่ำสวรรค์ไปอยู่ในที่นี่แหละก็ไม่เอาที่อื่นไม่เอาไม่ไปจากที่อื่นก็เอาจากที่เห็นเติมไม่แหละแต่มันกลับกันคงกันขาดเห็นสิ่งต่างๆเกิดเพลินเฉลิมใจสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นว่าจะเป็นของดีไม่ใช่ดีอย่างโลกอันนี้ดีอย่างสวรรค์ โลกวันนี้เราดีกันเพราะรักเพราะชอบเพียงแค่นั้นรักกันชอบกันยินดีพอใจด้วยกันเพียงแค่นั้นในโลกมนุษย์โลกสวรรค์ต้องดีกว่านั้นอีกทำบุญเพื่อทางการกุศลต่างๆเพื่อเพลินเจริญใจเห็นสิ่งใดปรากฏสิ่งที่ปรากฏกับตาก็ดีได้ยินกับหูก็ดีพอแต่ยินดีเพื่อเพลินกาคิดถึงนู่นก็คือพระธรรมประสงค์นู่นไม่ได้เพียงแต่มนุษย์เราคิดแต่มนุษย์คนด้วยกันเองยินดีพอใจเท่ากันอันนั้นได้ยินได้เห็นน่ะเพลินยินดีพอใจอย่างไรเห็นรูปไม่ใช่รูปคนรูปคนเนี่ยของสกปรกน่าเกลียดน่าเบื่อน่าหน่ายรูปคนธรรมดาเห็นกันสวยสดงดงามก็สวยสดงดงามปรับปรุงใจยินดีพอใจจะเห็นรูปสวรรค์นั่นเป็นอย่างนั้นเป็นรูปมนุษย์เองแหละมันเป็นของปฏิกูลโสโครกน่าเบื่อน่ายินดีพอใจกับที่เราเห็นนั่นเพื่อเพลินเจริญใจเลยในการที่เห็นนั่นในทางภาวนาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นรูปไม่ใช่แค่เห็นรูปธรรมดาเนี่ยรูปพระพุทธรูปของสดสวยงดงามรูปดอกไม้เครื่องบูชาเครื่องตกแต่งรูปหลาเจริญใจเพลิดเพลินเจริญใจคิดจะมาบูชาคุณก็ไปทำประสงค์โน้นไม่ได้คิดบูชาคนเรามันเลยที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ยินนั้นเหมือนกันได้ยินเสียงชอบยินดีพอใจเพื่อเพลินเจริญในกามคุณหาอย่างมนุษย์ของเรานั้นเสียงชอบคิดถึงตัวมันเองตัวมันจะสวยสดงามอย่างนั้นเกิดความรักใคร่พอใจยินดีอะไรต่างๆแต่มันธรรมดามนุษย์ทุกคนเราจะคิดสร้างให้เป็นริมานขึ้นมานั้นไม่ใช่อย่างนั้นเสียงที่เพราะก็คิดถึงสิ่งที่ดีที่งามคือพุทธธรรมประสงค์ได้ยินเสียงทราบเลยนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ในทางปฏิบัติพอใจยินดีเพื่อเกิดในเรื่องปฏิบัติในทางธรรมดาได้ยินเสียงเทศเสียงสวดก็จะบอกโกรธหรือจะตื่นปีติก็ทำคำสอนมาเพื่อเจ้าคำสอนที่แสดงออกมาอิ่มอกอิ่มใจแม้แต่มันเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ให้เกิดโปรดทุกคนนำความสุขเจริญมาอิ่มตัวปลื้มปีติอยู่คนเดียวส่วนรสชาติอะไรต่างๆธรรมดารสชาติไม่ได้ลืมรสชาติอะไรก็เลยคิดถึงการกุศลคิดถึงบุญที่เราจะต้องทำต้องจ่ายค่าบริจาคส่วนรสธรรมดาที่มนุษย์ชาวโลกไม่ได้ลืมรสชาติไม่ได้อะไรคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงลูกถึงผัวยังให้เด็กกินด้วยกันไปอย่างนั้นเมื่อเป็นธรรมดาของโลกของมนุษย์มันคิดที่จะให้เกิดสวรรค์มันต้องคิดถึงการบุญการกุศลเราชอบเราได้รับรสชาติแล้วคิดแก่จะทำบุญเป็นทานจะทำบุญทำทานกุศลแล้วอิ่มเอิบพอใจสัมผัสถูกต้องกายถูกกองกายก็เช่นนั้นเหมือนกันใจคิดก็คือเรื่องอารมณ์ก็เช่นนั้นเหมือนกันมันกลับอันนี้แหละถ้าจะเกิดชั้นฟ้าสวรรค์ก็กลับตรงนี้แหละจึงว่ามนุษย์คนเหล่านั้นมีหมดทุกอย่างเอาแต่ใครจะสร้างเอาสร้างให้เกิดบุญกุศลให้เป็นสวรรค์ในที่นี้ก็ได้สร้างให้ตกนรกไปจีให้เป็นเปรตหรือสุรกายก็ได้ในที่นี้แหละมีทั้งดีและทั้งชั่วในที่นี้ ในผลที่สุดตาเห็นรูปหูฟังเสียงลิ้นถูกกลิ่นสัมผัสกลิ่นกายถูกสัมผัสลงมารวมที่ใจแห่งเดียวมารวมที่ใจทั้งหมดใจนี้ถ้าหากใจอะไรต่อมาก็กล่าวหมดนะไม่ประโยชน์อะไรเลยอย่างคนตายคือร่างกายนี่มันทอดทิ้งแล้วใจมันล่าไปแล้วเอาไปเผาหมดเลยจับจุดจับร้อนอะไรตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็ประโยชน์อะไรเลยแต่เราไม่ได้ใจอย่างเดียวใจนั้นเป็นใหญ่ในสิ่งและพันธะตัวมดมันก็คนอยู่ในบ้านเป็นพ่อบ้านในเรือนพ่อบ้านในเรือนก็คนเรานั่นแหละบ้านใหญ่ตัวฐานก็ครอบคนแล้วนวัดต่างขึ้นมาใหญ่เพราะพ่อบ้านในเรือนต่างขึ้นมาใหญ่ทำช่องประตูหน้าต่างห้องทำที่รับที่นอนห้องเสื่อมห้องถ่ายตัวอะไรต่างๆมากมายแต่คนเราได้แหละมันมีคนเนี่ยยังไปต่างปิดเปิดอะไรต่างๆกับคนเราเนี่ยปิดเปิดยังไปอยู่จริงเดี๋ยวนั้นจะมารวมที่ใจแห่งเดียวถ้าใจอันนี้ดีแล้วมันก็ดีหมดถ้าใจนี้ไม่ดีก็ไม่ดีหมดก็ลองดูดิอยู่ในบ้านในเรือนหนึ่งคนขี้เกียจไม่รักษาลองดูจะปกปกโลกจะถกเลอะเทอะหมดบ้านเรือนก็ดีบ้านเรือนนั่นแหละคนผู้เจ้าของนั่นแหละใจไม่ดีเกลียดโกรธกันทะเลาะวิวาดกันลองดูอยู่แล้วไม่ได้ใจนะมันทะเลาะวิวาดกันมันก็อยู่ไม่ได้เรือนนั่นก็ดีไฟเผาทิ้งเสียฟันทิ้งเสียพังประตูหน้าต่างห้องหาปังพังหมดทันใจไม่ดีละเจ้าของไม่ดีสักอย่างเจ้าของดีได้ก็รักษาสุขภาพเรียบร้อยดีทานทุกอย่างใจได้ดีผู้ใจนั้นสำคัญที่สุดจึงควรรักษารักษาตัวนี้แล้วก็ตัวใจตัวเดียวแล้วหมดเรื่องไม่ต้องไปรักษามันเป็นเองหรอกของคนนั้นมันเป็นไปตามหมดตามใจหมดเหตุนั้นจึงควรระวังสังวรที่ตัวใจแห่งที่ให้ใจว่าง่ายสอนง่ายให้ใจรู้ใจฉลาดให้ใจเยือกเย็นให้ใจเห็นคุณค่าของความสงบเยือกเย็นจึงจะนำมาซึ่งความสุขนี่แหละพูดมาแค่นี้แหละเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มารวมใจแห่งเดียวให้ใจกลับจากนรกมันก็เป็นสวรรค์ถ้าใจกลับสวรรค์ก็เป็นนรกคือเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นใครจะหาใครจะเอายังไงก็เอาชอบอะไรก็เอาของคนแต่งเอาด้วยตนเองนั้นพระพุทธเจ้าคนสอนคนบอกครูอาจารย์ก็คนบอกเป็นผู้บอกผู้สอนเรารู้แล้วเราทำเองก็ทำก็ได้แล้วไม่ทำก็ไม่ได้หมดที่ไม่เราคนเดียวเอาละ
1: วิธีเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกคนที่เรียกว่าเป็นพุทธมามกะถึงพระพุทธเจ้าและถามประสงค์ว่าเป็นสรณะที่พึงนัตถิเปตนังอัญญังพุทโธเมตนังวรังธัมโมเมตนังวรังสังโฆเมตนังวรังที่พึ่งอื่นบ่มีนอกจากพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีกล่าวกันอยู่มันเหมาะจะเลิกเกินแต่หากความถึงแท้ที่จริงยังไม่ถึงเป็นอย่างนั้นพูดถึงคุณพุทธเจ้าจะต้องเอาเป็นสรณะที่พึ่งจริงๆอย่างจังให้อย่างท่านให้คำปริกรรมว่าพุทโธเอาเป็นอารมณ์ ต้องนึกพุทโธเนี่ยอย่าให้ลืมเอาพุทโธคำเดียวอันนั้นให้แน่วแน่เนี่ยกับพุทโธคำเดียวนั้นจะพูดจะคุยจะปรึกษาหรือเรื่องกิจการงานต่างๆต้องนึกถึงพุทโธอยู่เสมอเอาพุทโธนะเป็นที่พึ่งขอให้คิดว่าการที่นึกถึงพุทโธนั้นไม่ได้เสียการงานนึกถึงพุทโธไม่ได้เสียการงานอะไรเราประกอบภารกิจใดๆทั้งปวงหมดใจนั้นนึกน้อมถึงพุทโธอยู่เสมอการงานนั่นก็ไม่ได้เสียมันเพิ่มสติเขาให้มั่นคงเขาอีกอย่างเราทำสวนน่ะขุดดินฟันไม้อยู่ก็ตามเถอะเรานึกพุทโธในใจ

สตินั้นไม่ใช่ว่ามันจะห่างเหินจากตัวเมื่อไรสติตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นสติมันไปคุมอยู่ทั่วตัวพุทโธยึดพุทโธเสมอในเวลาที่ทำงานมันก็แวบออกไปพุทโธก็มีอยู่นั้นไปคิดนึกสิ่งใดมันก็แวบออกไปพุทโธก็มีอยู่ในนั้นสติก็มีอยู่ในนั้นมันเร็วแสนเร็วขณะจิตของเรามันเร็วแสนเร็วที่สุดเรานึกพุทโธแม้ว่าท่านถึงตัวจริงถ้าถึงตัวจริงแล้วนั้นจะรู้ด้วยตนเองว่ามันมีดีวิเศษอะไรในพุทโธรู้ด้วยตนเองแม้จะมีคนอื่นบอกให้ก็รู้ได้ท่านมีนิทานเล่าเรื่องไว้ว่าตาคนหนึ่งแกนึกแกเอาที่พุทโธบริกรรมอยู่ตลอดกาลเวลามาวันมาปีหนึ่งเกิดฟ้าแลฝนไม่ตกคนเข้าไปฟ้าคนทั้งหลายพากันอดอยากหมดทั้งบ้านทั้งเมืองจังแกก็นั่งก็เลยนึกเอาพุทโธแล้วล่ะเสกใบไม้กินแทนอาหารย่างชีวิตให้เป็นไปนี่นึกถึงพุทโธคำท่านแช่หัวตาหอนไว้เราไม่ว่าอยากถึงขนาดเสกใบไม้กินหรอกอยู่ดีๆนี่แหละนึกถึงพุทโธเสมอจึงเรียกว่าสรณะที่พึ่งเอาพุทโธเป็นที่พึ่งเรายังไม่ทันถึงพุทโธยังไม่ทันเอาพุทโธเป็นที่พึ่งเราเลยหนีจากพุทโธก่อนเสียลืมหลงลืมไปเสียพลั้งเผลอหลงลืมไปทั้งอื่นเสียของที่พึ่งของเราเลยไม่ทันถึงอันนั้นใช้การไม่ได้ถึงจริงจังคล่องใจคล่องปากคล่องใจนึกพุทโธก็คล่องอย่างนั้นใจก็คล่องอยู่อย่างนั้นกระทั่งคนโบราณท่านครั้งเผลอหลงลืมสติโดยการทานหกล้มก็ดีหรือการทำของแตกก็ดีมันลึกใดยังค่อยระลึกได้พุทโธธัมโมสังโฆกล่าวเป็นพุทโธธัมโมสังโฆค่อยระลึกได้ดังนั้นแสดงว่าใจมั่นแต่ยังเผลอสติอยู่ถ้าเราทำทุกอิริยาบถตั้งมั่นเนี่ยคุณพุทโธจริงๆจังสามารถที่จะระงับความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปได้พุทโธคำนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์พุทโธคำนี้มีคำมีอำนาจปาฏิหาริย์โกรธกันก็หายกันในพุทโธเอาจริงๆนะพุทโธจะมีจริงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉพาะหน้าอายเกิดความละอายพระพุทธเจ้าขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธองค์นั่งเฉพาะหน้านั้นเลยจะโกรธก็โกรธไม่ออกจะรักก็รักไม่ขึ้นจะ
เกียจจะช้างก็ช้างไม่ลงให้พุทโธถึงจริงแล้วพุทโธจึงว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจสามารถคุ้มครองปกปักรักษาให้พ้นพยันตรายได้พ้นได้พ้นจากโลกได้จริงๆพุทโธนี่จะยืนเดินเหินไปมาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรไปเอาพุทโธนั้นออกหนักรู้ตัวอยู่ว่าพุทโธอยู่กับเรารู้ตัวอยู่เราเผลอไม่ได้อย่างนี้ได้แล้วพุทโธจะเป็นพื้นฐานนานนักเข้าพุทโธจะรวมเข้าไปอยู่ภายในใจรวมลงเป็นหนึ่งลงในใจคำว่าพุทโธหายไปจิตใจแน่วแน่เป็นนั่นหนึ่งอันเดียวนั่นแหละถึงตัวพุทโธแท้เหมือนกับเรามาวัดนี่คิดแต่วัดเห็นว่าเป้งอยู่ไกลเดินไปเดินมาเดินมาพอเข้ามาถึงเดินมาใกล้มาใกล้มาพอเข้ามาถึงวัดเห็นว่าเป้งวัดเห็นเป้งเลยหายไปไอ้ชาติไปอยู่ไหนนั่งกับโบสถ์นั่งกับกุฏินั่งกับเสื่อมสรานั่งกับป่าไผ่นั่งกับต้นไม้อะไรต่างๆวัดเห็นเป้งเลยหายหมดชั้นใดพุทโธเมื่อเราเข้าถึงที่เมื่อเข้าถึงที่แล้วเมื่อเข้าถึงจุดรวมแล้วนั้นพุทโธเลยหายไปธรรมโมก็เช่นนั้นเหมือนกันเราจะเอาธรรมโมเป็นคำบริกรรมก็ได้ไม่เอาทั้งโคตรเป็นคำบริกรรมก็ได้มันลงตัวเดียวกันนั่นคือเราพิจารณาพุทโธนั้นคำตักเตือนของเราอยู่เสมอทำชั่วทำผิดคิดชั่วคิดผิดมันเตือนเราอยู่เสมอนั่นเรียกว่าประทับเตือนไม่ให้เรารักอายให้เรากลัวให้เราละความชั่วนั่นเรียกว่าประทับไม่กล้าจะทำความชั่วต่อไปอยู่กับพุทโธเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วเลยคิดออกไปนิดเดียวก็รู้สึกตัวคิดแผ่ออกไปจากคนดีนิดเดียวก็รู้ตัวได้ในการรู้ตัวอยู่เสมอนั่นคือพระธรรมย่อมแนะนำให้คนทำดีละชั่วทำดีพระธรรมคือสติตัวสติเป็นพระธรรมสติรู้สึกตัวรอบครอบรอบตัวอยู่เสมอทำอะไรก็รู้ตัวอยู่เสมอแล้วไม่กล้าทำความชั่วเพราะเราหวังดีปรารถนาดีสำหรับฝึกหัดปฏิบัติถ้าหากคิดชั่วนิดเดียวรู้จักประเผือสติลงไปพระธรรมนั้นห่างจากเรารู้ตัวรู้เท่าอยู่ตลอดเวลาพระธรรมนั้นอยู่ใกล้ชิดตัวของเราเข้ามาเมื่อรวมลงไปได้เข้าถึงพระธรรมเหมือนกัน
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงกันเดียวกันหมดพระธรรมละชั่วทำดีนึกถึงพระสงฆ์ค่ะนี่น่าจะนึกเอาพระสงฆ์เป็นเสาหน้าก็เอาที่ให้เข้าก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสาระที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีคือเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแท้จริงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อสามีจีปฏิปโนคือทำความน่าเคารพกราบไหว้และบูชาปฏิบัติเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เราเลือกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์เอาคุณความดีนั้นมาไว้ที่ตัวของเราเราปฏิบัติในนี้ปฏิบัติยังไงกันดีหรือไม่ดีบอกว่าปฏิบัติดีเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ตั้งใจปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกสิ่งทุกอย่างกายวาจาใจเวลานี้เราทำอะไรอยู่ไม่ได้ประกอบภาระธุระเลยทั้งหมดผู้ช่วยปฏิปันโนมันก็โกงแล้วสิผมก็หาทางมรรคผลนิพพานตรงให้ท่านตรงหาทางพ้นทุกข์จิตใจมันงอกแงกงอแงคลอนแขนตั้งมั่นในคุณพระในคุณพระธรรมงอกแงคลอนแขนกันต่างก็รู้ตัวอยู่มันวอกแวกไปมาต้อมเข้ามาหาทางกลงนั้นรวมเข้ามาหาทางกลงนั้นป้องกันไม่ให้มันเดือดเลี่ยงไปทางห้องมันก็กลงเลยดิทางกลงถามว่ากลงเราก็รู้เราปฏิบัติในนี้มันกลงไหมหรือไม่กลงเราก็รู้ได้ปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นสามีจีปะจีปะโนเราเป็นใหญ่เราเป็นหัวหน้าเรามีอำนาจมีพลังกำลังใจต่อต้านของกิเลสทั้งปวงหมดปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเลวร้ายแต่เป็นไปเพื่อเลวสามทุกคนพาสงบเงียบตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวเงียบว่าสามีจิตปฏิปันโนนายปฏิปันโนรวมปฏิบัติอันเดียวกันนี่แหละเพื่อพ้นจากทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นหรอกนี่ว่าสามีจิตปฏิยายปฏิปันโนคุณไปทำมาอยู่ในตัวของเราหมดสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนกายติปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนสี่ข้อเท่านี้มารวมในที่เดียวเมื่อเราทำถูกอย่างนี้ใจก็จะรวมลงไปเป็นอันหนึ่งแล้วลืมมดข้อพนัน
ทั้งสี่ข้อจะรู้หมดรวมหมดไอ้ทั้งสี่ข้อเนี่ยมารวมเป็นอันเดียวหมดพระสงฆ์สาวกของท่านที่ปฏิสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามิจิปันโนสามิจิปฏิปันโนท่านก็ปฏิบัติเข้ามหารวมกันเลยมารวมแห่งเดียวนั่นเลยเป็นพระสงฆ์ไม่ได้อยู่อื่นแล้วคราวนี้พระสงฆ์เข้ามาอยู่ในตัวของเราแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมลงเป็นอันเดียวมันต้องมากหน่อยบรรดาศีลทั้งหลายมารวมลงเป็นอันเดียวสมาธิก็มารวมลงอันเดียวแล้วก็เกิดปัญญาความรู้แจ้งขึ้นว่าเราปฏิบัติถูกแล้วเราทำดีแล้วมารวมลงเป็นอันเดียวแล้วจิตแน่แน่เป็นหนึ่งแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เกิดนั้นพ่อแต่ก่อนแต่เก่าแล้วไม่เคยจิตเราไม่เคยรวมอย่างนี้จิตเราไม่เคยเป็นสมาธิอย่างนี้ไม่เคยแน่วแน่อย่างนี้เห็นจิตของเราผ่องใสเบิกบานเรียกว่าปัญญาในที่นี้อันนี้ปัญญาส่วนปัญญาส่วนนี้ปัจฉนาต่างหากขอให้ได้ปัญญานี้เถอะปัญญาปัจฉนาคือเห็นอนิจจังทุกขังต่างลองอันเดียวเหมือนกันเห็นสังขารทั้งปวงหมดลงสภาพเป็นดินน้ำไฟลมนั่นก็ลงอันเดียวนี่เหมือนกันแต่มันเห็นพิสดารแตกต่างไปเห็นอันนี้ปัญญาเรียกว่าเห็นความดีของตนมันปรากฏขึ้นมาดีกว่าเมื่อที่ก่อนอันนี้เรียกว่าปัญญาเราฝึกหัดเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกศาสนานี้สอนให้คนปฏิบัติให้คนฝึกหัดอบรมตามคำสอนของพระองค์แต่เดี๋ยวนี้เราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสถานที่พึ่งถือไว้ซะก่อนถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือว่าเราว่าเขาได้ก่อนขันเข้าถึงที่จุดแล้วนั้นถืออัตตานี่มันเลยเป็นอนัตตาสิ่งนั้นความว่าเป็นสภาพแล้วเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนัตตาการที่จะเห็นอนัตตาก็เพราะอัตตาเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนรู้เราเป็นคนคิดเป็นคนพิจารณาคันลงจิตมันลงถึงที่เข้าหนึ่งแล้วนั่นของอันนี้นั่นใครเห็นก็ไม่ทราบใครรู้ก็ไม่ทราบใครพิจารณาก็ไม่ทราบก็ไม่มีใครนั่นเรียกว่าอนัตตานี่แหละธรรมะที่แสดงมาวันนี้ที่เรียกว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งยังว่าท่านจริงที่พูดให้ฟังท่านเห็นจริงแล้วจะต้องเป็นอย่างที่อธิบายมานี้แล้วจะต้องกำจัดได้จริงกำจัดโทษทุกข์ได้จริง
งัดได้ทุกสิทธิ์ทุกประการที่เป็นอุปสรรคขัดข้องแก่การปฏิบัติของเราเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เห็นชัดจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุเครื่องรางของขลังไปยึดถือเราลูกโลหะต่างๆเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่จะเป็นศักดิ์สิทธิ์อะไรของพนันของอันนี้มันศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นนะขัวขังระงับดับทุกภัยได้ทุกสิ่งทุกประการได้เป็นความเดือดร้อนภายในโรคโควิดหายหมดนั่นยังเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปโลหะต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะนั่งอับเสียเส้นโลกโกรธหลงได้หรอกของพนันทวนสามานาทิฏฐิมันนั่งอับกระดายิ่งเพิ่มเพิ่มอีกอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ละหมดจนบริสุทธิ์หมดจดที่เรียกว่าของศักดิ์สิทธิ์อธิบายมาวันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละนั่งภาวนาให้มีคำศัพท์ในตัวของเรามันจะค่อยครั้งเรานั่งสมาธิภาวนาถ้าจิตจะไม่รวมลงเป็นสมาธิภาวนาเมื่อไรเราจะอยู่ในที่นี้แหละตายเป็นตายเป็นเป็นให้ตั้งใจที่ฐานอย่างอย่างพระพุทธเจ้าท่านเอาเชื่อมั่นของนั่นว่าอันนี้แหละทำอย่างนี้แหละ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

จริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องบารมีสืบต่อกันมาตามลำดับก็มาขยายวิริยะบารมีออกไปค่อนข้างพิสดารมากจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตทุกเรื่องเนี่ยความเกียจคร้านมันกลายเป็นอุปสรรคอยู่มากบ้างน้อยบ้างลองดูว่านักเรียนนักศึกษาเวลาต้องการจะเข้าเรียนเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นมีการวิ่งเต้นร้องห่มร้องไห้เสียเงินเสียทองขอให้ได้เรียนเท่านั้นเองเราดูแล้วคล้ายๆเธอจะขยันเหลือเกินอยากเรียนเหลือเกินแต่รู้ไหมว่าปัญหาที่หนักใจที่สุดในฐานะที่เป็นครูสอนนักศึกษามานานนะครับคือขี้เกียจเรียนสั่งให้ทำงานก็ไม่ทำสั่งให้รายงานก็ไม่ได้งานสั่งให้ค้นคว้ามาก็ไม่ค้นคว้าทำก็ทำอะไรมาลวกๆกว่าจะได้สักเรื่องเนี่ยต้องจำชี้จำใช้กันเลยเกินก็ชอบคนนะตอนไม่ได้เข้าไปก็อยากจะเข้าไปทุกวิถีทางขอให้ได้เข้าไปให้ได้เพราะไม่ได้เข้าไปแล้วร้องห่มร้องไห้กันเป็นการใหญ่พอเข้าไปจริงๆไม่ทำขี้เกียจแม้แต่คนที่ตั้งใจจะบวชเนี่ยจะศึกษาแล้วเรียนบวชมาเพื่อศึกษาแล้วเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่พอเธอบวชเข้าจริงเนี่ยปรากฏว่ายากที่จะให้เธอมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องจริงๆมันก็รูปแบบของการวิ่งแข่งมาราธอนนั่นกล่าวนั่นเองถ้าเราที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษาก็ดีทางการปฏิบัติก็ดีทางการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆก็ดีมันส่วนน้อยเท่านั้นเองที่อยู่บนยอดแหลมของเจดีย์ส่วนใหญ่มันก็อยู่พื้นล่างวันจึงได้นำเสนอขยายเรื่องวิริยะไว้มากแล้วแม้แต่ในโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองอาตมาเคยเป็นวิทยากรตั้งแต่ตอนต้นๆนะฮะตั้งแต่โครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองปรารภพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามก็นำมาขยายเป็นโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองโดยการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยนะฮะอาตมาได้เคยรับอาราธนาไปบรรยายในที่ประชุมครูวิทยากรนะที่โรงแรมเมืองใต้ว่าตั้งปัญหาถามวิทยากรเหล่านั้นว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี่คุณจะเอาทำก่อนหรือจะเอาทองก่อนก็ไม่มีใครตอบไปนะเพราะเป็นการถามที่ต้องการจะอธิบายก็ไม่ประสงค์จะให้ตอบคือตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรเสร็จแล้วก็เลยเล่านิทานให้ฟังแล้วก็คิดตัวเองว่าธรรมควรจะมาก่อนหรือทองควรจะมาก่อนก็เล่าเรื่องทองมาก่อนเพราะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนฝูงกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เที่ยวสนุกสนานแบบไปรุ่นทั้งหลายไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นลักเล็กขโมยน้อยแต่รู้สึกมันก็สนุกดีอ่ะแล้วก็พ่อแม่ก็ยกย่องชื่นชมที่ลูกไปลักขโมยไปได้เลยก็เตลิดกันไปใหญ่ในที่สุดมันก็คุมกันเป็นกองโจรจนถึงจุดหนึ่งก็ไปปล้นแล้วคราวหนึ่งก็ไปปล้นกองคาราวานเกวียนคาราวานเกวียนนี่คนเขาเยอะเหมือนกันคนก็เรียกว่าเป็นร้อยอ่ะแต่ว่าไม่ใช่นักรบกันนั่นเองพวกกองเกวียนก็ต่อสู้กันเพื่อรักษาสมบัติของตัวเองพวกโจรก็โลภอย่างแรงเมื่อต่อสู้ขัดขวางก็โกรธแรงเหมือนกันและในที่สุดก็บาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายเจ้าพวกกองเกวียนที่สู้ไม่ได้ก็หนีไปมันก็มีแต่คนตายกับคนบาดเจ็บแต่ส่วนใหญ่ก็ตายนะตกลงว่าคนเหล่านั้นก็ไปเปิดดูตามเกวียนต่างๆก็เจอทรัพย์สมบัติในมหาศาลมากค
ความโลภมันก็เกิดขึ้นมีความรู้สึกต้องการได้มากคือความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นต้องการจะได้มากๆแล้วทุกคนก็อยากได้มากมันแน่นอนนะฮะคือถ้าอยากได้มากหมดทุกคนมันก็จบลงหาข้อยุติได้ยากแต่ว่าในกรณีนี้จบลงด้วยไม่มีใครได้นะในสุดก็พวกเพื่อนฝูงที่เป็นโจรมาด้วยกันต้องทะเลาะกันเองเพื่อแย่งการได้เปรียบการได้มากกันรบกันเองเราไปรบมาก็ปรากฏว่าเหลือสองคนไอ้สองคนนี่ยังโลภไม่หายอย่างริษยาไม่หายอย่างสนีไม่หายอย่างเห็นแก่ตัวไม่หายเลยต้องการจะเอาคนเดียวอยู่นั้นแหละความคิดมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ในที่สุดก็ต่างก็วางแผนให้เพื่อนคนหนึ่งไปหาอาหารมารับประทานกันก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วนะรบกันหมดแรงครับแล้วกินอาหารด้วยกันแล้วก็ไปกันมาแบ่งทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปด้วยกันแต่ว่าต่างคนต่างก็คิดชั่วด้วยกันคนที่ไปนำอาหารมานั้นตัวเองก็ซื้ออาหารกินจนอิ่มเลยแล้วก็ซื้อมาฝากเพื่อนโดยเอายาพิษโรยใส่มาด้วยโดยคาดหวังว่าเมื่อเพื่อนกินอาหารที่ตัวเองโรยยาพิษใส่ไว้แล้วก็ตายเนี่ยตัวเองก็จะได้ทรัพย์สมบัติคนเดียวแต่คนที่คว้าทรัพย์สมบัติอยู่คว้ากองเกวียนอยู่ก็คิดเหมือนกันว่าเมื่อเพื่อนมาถึงเราก็จะแอบซุ่มอยู่แล้วฆ่าเพื่อนให้ตายแล้วก็กินอาหารที่เพื่อนนำมาอิ่มแล้วเราก็ขนทรัพย์สมบัติกลับบ้านผลสุดท้ายก็ตายทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งตายเพราะยาพิษคนหนึ่งตายเพราะเพื่อนแทงตายคนนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าอาการของกิเลสเนี่ยเวลามันเกิดแล้วมันหนุนเนื่องกันมาอย่างนี้เพราะคนเราถ้าจะต้องการให้มีแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมเนี่ยต้องเริ่มที่ธรรมก่อนถ้าไปคิดเอาทองแล้วในที่สุดจิตใจซึ่งไม่มีคุณภาพดีพอมันจะแย่งทองกันแล้วก็ชักฆ่ากันตัวอย่างเหล่านี้ดูที่ไหนก็ได้มันเป็นอาการของความบกพร่องในด้านบารมีคือบารมีทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยทานบารมีก็หย่อนศีลบารมีก็หย่อนเนกขัมมะก็หย่อนปัญญาก็หย่อนความเพียรก็หย่อนมันหย่อนหมดเลยไม่มีกำลังพอที่จะคุ้มครองตัวเองให้สามารถหาจุดกลางในการประสานประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนกันแต่ที่จริงก็ดีกว่านั้นก็คือว่าไม่เป็นโจรปล้นไปเลยแต่ว่าเมื่อพลาดไปแล้วเนี่ยมันควรจะหยุดไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเลวร้ายจนเกินไปเพราะบารมีที่เป็นตัวค้ำยันอีกข้อหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นอุปการะบารมีเหมือนกันนั่นก็คือขันติบารมีเราให้ทานก็ต้องมีขันติรักษาศีลยิ่งต้องมีขันติมากในคัมมะนี่เอาใหญ่เลยนะมีขันติมากแล้วก็การพัฒนาปัญญาต้องเพิ่มพูนขันติการใช้ความเพียรเนี่ยจะต้องมีความอดทนมากตัวนี้ก็เรียกว่าอิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่ก็เป็นอุปการะบารมีคือเข้ามาสนับสนุนแต่บารมีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยคือถ้าเราอ่านในชาดกแล้วเป็นบารมีขันติบารมีภาคสนามคือหมายความว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แรงๆกับแทกแรงๆแล้วท่านก็อดกลั้นอดทนต่อสิ่งที่กระแทกเหล่านั้นไว้ได้เมื่อเรามองโดยสรุปเนี่ยว่าขันติเนี่ยท่านใช้ในกรณีอะไรบ้างคนนี้ได้โปรดสังเกตประการหนึ่งนะฮะพระพุทธเจ้าจะเทศแบบปริยายคือนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเดียวมาอธิบายทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้วุฒิภาวะของผู้ฟังมีไม่พร้อมแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะพูดทุกนัยยะเพราะเรื่องมันจะยาวมากไปและแทนที่คนจะเกิดความสงบมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเลยไม่ได้อะไรเลย
พระเจ้าก็ทรงแสดงไว้โดยปริยายต่างๆนะท่านที่สนิทสนมท่านที่คุ้นเคยกับตำราคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาบางครั้งก็ได้ยินคงได้อ่านได้เห็นศัพท์เทคนิคทางศาสนาเนี่ยเช่นว่าตีติขาขันติทิติขันติอธิวาสนาขันติอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าขันตินี้ใช้ในอาการที่แตกต่างกันแต่เรากล่าวโดยสรุปแล้วก็ใช้ไปใน4กรณีหลักนะแต่ไม่ใช่ใช้ไปเลยมันจะต้องมีปัญญาในการตรวจสอบพิจารณาว่าตรงนี้ทำยังไงดีคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองมันก็ไม่พูดเสียดีกว่าแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันได้กำลึงทองมันก็พูดดีกว่าจึงต้องดูที่สิ่งซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยว่าทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ได้บ้างแต่ในกรณีของความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลายอากาศหนาวจัดร้อนจัดลมพัดน้ำหลากฝนตกเกิดพายุเกิดไต้ฝุ่นเกิดลมหมุนอะไรก็ตามนะหมายความว่ามันเป็นความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราก็เป็นหน่วยย่อยของธรรมชาติในสถานการณ์อย่างนั้นไม่มีอะไรอื่นดียิ่งไปกว่าการอดทนแล้วก็อยู่ให้ได้ซึ่งบางช่วงเนี่ยอาจจะทนอดนะทนอดไปด้วยอดทนไปด้วยทนทานด้วยนะหมายความว่าต้องเข้มแข็งต้องเด็ดเดี่ยวรักษาสาชีวิตไว้ในภาวะวิกฤตตรงนั้นให้ได้ท่านฟังลองสังเกตอะสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นใช้ขันติข้อเดียวหรือเปล่าก็เปล่าใช้ปัญญาด้วยใช้วิริยะด้วยใช้อธิษฐานด้วยใช้อุเบกขาด้วยคือเกือบหมดอ่ะใช่โดยเฉพาะเรื่องปัญญาเนี่ยปัญญาจะเป็นหลักมากเช่นสมมติว่ามันมีไต้ฝุ่นมาแรงมากเลยเราก็อยู่ตรงนั้นพอดีเราจะเห็นว่าปัญญาเนี่ยจะต้องมาก่อนจะต้องมีการวินิจฉัยตรวจสอบว่าจะทำยังไงจึงจะรอดปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นผลบารมีเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะโดดเดี่ยวทุกครั้งเนี่ยไม่มีหรอกที่โดดเดี่ยวมาเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าอะไรเป็นบารมีหลักตรงนั้นอะไรเป็นอุปการะบารมีเท่านั้นเองคติประการหนึ่งที่ต้องใช้มากก็คือว่าชีวิตร่างกายของเรานั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคนิทังคือเป็นรังของโรคแล้วก็ปะพังคุณังคือมีความเปื่อยเน่าแตกดับไปเป็นธรรมดาเราต้องเผชิญกับปัญหาหลักๆไปอย่างเบาๆเนี่ยเราจะเห็นว่า7ข้อเนี่ยทุกวันเนี่ยนะวันหลายครั้งด้วยหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วก็แถมแก่เจ็บตายเข้าไปเอาเฉพาะ7ข้อแรกนะมันเป็นทุกเนืองนิดทุกประจำเอาสักอย่างมันก็ยุ่งแล้วนะเช่นสมมติว่าคนที่มีปัญหาในช่องท้องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอย่างเดียวก็แย่แล้วยุ่งยากกับเรื่องเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเราหลีกหนีไม่ได้มันก็ต้องอดกลั้นอดทนเอาแต่ไม่ใช่ทนโดยไม่พยายามบรรเทานะเพราะโรคเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็แสดงไว้มี3ประเภทประเภทหนึ่งต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หาย

เข้ามาตัดรอนชีวิตประการหนึ่งพวกหมดอายุนะตายก็หมดอายุก็เรียกกาลมรณะก็ถึงคราวที่จะต้องตายแต่ยามเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ก็ต้องอดกลั้นอดทนเต็มตามกำลังความสามารถของเราประการต่อไปก็คือเรื่องการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆเหน็ดเหนื่อยทุกข์ทรมานเมื่อยล้าบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่ต้องอดกลั้นอดทนทนอดสูงมากก็วันก่อนก็มีคนมาพูดเขาบอกว่าเห็นพระบางองค์ทำงานแล้วก็เหนื่อยแทนแล้วมาก็บอกว่าจริงๆนะคือถ้าพระที่ทำงานจริงๆกับโยมที่ทำงานจริงๆเนี่ยพระทำงานหนักกว่าแล้วก็พระจะเหนื่อยกว่าเพราะพระกินอาหารเย็นไม่ได้อาหารน้อยจะทำงานมากแล้วงานของพระเนี่ยไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรคือทำจนเหนื่อยจนง่วงหลับไปพวกที่ทำงานจริงๆนะพวกไม่ทำงานจริงๆก็สบายเหมือนกันนะแต่งานเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าอดทนเอาเพราะเราต้องการจะทำอย่างงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนไปพบกับลูกศิษย์ต่างจังหวัดก็จัดกิจกรรมอย่างนึกชื่นชมเขานะฮะเขามาพัฒนาวัดนั้นอยู่20ปีเนี่ยเขาบวชจัดบวชชีพราหมณ์ไม่โกนผมบวชชีไม่โกนผมเนี่ยรักษาศีล8ถึง73ครั้งบางครั้งเนี่ยคนเป็นพันๆแต่อย่างน้อยก็ 4-500 เนี่ยได้ทุกครั้งแล้วก็กองกลับก็ออกมาส่งก็ถามว่าตอนเนี้ยออกรายการวิทยุอยู่วันนั้นเท่าไหร่เขาบอกว่าวันหนึ่งสรุปแล้วก็8ชั่วโมงถ้าลองนึกดูคนพูดอยู่8ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เป็นงานที่เราต้องทำแล้วการทำงานตรงนี้บางแห่งนะเขาจะมีการเรียกรุ่งเรียกไรได้แต่ไรกันแต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยเรียกไรคือทำยังไงให้ทำไปได้ก็ทำไปเพราะเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักมันต้องหาค่าสถานีมันต้องพยายามทำงานแล้วต้องอัดเทปอะไรอะไรเนี่ยแต่ว่าคนทำจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยงานพระศาสดาหรือหมายความมาทำตัวเป็นเด็กรับใช้พระรัตนตรัยที่ซื่อสัตย์อ่ะก็เป็นความสุขใจความภาคภูมิใจพอแล้วมันจะหนักมันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยอะไรก็ตามนะถ้าเราเทียบเคียงแล้วพระพุทธเจ้าเหนื่อยกว่าเราแต่พระเจ้าท่านไม่มีอุปาทานยึดติดในเรื่องความเหนื่อยท่านเองนะเวทนาทุกเวทนาเมื่อเกิดเยอะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคราวนี่7วันไม่ได้ลงพระบังโคดะคือไม่ถ่ายพวกนี้ไม่ถ่ายเลยเพราะอะไรเพราะจังหวะไม่ให้อ่ะคนเข้าเฝ้ากันวุ่นวายไปหมดเลยคนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกเพื่อนยังเข้าไปแล้วยังไม่ออกไปสมทบก็ไปอีกอ้าวก็กลุ่มก่อนออกมากลุ่มใหม่ก็เข้าไปต่ออะไรจะหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยหมอชีวกต้องถวายพระโอสถพิเศษให้เกิดการระบายบอกว่าระบายทั้ง30กว่าครั้งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการทำงานตรงนี้ที่จริงก็เหน็ดเหนื่อยพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งก่อนตอนปรุงประชดมายุสังขารแน่ว่าสรีระกายของพระองค์เวนี้มันเหมือนกับเกวียนที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่ทัพพาสัมบาระเกวียนที่จะแบกของหนักได้ต่อไปอีกแล้วเพราะอะไรพระทรงทำงานหนักมากนะ51ปีอย่าลืมนะ51ปีไม่ใช่45ปีนะตอนแสวงหาทางค้นคว้านี่เรียกว่าเกือบตายอดทนกันขนาดไหนว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเกิดมาเคยอ่านที่จริงพยายามอ่านให้จบแต่อ่านไม่จบคือมันรู้สึกสะทกสะท้อนมันรู้สึกไม่ค่อยสบายพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงการบำเพ็ญ

0: กิริยาของพระองค์ไว้ในมหาสีนาถสูตรเล่าละเอียดมากเราอ่านแล้วบางทีก็สลดว่าสงสารพระพุทธเจ้าเหลือเกินว่ากว่าจะค้นคว้าหาธรรมะมาเผยแผ่แก่เราได้เนี่ยแหละก็เกือบตายนะแล้วก็ต้องอดกลั้นอดทนทุกเรื่องเนี่ยต้องอดทนสุดๆเท่านั้นเองอันนี้คือการทำงานงานทุกเรื่องเนี่ยไม่มีงานอะไรที่สบายสบายและงานมาปีกเข้มเกี่ยวข้องกับคนด้วยเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆมันมีเยอะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเพราะการเอาการอดทนจึงถือว่าเป็นฐานหลักสำคัญแล้วที่ถือว่าสุดๆเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าในตำนาที่เราเรียนเนี่ยมักจะพูดถึงอดทนเวลาคนอื่นทำให้เราโกรธแล้วถ้าเราดูโดยปริยายในที่ต่างๆเนี่ยการอดทนที่ยากมันอดทนที่กามราคะกับโลภะหมายความว่ามีลักษณะยั่วยวนมาจากเรื่องเหล่านี้แล้วจะทนได้ยากก็สรุปว่าอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดรักเกิดชังเนี่ยจิตใจของบุคคลจะอ่อนไหวไปได้ยังไงเพราะคนเหล่านี้จะต้องอดทนสูงเป็นพิเศษบางครั้งมันมีลักษณะยั่วยวนโดยวิธีการต่างๆของกลุ่มผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตใจเราอ่อนแอไปมันก็ไปไม่ได้ก็ไปไม่รอดมันจะต้องอดกลั้นอดทนในเรื่องเหล่านี้และอดทนอย่างหนักด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์บางเรื่องที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรามันเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งคือสร้างมาโดยเฉพาะเลยต้องการที่จะทำลายนะจะทำลายคนใดคนหนึ่งอาจจะส่งเงินจำนวนมหาศาลมาอาจจะมีการข่มขู่คุกคามมาอาจจะล่อโดยผลประโยชน์อะไรต่างๆหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันทำให้คนตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่ข้าวขายไม่ออกเช่นสมมติว่าเขาต้องการให้เราทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาซึ่งมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อเราทำไม่ได้เนี่ยเขาก็จับญาติพี่น้องของเราไปเป็นตัวประกันแล้วก็บังคับให้เราทำถ้าไม่ทำก็จะฆ่าญาติพี่น้องของเราบ้างตัดนิ้วตัดมือส่งมาให้ดูบ้างอย่างวิธีการต่างๆเนี่ยวันตัวนี้ยิ่งอดทนอดกลั้นได้สูงแต่ภาคสนามทั้งอดทนทั้งสี่เรื่องเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านจะอดทนสูงหมดเป็นในโอกาสต่อไปนะก็คงจะไม่ใช่ใกล้ๆนักก็อยากจะนำตัวอย่างแต่ไม่ใช่เอาทศชาตินะทศชาติเป็นยาวเลยกันคือจะเอาตัวอย่างประวัติของพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติเนี่ยเน้นไปที่บารมีข้อใดข้อหนึ่งมันจะเป็นภาคสนามคือหมายความว่าภาคใช้งานแทบทั้งหมดเพราะขันติความอดกลั้นความอดทนเนี่ยมันจึงเป็นบารมีธรรมด้วยตัวของมันเองแล้วก็อุปการะในการบำเพ็ญบารมีข้ออื่นๆหมายความเราจะทำอะไรก็ตามถ้าขาดขันติแล้วก็ไปได้ยากขันติจึงเป็นพื้นฐานประกอบกับความเพียรประกอบกับสติประกอบกับสัมปชัญญะประกอบกับอธิษฐานหรือสัตยาธิษฐานหรือสัจจาธิษฐานหรือสัจจะที่เราตั้งไว้เนี่ยแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยความเพียรไปขันติเข้าสนับสนุนด้วยกันทั้งนั้นทั้งฝั่งทั้งหลายได้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
1: เจริญในธรรม
0: จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องขันติบารมีต่อไปโดยจะนำนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าบ้างพระสาวกบ้างพระโพธิสัตว์บ้างนะได้รับสั่งแล้วก็กล่าวไว้ในโอกาสที่แตกต่างกันออกไปการแรกที่เราคุ้นๆมากก็คือขันติปรมังตโปติติขาแปลว่าความอดกลั้นความอดทนเป็นตบะธรรม อย่างยอดยิ่งตรงนี้ถือว่าเป็นธรรมะระดับอุดมการณ์ในพระพุทธศาสนาเราจะต้องมองย้อนกลับไปสู่ภูมิหลังของไอระพวกสังคมอารยันยุคก่อนพุทธสมัยหรือแม้แต่ยุคที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติเนี่ยคือคนในสมัยนั้นจะถือแนวดิ่งอยู่สองแนวพูดเป็นภาษาสำนวนปัจจุบันว่าวัตถุนิยมกับจิตนิยมนั่นเองแนวจิตนิยมนั้นถือว่าจิตถูกขังอยู่ในกรงคือร่างกายถ้าเราต้องการจะให้จิตเป็นอิสระแล้วเข้าไปอยู่รวมกับปรมัตถมันหรือพรหมันหรือมหาตมันก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะพวกนี้เป็นยุคเป็นสมัยคือเรียกชื่อไม่ค่อยเหมือนกันจะต้องบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าทรมานร่างกายตัวเองแบบปางตายเกือบตายซึ่งพระเจ้าก็เคยกระทำบำเพ็ญมาในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้คือกล่าวเบาๆที่ทรงประยุกต์มาสามนัยยะนะสามวิธีหมายความว่าเอาฟันกับฟันมากดกันเอาลิ้นดันเพดานจนอัดแน่นแล้วก็เหงื่อออกท่วมระบบร่างกายทุกทรมานไม่ใช่เล่นนะฮะลองเอาฟันกับฟันมากดกันแล้วลิ้นไปดันเพดานไว้ประการต่อไปก็คือผ่อนกลั้นลมหายใจเข้าออกอั้นไว้สุดๆเลยจึงจะปล่อยมาทีหนึ่งหรือหายใจเข้าทีหนึ่งหรือหายใจออกทีหนึ่งจนเกิดเสียงดังอู้ออกจากช่องประกันทั้งสองเกิดปวดพระเสียรเสียดพระอุทธรร้อนในพระวรกายกระสับกระส่ายทุกขเวทนาปางตายทั้งนั้นเลยแต่อย่างหนึ่งก็ผ่อนกลั้นผ่อนการถวายพระกยาหารลงไปเรื่อยแต่ว่าข้าวเม็ดเดียวเนี่ยผ่าเป็นสี่ส่วนนะก็จะเข้าไปถึงทองหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วในที่สุดก็พระอาทิปรากฏทั่วพระวรกายขนนี่มันหลุดร่วงไงเอามือลูบตัวก็ขนก็ร่วงปรากฏเส้นเอ็นสะพรั่งไปทั้งพระวรกายเสด็จไปไหนก็ส่วนล้มสลบไปเลยนั่นเราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากความเชื่อว่าจิตเนี่ยมันที่ไม่อิสระเพราะว่าถูกขังไว้ในร่างกายในกรงขังคือร่างกายตอนจะต้องทำลายคุกคือกรงเนี่ยคือร่างกายเนี่ยให้สาหัสสากรรจ์มากๆเพื่อจิตจะได้เป็นอิสระพวกนี้ก็บำเพ็ญตบะแบบทรมานร่างกายเวลานี้เราสามารถจะไปดูพวกฤาษีต่างๆแต่ฤาษีเกตแถวพาราณสีที่เยอะนะฮะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะอยู่มาตั้งก่อนสมัยพุทธกาลพวกชาดกต่างๆก็มีนักบวชในลักษณะนี้อยู่แสดงว่านานเหลือเกินแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งก็ยังเชื่อถือการปฏิบัติแนวนี้อยู่ถึงว่ากันโดยหลักความเป็นจริงแล้วเมื่อกายกระสับกระส่ายที่จิตจะสงบมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องเอาอะไรหรอกขนาดเรานั่งสมาธิยุงกัดเต็มไปหมดเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิหรอกพูดไม่ตบยุงได้ก็บุญแล้วนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าการทรมานร่างกายสาหัสสากรรจ์ขนาดนั้นเนี่ยมันจะเจ็บปวดรุนแรงขนาดไหนแนวหนึ่งเป็นวัตถุนิยมแต่ว่ามันมองชีวิตในลักษณะชาติเดียวคือขาดศูนย์ไปเลยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นตบะเหมือนกันแล้วก็ปนปลือหาความสุขให้แก่ตัวเองแล้วก็บำรุงบำเรอตนเองด้วยกรรมคุณทั้งหลายตั้งกันมาเป็นฮาเร็มสนุกสนานกันใหญ่ในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เป็นการสุดขั้วนะยุคสมัยตรงนั้นยุคสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ในยุคที่สุดขั้วหมายความว่าซ้ายจัดขวาจัดทั้งสองกระแสเป็นความคิดที่รุนแรงทั้งนั้นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้กับความอดกลั้นความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแนวของจิตนิยมพระเจ้าก็เคยอยู่ในยุคตรงนั้นแล้วก็เจอปัญหาในสภาพตรงนี้ไปแต่พระจัดสรู้ในทรงเห็นว่าก็ทรงเห็นมาก่อนหน้านั้นนานๆถึงจะเลิกนะก็เห็นว่าเป็นความคิดที่ไร้สาระแล้วแม้แต่ความเชื่อว่ามีสิ่งสูงสุดจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละเรียกว่าพรหมมันเรียกว่ามหาตมันเรียกว่าปรมัตต มันเป็นอัตตาตัวตนที่ถาวรยั่งยืนสถิตอยู่ในสวงสวรรค์แล้วก็มนุษย์จะย้อนกลับเข้าไปอยู่รวมกับท่านหรืออยู่ร่วมกับท่านนะอยู่รวมก็มีร่วมก็มีก็แล้วแต่จะอธิบายกันมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นกระบวนการเชื่อถือแบบคนตาบอดจูงเดินกันเป็นแถวไอ้คนหัวแถวก็ไม่รู้คนที่ปลายแถวตรงกลางๆไม่ต้องพูดนะไม่รู้ทั้งนั้นเลยแล้วคนปลายแถวเองก็ไม่รู้แต่ก็จูงกันไปได้เพิ่งคำสอนแบบตาบอดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศอุดมธรรมธรรมะระดับอุดมการณ์ว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดกลั้นคือความอดทนเนี่ยเป็นตบะธรรมอย่างยอดจริงหมายความว่าปฏิวัติความเชื่อในยุคโบราณปฏิวัติความเชื่อของพราหมณ์แล้วก็เสนอหลักการสำคัญก็คือทุกเรื่องเนี่ยต้องมีความอดทน1อดทน2อดทน3อดทนก็ได้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องอดทนมากแม้เรานั่งรถไปเราจะเห็นว่าเราจะไปตั้งคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หรอกก็บางทีก็ต้องปรงนะว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะอะไรเพราะมันนอกวิสัยที่เราจะทำได้แล้วสถานการณ์เนี่ยมันก็แปรผันไปเรื่อยนั้นทุกอย่างพอเจอปั๊บเราก็อดทนไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์มันต้องทนต่อมายาการต่างๆที่มันยั่วยุยั่วยวนชักชวนในกำหนัดเพลิดเพลินเริงหลงอยู่ในสิ่งทั้งหลายจะต้องอดการอดทนต่อเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ถือว่าตบะธรรมอย่างยอดยิ่งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การทรมานร่างกายแต่มันอยู่ที่การพยายามชำระจิตนี่ให้มีภูมิธรรมภูมิจิตแข็งแกร่งมากพอทนทานต่อแรงกระแทกกระทันเข้ามาจากข้างนอกและมันกลายเป็นตบะตบะแปลว่าความเพียรที่เผาบาปเผาอกุศลเผากิเลสนะให้ร่าร้อนในสมัยพุทธกาลมีบุคคลเยอะโดยเฉพาะตัวอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอรหันต์นะที่จริงแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นชื่อพระสุนทรสมุทรเป็นชายหนุ่มรูปงามมากเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนก็เสียด้วยเกิดศรัทธาจะบวชในพระพุทธศาสนาหลังจากได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็พอใจที่จะบวชเห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยไม่มีใครปฏิบัติได้สมบูรณ์ได้หรอกถ้าอยู่ในเพศคฤหัสถ์สมบูรณ์สมัยนั้นเขาเรียกว่าให้สวยงามให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยจะทำได้ยากท่านจึงตัดสินใจที่จะบวชแต่ไปขออนุญาตพ่อแม่พ่อแม่ไม่ยอมไม่ยอมเนี่ยมันมีเหตุผลสองประการนะฮะประการแรกก็คือว่าทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลเนี่ยแล้วใครจะเป็นผู้รับมรดกลูกจะต้องเป็นผู้รับมรดกเพราะว่าลูกเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เมื่อพ่อแม่ทั้งสองตายไปแล้ววันเขาจึงเรียกลูกว่าบุตรบุตรเนี่ยเป็นชื่อของขุมนรกนะฮะที่จริงปุตตะเพราะฉะนั้นคำว่าปุตตะจึงแปลว่าผู้ป้องกันพ่อแม่ตกนรกเป็นความเชื่อในลัทธิของพราหมณ์เหมือนกันแล้วก็โดยธรรมชาติหนึ่งก็คือแม่ก็รักลูกนะฮะไม่อยากให้พลัดพรากสูญเสียเป็นห่วงเป็นใยวิตกกังวลไปสารพัดแต่ท่านก็ไม่ยอมนะท่านประท้วงด้วยการอดอาหารคือโลกเศรษฐีสมัยนั้นก็คล้ายๆจะแฟชั่นเหมือนกันเหมือนเมื่อเราชอบปิดถนนนะอะไรก็ปิดถนนอะไรก็ปิดถนนสมัยนั้นถ้าเขาไม่ได้ตามที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะอดอาหารแสดงอดอาหารเนี่ยดีกว่าประท้วงปิดถนนนะคือไม่มีใครเดือดร้อนแต่ประท้วงปิดถนนเนี่ยเป็นการรอนสิทธิ์คนอื่นอย่างแรงนะในขณะที่ตัวเองเรียกร้องสิทธิเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยแต่การกระทำไม่แสดงความเป็นประชาธิปไตยเลยอันนี้ก็คือไม่เห็นโทษตัวเองเพราะฉะนั้นในที่สุดเพื่อนๆก็มาขอร้องแม่เขาบอกให้บวชเถอะวันหลังค่อยวางแผนดึงกลับมาเพราะแม่ก็ต้องยอมนะไม่งั้น ็ลูกตายเลยไม่ยอมกินอะไรเลยแต่บวชแล้วเนี่ยแม่ก็วางแผนแต่ลูกชายเนี่ยไม่รู้เรื่องจ้างผู้หญิงสวยๆดีๆเก่งสารพัดมายาหญิงสารพัดไปเที่ยวติดตามล่าลูกชายแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามมากก็อาสาไปลายลาพระสุวรรณพระสุนทรสมุทรก็มันไม่ได้แสดงอะไรแต่แสดงเป็นอุบาสิกาผู้ศรัทธาในพระสงฆ์ก็ทำบุญตักบาตรปกติธรรมดาจนมีความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็นิมนต์รับอาหารประจำที่บ้านก็อย่าลืมว่าพระสมัยนั้นเนี่ยลำบากมากในเรื่องการบิณฑบาตเนี่ยบางทีมันอดเอานะกรุงเทพเราเมื่อก่อนก็อดได้ง่ายๆก็เพิ่งดีไม่เท่าไหร่นะบิณฑบาตได้มากๆไม่เท่าไหร่เมื่อก่อนก็อดเอาพระรุ่นก่อนๆเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องบิณฑบาตไม่ได้อดข้าวอยู่ทางนั้นนะจะเพียงแต่ว่าใครอดมากหรืออดน้อยเท่านั้นเองเมื่อมีคนไปรับภาระถวายอาหารคือตัดกังวลเรื่องอาหารได้เนี่ยมันมีเวลาเหลือเยอะที่ทุ่มเทลงไปในการบำเพ็ญเพียรผู้หญิงคนนั้นก็นิมนต์แบบโยมอุปถากธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรที่มีข้าวให้เห็นว่าเธอรับจ้างมาที่จะจับพระสุนทรสมุทรศึกจนล่อท่านขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นสูงแล้วก็ถวายอาหารปกติธรรมดานะแต่ก็รับออกไปอยู่ในที่รับแล้วก็เริ่มยั่วยวนด้วยชายมายาสตรีเพราะสมัยนั้นมายาสตรีที่ปรากฏที่ท่านว่าเนี่ยมีทั้ง48วิธียั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันรับสั่งกับพระอนนท์บอกอนนท์สุนทรสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระนนท์กราบทูลถามพระนนท์รู้นะฮะหมายความว่ายังไงเนี่ยรับสั่งพระนนท์กราบทูลถามว่าใครจะเป็นผู้ชนะพระเจ้าค่ะพระเจ้ารับสั่งว่าสุนทรสมุทรจะชนะพระสุนทรสมุทรพอเห็นผิดท่านะเห็นผู้หญิงยั่วยวนเหลือเกินน่ะท่านก็เจริญกรรมฐานมองภาพของผู้หญิงให้เห็นเป็นร่างกระดูกไปเลยมองทะลุแต่เนื้อหนังมังสาหมดนะกลายเป็นร่างกระดูกแล้วก็เปื่อยดาวผุพังไปตามกาลตรงนี้เขาสอนในลักษณะก็เรียกพระขันธ์ห้าเล่มเป็นธรรมาวุธคืออาวุธที่จะต่อสู้กับใจตัวเองคือดูผมได้ควันหนังนะดูคนได้ควันหนังก็คนสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเราเนี่ยไม่ว่าเราหรือใครก็ตามนะฮะมันก็คือปมเกิดและปัญหานั่นเองแต่ว่าเวลาศึกษาเวลาสาธยายเวลาพิจารณาสะสมไว้ภายในใจได้มองตลอดทุกอาการเรียกอาการ32ประการตั้งแต่ผมเป็นต้นไปจนถึงมันสมองท่านก็ได้อารมณ์เจริญวิปัสสนากรรมฐานบรรลุมรรคผลได้ปัญญาบรรลุมรรคผลก็เถาะลอยขึ้นไปบนอากาศเลยมากราบบาทพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รอรับอยู่นะและในที่สุดท่านก็ประสบชัยชนะนั่นเราจะเห็นว่าการอดทนต่ออารมณ์ลักษณะยั่วยวนอย่างนี้นะมันหนึ่งในหลายร้อยนะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นนะจึงเอาชนะได้นะแต่ด้านท่านพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ลูกศิษย์ที่เสี่ยงยิ่งภิกษุณียิ่งไม่เสี่ยงใหญ่เลยนะคือป้องกันไว้สารพัดภิกษุณีนางสิกขามาเอเวสามเณรีเนี่ยนางสิกขาปนานักบวชผู้หญิงเนี่ยจะมีวิธีอารักขาไว้มากอันตรายมันเยอะจริงๆสมัยพุทธกาลเนี่ยอันตรายกับผู้หญิงนี่เยอะจริงๆเวลานี้เราก็ได้ยินเรื่องอะไรล่ะร้อนสิทธิ์กดขี่ทางเพศอะไรต่างๆคือไม่ดูว่ามันกล้ามากรุณาคล้ายๆกับพ่อมีลูกชายกับลูกสาวนะมันเป็นห่วงลูกสาวมากกว่าลูกชายเพราะเราจะเห็นว่าภิกษุณีเนี่ยไปเจริญกรรมฐานในป่าไม่ได้นะห้ามไม่ให้ไปเพราะวันไปแล้วก็เคยเกิดอันตรายขึ้นมาก็ป้องกันไว้ พระนั่งก็ไปอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเขาตามโพนไม้ที่ไหนก็ได้ก็ไม่ว่ากันลูกชายแต่ลูกหญิงเนี่ยปล่อยไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นพระมหากรุณาอย่างสูงแล้วไม่ใช่เรื่องกดขี่ทางเพศไม่ใช่อะไรที่ภาษาคนรุ่นใหม่ก็พูดนะเป็นพระมหากรุณาที่ต้องการให้เกิดสวัสดิภาพแก่ลูกนะพูดง่ายว่าแก่ลูกเพราะว่าเวลาพระประพฤติปฏิบัติดีบรรลุมรรคผลเนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าลูกนะสารีบุตรลูกเราอานนท์ลูกเราคนนั้นลูกเราลูกเราจะใช้คำอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่มีความอบอุ่นแต่ประเด็นสำคัญควรสังเกตว่านี่คืออดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนเนี่ยอดทนยากเลยเรามีประการหนึ่งคือยั่วยุท้าทายข่มขู่ดูหมิ่นสบประมาทอะไรต่างๆท่านแสดงไว้ว่าคนเราในกรณีที่เขายั่วยุไอ้โกรธนะอดทนต่อคนที่ต่ำกว่าตนได้เนี่ยถือว่ายอดคนนะหมายความเราจะทำจะโต้ตอบจะแสดงอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่โต้ตอบไม่ทำอดทนต่อคนเสมอกันเนี่ยก็เรียกว่าดีรองลงมาแต่อดทนต่อผู้ใหญ่เนี่ยที่จริงเราก็อดทนอยู่แล้วนะเพราะผู้ใหญ่ที่เราอดทนท่านได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเพราะมันยังไงก็ต้องอดทนอยู่แล้วแต่การที่ผู้ใหญ่อดทนต่อผู้น้อยได้นั้นคือยอดคนตกลงว่าอารมณ์หลักเนี่ยคือยั่วยุกับยั่วยวนยั่วยวนนั้นอาจจะล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆอาจจะล่อโดยสตรีเพศแนวตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าแนวเห็นไหมดังใกล้ๆกับเรื่องสามก๊กเนี่ยตั้งโต๊ะลิโป้ก็แตกกันเพราะเกี่ยวเส้นนั่นก็คือแนวยั่วยวนมันมีแผนสลับซับซ้อนเลยมีลูกสาวคนเดียวบอกให้คนสองคนแต่ว่าเวลาคนหนึ่งมารับเนี่ยบอกว่าคนนั้นก็ตัดหน้าไปแล้วก่อนแล้วก็ยุให้พ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยฆ่ากันลูกบุญธรรมก็ฆ่าพ่อบุญธรรมตายในสามก๊กนี่มีเยอะนะไอ้แผนเราเนี่ยมันก็แสดงว่าโลกมนุษย์มันก็ใช้แนวนี้มาตลอดคนอดทนได้จึงถือว่าเป็นตบะที่เผาผลาญความชั่วได้ทั้งหมดตบะบางทีก็หมายถึงความเพียร นะฮะเห็นไหมขันติกับความเพียรเนี่ยหรือขันติกับเมตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องหนุนช่วยกันคนเราอดทนต่อคนได้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานความรู้สึกที่ดีต่อคนนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกเขาเป็นศัตรูมองเขาเป็นศัตรูมาแล้วก็มันนิ่งๆต้องอดทนเนี่ยอดทนยากมากดังนั้นในธรรมะภาคสนามจริงๆเนี่ยพอเกี่ยวกับคนเนี่ยถ้าเรารู้สึกเป็นมิตรกับเขาได้แล้วจะง่ายจะทนง่ายแต่ถ้ารู้สึกเป็นศัตรูมองเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายมองแบ่งแยกแล้วก็ต้องอดทนเนี่ยจะทำได้ยากวันธรรมะจึงสร้างเป็นแนวเครือข่ายเป็นอุปการคุณของกันและกันมีพุทธศาสนสุภาษิตนะบอกว่าขันติเนี่ยห้ามไว้ไม่คนผุนผันรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักข่มใจรู้จักห้ามใจรู้จักบรรเทาความรู้สึกของตัวเองมานมาแล้วเคยพบพระเถระก็ไปนั่งฉันข้าวอยู่ด้วยกันนะฮะแต่มาพักที่วัดมาพักเพื่อสอบก็มีโยมเขายกพวกมาด่าสมภารอีกวัดนึงพระรองเจ้าวาดนะต่อมาท่านรูปนี้ก็ถูกชาวบ้านฆ่าตายโอ้แกด่าแรงจังเลยอาตมานั่งฟังด้วยนะฮะแต่เราก็หันหลังให้ก็ไม่หันไปดูอะไรเขาหรอกเราไปสั่งข้าวเฉยๆไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะเขามาพูดกับผู้ใหญ่แต่แม่ก็ด่าแล้วก็ด่าจนถึงผู้ใหญ่องค์นั้นด้วยแต่ก็นั่งสั่งข้าวเฉยไม่ได้แสดงอะไรมีความรู้สึกอะไรเลยแล้วพอเขาด่าเหนื่อยท่านก็ส่งส้มเขียวหวานให้จานหนึ่งอ่ะกินส้มซะก่อนตอนนี้คอแห้งแล้วเขาเรียกไปด่าใหม่กินให้อิ่มซะก่อนเพราะนั้นเลยเขินเลยเขินแล้วก็ต้องลากลับไปนี่ ี้ก็เป็นการเผชิญหน้าเผชิญปัญหาต่างๆเนี่ยลองสังเกตนะฮะว่าแนวศึกสงครามทั้งหลายที่เขารบก็ต่อสู้กันเนี่ยเขาจะเอาผลประโยชน์เข้าไปแทรกกับหรือว่ายุให้โกรธหรือว่าท้าทายให้เกิดการแข่งดีเนี่ยแล้วพอเราขุนขันก็เรียกว่าเข้าทางปืนเขามันก็เหมือนกับสุครีพกับกุมภกันเนี่ยเห็นไหมกุมภกันจับสุครีพไปขังไว้ในดงตาได้เพราะเป็นหลอกให้สุครีพถอนต้นหลังเป็นการท้าทายมันเกิดมานะขึ้นมาเนี่ยว่ามีฤทธิ์มีอำนาจมากๆเขาไม่แน่จริงอะถ้าจริงลองถอนต้นหลังให้ดูสิไอ้สุครีพก็ไม่ได้คิดแต่รอบคอบนะฮะไปถอนต้นหลังทั้งสามต้นมันก็หมดแรงกุมภกันก็จับไว้ได้เห็นไหมนั่นคือไม่อดทนต่ออารมณ์ที่ท้าทายแล้วให้เราแสดงอวดฤทธิ์อวดอำนาจขึ้นมามันก็ตกเป็นเหยื่อเขาง่ายๆเพราะได้เหยื่อเนี่ยเนี่ยมันจึงง่ายและบางครั้งถ้าเราดูสังคมนะดูสังคมว่าบางครั้งมันทำให้เกิดความสับสนนะเช่นสมมติว่าคนตกเบ็ดแล้วก็เอาเหยื่อโปรยลงไปด้วยปลาก็กินเหยื่อที่โปรยนั่นแหละแล้วก็ปนก็ไปมันโปรยไปท่ามกลางเบ็ดด้วยเลยติดเบ็ดไอ้ตัวหนึ่งมันก็เกิดกินที่เบ็ดข้าวมันก็ติดเบ็ดเพราะอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งจิตใจของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นโอกาสที่เราจะพลั้งพลาดเนี่ยมันมีได้ง่ายแต่ถ้าใจมีความหนักแน่นมีความอดกลั้นอดทนก็จะทำให้ไม่ขุ่นขันไม่วู่วามไม่ใช่อารมณ์มองซ้ายมองขวาให้ดีระมัดระวังให้ดีแล้วในลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตศึกสงครามอะไรทั้งหลายก็เหมือนกันทั้งหมดนะการจะค้าขายการจะติดต่อการจะเจรจาความเมืองการต่อสู้กันในโรงศาลทุกเรื่องเนี่ยจะต้องมีความเข้มแข็งอดทนไม่อ่อนไหวจนผุนผันหรือว่าพร่องออกไปเนี่ยแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงพลาดเนี่ยมันจะมีได้ง่ายพันธติจึงห้ามไม่ให้คนผุนผันต้องฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน

ถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไสงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไสงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680908

ถินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้ 1. คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท 2. บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท 3. คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาท 4. นายกประดิษฐ์เลี้ยวกุลขจรคุณธิดาจันทรวิสูตรพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท 1. คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท 2. คุณแม่ศีลาจบสีคุณครูพิมพันธ์จบสีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อแก้วจบสีคุณณัฐวราจบสีคุณณัฐวัฒน์คุณวีรพัฒน์เพชรสาย1ก

0,000 บาท 5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนวิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทัพยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อน่วมคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณมณิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาท16คุณจวนใจแสนคุณณัฐพัฒน์ใจแสนพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท17คุณแม่อุดมคงสิบคุณสุเมธคงสิบคุณไพรวันโชติชุมคุณนัทธิตาพรคงสิบ1กอง 10,000 บาท18คุณแม่วัฒนาสุธรรมาเด็กหญิงออนอนงทิพย์ละไมอุทิศให้คุณพ่ออุทัยสุธรรมา1กอง 10,000 บาท19คุณมานะคุณบัวขาวน้อยเอี่ยม1กอง 10,000 บาท20คุณแม่พรหมพิลึกคุณแสงเดือนคุณแสงดาวคุณแสงนภาพิลึก1กอง 10,000 บาท21คุณแม่บุญมีติรสาวงกันหาพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท22คุณวิสุทธ์คุณกิตติมาปิยวงศ์พร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท23คุณวัฒนพลคุณมาตรการทรัพย์แสนทวี1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสถ1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท17คุณสว่างผิวพรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาท6คุณสุภการคุ้มสวรรค์1กอง 3,000 บาท7คุณแม่นายนาขนานเยี่ยม1กอง 3,000 บาท8คุณมณีกงลาพร้อมครอบครัว1กอง 3,000 บาท9คุณแม่ทองมีปลิวไทยสงฆ์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาท3คุณกลเกตเชื้ออินผ้าขาว1พับ 1,500 บาท4อาจารย์ประเวศอาจศัตรูผ้าขาว1พับ 1,500 บาท5คุณแม่คมขำจำปาทองผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาท4คุณคำพานิลาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท5คุณกฤษณพลคุณอัมไพนิรคมบาท1ใบ 1,000 บาท6คุณพันนิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานอุทิศให้พ่อเงินแม่ทองคำจันดีพ่อขิงแม่มาลายเกตเมืองบาท1ใบ 1,000 บาท7คุณบุญชื่นทองหล่อบาท1ใบ 1,000 บาท
จ้าภาพผ้าไตร 1,000 บาท1คุณคำพานิลาพันธ์ผ้าไตร1ผืน 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาท2คุณพันธิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานกรด1คัน600บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาท3คุณอํานวยมาอินสี1ชุด500บาท4คุณสําราญชิดสุระสี1ชุด500บาท5คุณพันธิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานสี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาท3คุณกฤษณพลคุณอัมไพนิรคมบริวาร1ชุด300บาท4คุณแม่คมขำจำปาทองบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทคุณละเมียดชัยสุวิรัตน์200บาทคุณอนงนาถอินโพ200บาทคุณพันธ์ทรัพย์ประภาสุข200บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บ๊วยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอสมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บ๊วย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณที่คำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันธิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่อง38ร้านสมพิษเภสัชคุณปราณีภูผาพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ3อำเภอ39ลูกหลานคุณแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40แม่ติ๋มหมูมากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่ม
น้ำอัญชันน้ำมะนาว43คุณชุติมาแจ่มดีจังหวัดสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินทราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45คุณแม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46ร้านสมจิตการเกษตรเลี้ยงข้าวราดแกง47คุณชนทิชาแก้วแกม48หลวงปู่อื่องพร้อมคณะศิษย์วัดตาขีดธรรมาราม49คุณอ่อนทิพย์พร้อมครอบครัว50บริษัทงามดีจำกัด51รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วยชากังราว52คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ53คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่อ้นเลี้ยงขนมไทย54ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงไข่เลี้ยงขนมสาคูใต้55แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง56คุณเฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ57คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้58รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ59บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ60ร้านศิษย์หลวงปู่การเกษตรเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ61คุณวีรวิทย์พันสมบูรณ์พร้อมครอบครัวเลี้ยงไอศกรีม62แม่ประมวลพร้อมครอบครัวเลี้ยงขนมปังน้ำส้ม63คุณแม่สำเนียงดิดพาพร้อมครอบครัวเลี้ยงผัดไทยติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

0: ลื่นพระทันนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สุตเตโอสาเลตพังวินเยสันทัสเสตพังสอบเข้ากับพระสูตรอย่างเข้ากับพระวินัยถ้าเข้ากันได้โอเคไม่มีคำว่าสอบเข้ากับอภิธรรมแสดงว่ากู๊ดวินของพระอภิธรรมในสมัยพุทธเจ้าไม่มีเกือบเป็นยาหยอดตาพูดอย่างนี้อย่าไปโกรธกันนะใครเรียนอภิธรรมว่าตามหลักอย่างนี้ทีนี้การสวดอภิธรรมในสมัยพุทธเจ้ายังไม่มีแต่ก่อนพระไม่ไปสวดคนตรงคนตายเนี่ยพระไม่ได้สวดนะสมัยพุทธกาลพวกพราหมณ์เขาสวดกันตามภาษาเขาทุกวันนี้เขาก็ยังสวดไม่ได้เขาก็สวดสองสามคำคนอินเดียหามกันไปทิ้งสวดคนดูข้างหน้าสวดคนอยู่ข้างหลังตีคองมังรามรามมรณาสัตยาเฮมังรามรามมรณาสัตยาเฮอภิธรรมแขกอาตมาถามว่า what this word mean did you know did you can you translation to me อะไรกันโน่ถามคนขับรถแท็กซี่ว่าคุณรู้ไหมคำนี้แปลงจนฟังได้ไหมคนขับรถแท็กซี่มันหัวเราะฮ่ารามรามมรณาสัตยาเฮตั้งแต่พระรามก็ยังตายเฮมันบ้าสมังหาอีหยังคนธรรมดาจะไม่ตายแห้งนะแห้มันสุดถูกมากเลยเขาถือพระรามเนี่ยเป็นอันว่าการสวดอภิธรรมในสมัยพุทธกาลไม่มีการล้มการตายนั้นพระไปเองไม่ต้องนิมนต์เวลาใดมีคนตายโดยเฉพาะผู้ที่ถือพุทธศาสนาถ้าได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้อาลัยอาวรณ์คิดถึงกันทนทุกข์ทรมานพระที่มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยจะเดินขึ้นไปหาไปปลอบใจไปสอนธรรมไม่ใช่ไปสวดเอาเงินไม่ใช่อย่างทุกวันนี้นะพอได้ยินเสียงธรณีกันแสงน้อยทองกุศลาไปได้น้อยเอ้ยว่ามันจะร้องไปเลยว่ามันจะสั้นเลยสมัยก่อนพระไปปลอบใจโยมผู้โศกเศร้ายกหลักธรรมเรื่องราวของชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรความเกิดความตายมันเป็นอย่างไรอธิบายแยกแยะเขาฟังแล้วเข้าใจธรรมะดีไม่ดีหายโศกเศร้าบวชเป็นพระเป็นเจ้าก็มีบรรลุธรรมก็มีอาศัยคนตายอยู่นั่นแหละเป็นเครื่องมือสอนธรรมะไปถึงพระอาจจะกราบถ้าเป็นศพพระกราบมับอหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตโอ้ยเราก็จะตายอย่างนี้เนาะเราจะหนีพ้นความตายไปไม่ได้ความตายเป็นธรรมดาเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้หันทาหังกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนัสสาเอาเถิดก่อนที่เราจะตายเราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่จะตายเหมือนท่านผู้นี้ไปไหว้ศพแล้วก็สอนคนใกล้เคียงงานศพจึงเป็นงานสอนธรรมะเรื่องราวของชีวิตที่ชัดเจนอันนี้ยังกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมาสุขายะปะจบเอาเงินมาไปออนซ่อนเลยไปในภูละซองสองซองเสร็จไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียดายเอามากๆงานศพที่ควรจะเป็นงานสั่งสอนธรรมว่าไปมันก็ขัดใจคนอื่นเขาด่าหัวเป็นกระบุงคำสวดในพระอภิธรรมเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยหมายว่าอย่างไรมีความหมายลึกซึ้งมากเลยทีเดียวคือจำแนกแจกแจงตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติสภาวะธรรมทั้งหมดเอามาอ่านดูนี่ละเอียดมากภาคอีสานนี่ยิ่งสวดละเอียดกว่าภาคกลางอีกกว่าภาคไหนๆอีกตายปั๊บสวดยอดมุกยอดมุกนั่นภาษาภาคอีสานภาษาพระไตรปิฎกเรียกว่าปัจจยวิภังควาโรยก

นะป้าจะโยแจกไปนี่ประมาณสัก4ชั่วโมงคุณจะจบ24วิภังค์เนี่ยลองอธิบายเข้าไปเลยมันมีเหตุมีปัจจัยเหตุอันนี้ทําให้เกิดอันนี้ขึ้นมันมีอารมณ์เป็นปัจจัยมีอะไรเป็นอธิปติมันอาศัยกันยังไงอนันตระปัจจัยเยนะปัจจัยโยไม่มีหมดต่อกันไปเรื่อยๆถ้าจะอธิบายก็คงจะหมดคืนไปเปล่าๆเอาไว้วันหลังได้ยินแต่คนพูดว่าบรรลุธรรมแต่การบรรลุพระอภิธรรมนั้นคนตายก่อนจึงรู้ได้หรืออย่างไรอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่สืบๆกันมาเอาคนตายเป็นเครื่องมือมองในแง่ดีบ้างก็ได้เอาคนตายเป็นเครื่องมือแล้วก็ไปเคาะโป๊กโป๊กฟังหน้าพระจะสวดคนเป็นนั่นแหละจะได้คิดถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะเฉยพอเคาะโป๊กโป๊กบางคนอาจจะคิดในใจบ้ามันจะฟังหูว่ามันตายแล้วต้องจะกูนี่ดิคือพอฟังความจริงคนโบราณนั้นไม่ใช่โง่นะฉลาดนะแต่เราเข้าใจของท่านสรุปเอาเองง่ายๆว่าท่านโง่ความจริงท่านสะกิดใจเราอย่างในภาคอีสานนั้นเอาคนตายไปหวานข้าวตกแตกไปข้าวตกแตกที่มันคั่วแห้งๆหวานไปแล้วก็สวดยอดมุกตามหลัง

เอนาปาจะอยู่สวดเป็นคือกันคอยกระไดวานข้าวไปลูกหลานถามบัดนี่วานที่ยังเราพ่อใหญ่เขาตกแต่ร้ายคนเร่หลังถ่องว่าเพิ่นบ่ฮู้จักดอกเพิ่นน่ะทําทาวานที่ยังเราพ่อใหญ่เอ้ยมาวานให้ผีไปกินเอาไว้มันหามหนักง่อยจุกโคงอยู่นี่ว่าซั่นเขาจะว่าผีมาหามมางออยู่ตามกระโหลงที่หามไปแล้ววานข้าวตกแตกล่อให้มันโดดลงไปว่าซั่นอันนั้นบ่แม่นผู้เฒ่าเพิ่นเอิ้นว่าผู้ผาพาลูกหลานออกนอกข้างถ้าถามผู้เฒ่าที่รู้จักธรรมะวานเฮียงแล้วพ่อใหญ่เขาตกแตกโอ้ยวานไปยังสื่อแล้วลูกหลานเอ้ยเธอฝนฝ่าตกมาเธอมันเกิดมาเขาบ่เป็นเจ้าเป็นบ่าวบ่พ่อใหญ่เขาสิขึ้นเขาตกแตกผีบ้านยังมันจะเกิดมันตายเบลอตัวอย่างมันบ่มีถ้าพูดอย่างนี้ก็ติดกับพ่อใหญ่เลยขั้นเสด็จมูจ่อสิไปหายน้ำยังสันคนตายหายน้ำเขาตกแตกนี่ไปยังเขาตกแต่งในขึ้นมาคนตายจังสิขึ้นมันคือกันตัวมันเบิดเหตุเบิดปัจจัยบ่ได้ยินบ่พระเพิ่นเทศนัตถิปัจจโยตินั่นเด้บ่มีปัจจัยแล้วมันจะเกิดมาจังได๋ผู้เฒ่าสอนธรรมะให้ลูกให้หลานโดยอาศัยเครื่องมือแต่เราไม่รู้ผู้เฒ่าเบิดปัดในนี้เบิดผู้เฒ่าหน้าตามบ้านหนองมีแต่ผู้โอโอแล้วเนาะบันไดไปก่อนเด็กหน่อยวันนั้นเฮ้ยผู้โอผู้โฟผู้ฟ้าผู้ตาติดในผู้ใจติดหมอเห็นสาวจำหน่อยตาหน่อยซะเล่นใส่ยามเป็นมาปฏิบัติธรรมแบกแห่ลงคงคนเท่าโฟเท่าผาไปบ่ได้ดอกเว้ยเจ็บหลังเจ็บแอวสันหนาวสันงดตนตาหมดหาปะคอใหญ่ลุกขึ้นมาขางหัวเข่าสันอยู่ก่อนกันงดขาลายอมอ้อยผู้เดียวก็ไปลงพยาบาลผวาเป็นยังคนใหญ่ตึกแห่เป็นบอบผวาขันมานั่งปฏิบัติธรรมตานคนสิตายลงมือนี่มืออื่นจากมันยังมันเน็ตมันเต็งมันเนียงมันขันขาเล่าจะมันเราเจ็บเราปวดผู้เฒ่าบ้านนี้ดอกมันจะปานอื่นเด้อว่ามันฟังอันนี้ก็เหมือนกันเพราะเหตุนั้นคนตายไม่รู้เรื่องดอกแต่ท่านสอนคนเป็นให้เราได้สำนึกเวลานั่งสมาธิอยู่นั้นรู้สึกว่าแขนขาดออกทั้งสองข้างค้นหาที่ใดก็ไม่เห็นจนรู้สึกตกใจและหวาดกลัวแต่ในที่สุดก็ค้นเห็นซ่อนอยู่ในซอกของน่องที่นั่งพับคูขาอยู่อาการเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีวิธีปฏิบัติต่อไปอย่างไรขอความเมตตาแนะนำด้วยนิคมคำสร้อยมันจะเป็นแปลกๆนะแล้วแต่จิตใต้สำนึกแห่งความเคยชินเมื่อเวลาใดเราทำความเพียรมีสติสมาธิอยู่นี่พอสติอ่อนตัวลงนะสมาธิยังมีอยู่แต่สติอ่อนลงสติมุตทัสสะสติหายไปมันจะเกิดอาการอันหนึ่งแป๊บเดียวนั้นแหละดีไม่ดีจะเกิดรู้สึกคอขาดปุ๊บตนเองไม่มีหัวเลยตรงนี้จะเป็นแปลกๆบางคนจะกลัวหรือบางทีเป็นบ้าตกใจไปมันจะเป็นอะไรก็ตามมันสัญญาวิปลาสอันนั้นมันไม่ใช่เป็นของจริงเลยว่าสัญญาวิปลาสไปแต่เรามีสติตึงอยู่ในลมหายใจนั้นเดี๋ยวมันก็กลับมามีนะบางทีนั่งอยู่คอขาดไปเลยหัวตนเองก็เด่นปู๊ตกใจออกมากๆเลยหัวไม่มีแต่เรามีสติต่ออยู่กับลมหายใจไม่มีก็ตามลมมีอยู่สักพักหนึ่งก็เคลื่อนมาจังเก่าจะพบโดยเฉพาะโยมผู้หญิงระวังหน่อยนะใจอ่อนมันเป็นอย่างไรก็ตามวิธีการต่อไปก็คืออย่าทิ้งลมหายใจมีสติอย่างนั้นมันไม่ได้หายไปในหรอกแขนก็ยังอย่างเก่าทีนี้พอมันเริ่มบางทีมันสงบลงสงบลงสติก็อ่อนตัวลงเมื่อสติอ่อนตัวลงนิดหนึ่งความคิดขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลูกอยู่ตรงนี้แต่อีกขันสี่ขันที่มันทำงานมันมีสองชั้นขันนอกที่เราทำอยู่เราคิดอยู่เราพูดอยู่ขันในก็มีลึกๆเรียกว่า state of subconscious จิตใต้สำนึกก็มีขันปงบางทีเรานั่งอยู่นะมันสงบสงบได้ระดับหนึ่งสติก็เบาลงอ่อนตัวลงขันภายในเริ่มทำงานคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยออกนอกจิตออกนอกเกิดเป็นขันทั้งสี่ขันทั้งห้าอันเป็นรูปเรียกว่านามของรูปพวกนามก็มีอีกคนหนึ่งหลุดออกไปเรากลายเป็นสองคนบางทีก็อีนั่งอยู่นี่มีอีกคนหนึ่งเดินออกไปนั่นคือ
ขันภายในมันทำงานในขณะที่สติอ่อนล้าพอความคิดน้อมออกไปข้างนอกก็เป็นคนอีกคนหนึ่งตรงนั้นพอเราตกใจมันก็หายไปกลับคืนมามีนะบางคนพบอยู่ในนี้หลายๆคนต้องมีตนเองเป็นสองคนเพราะฉะนั้นไม่แปลกประหลาดมีสติอยู่ทุกลมหายใจนะมันดึกแล้ว6 โมงครึ่งคนนอนหลับคนนอนกันเป็นแถวแล้วก็มีเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คงจะยังต้องค้างเยอะเลยเอาอีกสักปัญหามันหลายโพดจะไม่ได้เป็นหนี้การมรสการท่านอาจารย์พระภิกษุบางพวกฉันเจบางพวกฉันอาหารถามมีถามได้ขอทราบว่าพวกไหนถูกหรือเหมาะสมถูกต้องอย่างไรขออนุโมทนาพระภิกษุในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรื่องการกินเกือบไม่มีปัญหาเพราะว่าอยู่ที่มือของชาวบ้านชาวบ้านเอาอะไรมาให้ก็ฉันนั่นแหละสุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุสันโตโสชีวิตะปริคาเรสุสิ่งที่ฉันไปนั้นเรียกว่าอาหารนั่นถูกแล้วอาหารก็แปลว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงมหาโพธิรูปให้ตั้งอยู่ได้ถ้าเขามีเจมีมังสวิรัตก็จะไปเรียกร้องหาเนื้อก็ฉันเจฉันมังสวิรัตถ้าเขามีเนื้อก็ฉันตามที่มันมีนั่นแหละมันคนละอันกันเราฉันอาหารพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราฉันอาหารกินเนื้ออะไรอยู่ก็ตามถ้าไม่ได้เห็นเขาฆ่าไม่ได้นึกรังเกียจในการกระทำอันนั้นไม่ได้ยินเสียงมันร้องเขาเชือดคอมันอย่างนี้ไม่ได้นึกสงสัยว่าเขาตั้งใจฆ่าให้แกเราแต่เป็นอาหารเนื้ออะไรธรรมดาต่อไปเนี่ยทั่วไปท่านให้กินเหมือนพ่อกับแม่กินเนื้อบุตรในทะเลทรายมีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาว่าสองผัวเมียเกิดโรคหาลงโรคอหิวาเขาเรียกโรคหาตายหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนึกถึงเพื่อนอยู่อีกเมืองหนึ่งแต่อยู่ฟากทะเลทรายก็ได้ลูกน้อยคนเดียวอุ้มข้ามทะเลทรายไปเขาอุ้มไปอุ้มไปที่นี่น้ำกินก็หมดอาหารก็หมดเมียก็อุ้มลูกนานเข้าก็ให้ผัวอุ้มผัวอุ้มไปหมดเรี่ยวหมดแรงก็ให้เมียช่วยน้ำก็ไม่มีกินอาหารก็ไม่มีกินผัวก็เลยนึกสงสารเมียสงสารลูกก็เลยบอกว่าสุดที่รักเธอจงฆ่าฉันเสียเอาเลือดฉันนี้กินต่างน้ำพอหล่อเลี้ยงและเอาเลือดฉันเนี่ยให้ลูกเรากินเนื้อของฉันจงเป็นอาหารเลือดของฉันจงเป็นน้ำเมียก็ร้องไห้น้ำตาไหลผัวก็เอามือนี่รองเอาน้ำตาของเมียไปเพื่อจะเอาใส่ปากให้ลูกลูกก็หิวพ่อแม่ก็หิวเมียร้องไห้บอกว่าพี่พูดอะไรอย่างนั้นถ้าพี่ตายไปแล้วฉันและลูกนี่ก็ต้องตายไม่มีใครเรียกความรักผูกพันในลูกในผัวในเมียผูกพันกันไปอีกสักพักหนึ่งเมียก็ปรบขึ้นพี่จงฆ่าฉันเถิดเอาเลือดของฉันเป็นน้ำให้พี่และลูกกินเอาเนื้อของฉันเป็นอาหารพอมีกำลังข้ามทะเลสายไปได้ให้พี่และลูกนั้นมีชีวิตอยู่ฉันจะตายเพื่อความยั่งยืนของพี่พูดอย่างนี้ผัวก็ร้องไห้เมียก็เอามือรองเอาน้ำตาให้ลูกกินพอให้เด็กกลืนฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีนมให้ลูกกินถ้าหาว่าลูกนี้ไม่ตายไปถึงที่ปลอดภัยฉันก็จะเอานมไหนให้ลูกกินลูกก็ต้องตายอยู่ดีๆให้ฉันตายดีกว่าให้เธอตายทั้งสองคนนี้เกี่ยงงอนกันไม่มีใครฆ่ากันสุดท้ายลูกน้อยนี่ก็มองดูกันว่าจะเอาอย่างไรถ้าเราอุ้มไปนี่อีกหน่อยลูกเราก็จะตายถ้าลูกเราตายนี่เราก็ควรจะกินลูกของเราเมียบอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกเราจะตายอยู่แล้วถ้าเขาตายไปนี่เรากินซะเถิดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่างคนต่างก็คิดแต่ไม่กล้าทำอุ้มไปจนลูกตายพอลูกตายแล้วก็พากันกินการกินเนื้อลูกนั้นจะอร่อยไหมพระพุทธเจ้าว่าเขาก็กินอย่างพระอืดพระอมแต่กินเพื่อไม่ให้ตายจับได้ตรงไหนก็กินไม่ใช่ต้องเลือกกินเนื้อขาเนื้อแข้งตรงไหนมันอร่อยกินพอไม่ตาย
แต่พอไปถึงที่ปลอดภัยทั้งสองคนนั้นก็จะพากันเผาพากันฝังร้องห่มร้องไห้อาลัยอาวรณ์กินไปร้องไห้ไปพอฝังแล้วเผาแล้วเมื่อมีโอกาสก็จะทำบุญสุนทรทานหาเธอทั้งหลายพึงบริโภคอาหารอันเป็นเนื้อเป็นปลาอย่างนั้นในทางพระธรรมวินัยไม่เคยมีว่าให้พระต้องเว้นทีนี้คำว่าเจนี่ก็เป็นคำใหม่เป็นภาษาจีนภาษาบาลีคำว่ามังสวิรัตนี่ก็ไม่มีอีกแหละในพระไตรปิฎกหาไม่พบอีกเหมือนกันทีนี้เจนี่เป็นภาษาบาลีมีเจแปลว่าถ้ามีถ้าเช่นนั้นเราก็ควรจะกินเจแบบบาลีแบบพระพุทธเจ้าเจอัตถิเจนัตถิถ้ามันมีและถ้ามันไม่มีถ้ามันมีอะไรก็เอาอันนั้นแหละเจนั่นแหละเป็นนั้นว่าไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องมีปัญหาตามมีตามเกิดชีวิตของพระสงฆ์เจ้าอยู่กับชาวบ้านทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายปัญหานี้ก็จบไปเอาแล้วนะเป็นนั้นว่าที่เหลือไว้เป็นพรุ่งนี้มันเยอะเหลือเกินเวลามันหมดไปสิ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายจงพากันเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอันจะนำตนเองออกเสียจากโทษจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ตามกำลังแห่งสติปัญญาของตนโดยทั่วกันทุกๆ

ทุวันนี้เสร็จเร็วหน่อยเกือบจะทุ่มพากันไหว้พระแผ่บุญแผ่กุศลไปพรุ่งนี้เช้าตื่นมาง่วงนอนแข่งกันอีกบางทีเราฟังไม่ชัดเจนต้องอ่านหลายๆครั้งท่านไปเปิดพระธรรมปิฎกอุปริปันธมัชฌิมนิกายเริ่มที่14ข้อที่282หน้าที่190ส่วนนี้ยาวท่านก็อธิบายไปเสร็จแล้วท่านก็บอกให้เราเจริญอานาปานสติเริ่มตั้งแต่นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้แหละตั้งกายตรงดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้าซึ่งเราก็พูดกันมาถ้ายังไม่เข้าใจก็เอาเทปที่บรรยายสมาธิเบื้องต้นเมื่อวานนั้น

พอถึงข้อที่3สัพพกายปฏิสังเวทีรู้สึกกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกตรงนี้ไม่ต้องสั้นไม่ต้องยาวปล่อยไปตามสไตล์ของมันธรรมดาธรรมดาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราปล่อยตามธรรมดามันจะไม่สั้นเท่าไหร่นักมันจะไม่ยาวเท่าไหร่นักมันจะจากยาวหดเข้ามาจากสั้นยืดออกไปไปรวมกันเป็นความพอดีลมหายใจก็จะเป็นมัชฌิมากลางๆปฏิปทาคือการกระทำให้ลมหายใจเนี่ยเป็นกลางๆหลังจากนั้นก็สังเกตมีสติสังเกตกายทั้งปวงก็คือลมนั่นแหละลมที่เราหายใจเข้าไปยาวๆบ่อยๆนะมันไปขังไปติดอยู่ในช่องว่างของร่างกายในกล้ามเนื้อในที่ไหนมันไปได้มันไปหมดพอลมหายใจไม่ดันแล้วมันเริ่มสงบลงมันก็จะเริ่มดิ้นตรงไหนมันขังอยู่ไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊บางคนพระว่าภาษาอีสานว่ามันคือสมินหนองสมินคือกบเถือเกลือจึกจักไม่ต้องตกใจท่านรู้มันเฉยๆพอนั่นแหละสัพพกายะปฏิสังเวทีเนื้อเต้นดิ้นตรงนู้นตรงนี้คือลมปฏิกิริยาของลมมันขังไม่นานมันจะออกเราไม่ได้ดันมันจะดิ้นออกการดิ้นออกแต่ละครั้งมันทำให้เรารู้ถ้าผู้ใดหายใจยาวๆบ่อยๆดิ้นแรงเวลาสงบเต็งไม่อยู่เลยตึ้งไปอย่างนี้เลยสลัดนะยิ่งทำอานาปานสติอย่างต่อเนื่องเวลาไปนอนเรากำหนดดูในลมต่อไปมันจะมีเหมือนคนใดคนหนึ่งมาจับขากระตุกดึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาท่านจะบอกว่ามันผีบ่เหรอว่าจะว่าอาจจะกลัวว่าเป็นผีหรือเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรมันปลุกเราไม่ต้องกลัวนะไม่ใช่ใครดอกปลุกสติสัมปชัญญะที่เราควบคุมอย่างต่อเนื่องมันหลุดจากกันสันตติการขาดในขณะที่เราตามดูอยู่ที่นี่มันอ่อนตัวมันขาดหลุดปึ๊กออกไปประกอบกับลมหายใจที่เราดันเข้าไปลึกๆยาวๆมันขังอยู่ตรงไหนตรงนั้นกระตุกอีกทีหนึ่งให้เรารู้บางทีรู้ด้วยน้องเข้ามาเอาเนี่ยเก่งไม่หยุดตึ้งเลยบางทีหัวสะบัดอย่างนี้บางทีอ้าปากงับเข้ามาอย่างนี้เป็นเองกัดเข้าไปในลิ้นในอะไรได้นั่นคือการที่เราจะต้องรู้จักกายทั้งปวงหลังจากนั้นเราปล่อยธรรมดาเลยไม่ต้องไปกดไปเกรงดูมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าหูได้ยินเสียงบ้างหรือตาอาจจะเห็นแสงอาจจะเห็นปุยเมฆปุยฝ้ายปุยนุ่นหรืออาจจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ลมหายใจน้อยลงน้อยลงน้อยลงหายไปละเอียดไปหรือมิฉะนั้นก็ละเอียดลงน้อยลงน้อยลงมันจะตกพลึบเข้าไปนั่นเอกาธิภาโวเอกาธิภาวาคโตติจิตก็ไปสู่เอกภาพอันเดียวจิตดวงเดียวขุดขึ้นภายในไม่รับรู้ภายนอกแต่รู้ภายในปัจจตันเยวะญาณังอุปชติความรู้เฉพาะตัวจะเกิดขึ้นในนั้นว่านี่คืออะไรมันจะบอกมันเองว่านี่คือจิตเข้าถึงความเป็นสมาธิอะไรอยู่ในนี้มันจะรู้มันเองอย่างนี้เรียกว่ากายลำงับปัจสัมปยังกายะสังขารังข้อที่4แล้วนะจบจตุกะที่4ที่ว่าด้วยการดูกายปัจสัมปยังกายะสังขารังอัสสปัสสามีติสิกขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่กายสังขารลำงับก็คือลมนี่แหละพาลำงับในสูตรนี้ยังบอกให้เรารู้ชัดเจนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่แท้กายในกายกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เลยในส่วนนี้นะตอนที่ว่าถึงตรงนี้จบลงไปกาเยสุกายัญญตราหังทิขเวเอตังวัฒามิยะทิทังอัสสาสัพพสาสังภาษาบาลีว่าอย่างนี้กายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เลยที่เรากล่าวว่ากายทั้งปวงรู้ลมอย่างเดียวก็รู้กายหมดลมทั้งนั้นที่พาเราเคลื่อนเราไว้พากระดิกพลิกแพงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำลมให้ละเอียดจนลมสงบกายก็ลำงับ

งบเมื่อมาถึงขั้นนี้ข้อที่5ก็ตามมาปีติปฏิสังเวทีรัดหน่อยให้มันเป็นสเต็ปไปละที่นี่มันจะส่งต่อเมื่อกายลำนับคือความเบาความผ่อนคลายไม่ตึงเครียดจิตใจเองก็สดชื่นอยู่แจ่มใสอยู่เมื่อกายลำนับลงไปเนี่ยมันจะมีปีติระงับน้อยก็ปีติน้อยระงับมากก็ปีติมากระงับลงปานกลางก็มีปีติปานกลางระงับลงขนาดไม่เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกตื่นสบายอยู่รู้อะไรต่ออะไรอยู่นี่ระดับนี้ก็เรียกว่าระงับลงไปพอสมควรก็จะเกิดปีติอีกระดับหนึ่งขนลุกสู้นี่ฉะนั้นก็น้ำตาไหลนี่ก็เยือกสะท้านไปทั้งตัวทั้งกายนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปีติคือความเอิบอิ่มจากอารมณ์ภายในไหลล้นออกมาภายนอกทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความระงับมากระงับมากเข้าไปสู่จิตภายในเป็นเอกาธิภาวาจิตอันเอกถึงขั้นอัปปนาสมาธินี่พอออกถอนออกมาจากนั้นน่ะปีติก็ยิ่งมากแต่จะเป็นปีติที่เรียกว่าภาลนาคือเย็นแผ่ซ่านไปทั้งตัวเย็นแสนใจเย็นในหัวในกล้าวในกระดูกในรูของกระดูกในสมองหัวนี่เหมือนเอาน้ำแข็งมาใส่ไว้เต็มไปหมดเหมือนจะเป็นน้ำแข็งไหลอาบย้อยหยดตามตัวนี่เย็นกลางวันคนอื่นร้อนเราเอาผ้าโพกหัวมันเก็บคางสั่นงับนี่ภาลนาแผ่ซ่านไปทั้งตัวปีติชนิดนี้จะเกิดเมื่อจิตเข้าถึงความสงบระงับแห่งกายเป็นสมาธิที่ลึกล้ำถ้าออกมาอย่างนี้อาจจะหลงก็ได้เลยเอาไหมกิเลสเราตายหมดนะเว้ยนึกลองนึกไปหาอะไรต่ออะไรหาตามหาอะไรมันไม่มีเลยจะรู้สึกว่าเหมือนมันตายหมดแล้วหมดสิ้นซากแล้วที่จริงมันไม่ได้หมดไปไหนแต่กำลังสมาธินี่มากทับกดมันเหมือนหญ้าที่เขียวแล้วมีไม้มีหินมีอะไรทับไว้นี่เกิดไม่ได้ไม่ใช่มันตายรากมันยังจบสมาธิระดับนี้ระดับลึกๆนี่ก็จะมีปีติระดับภาลนาถ้าอีกระดับครึ่งๆกลางๆระดับโอกันติกาหรืออุเพงคาคือจิตอยู่ระดับอุปจาระอยู่ระดับกลางๆความสงบแห่งกายแห่งจิตจะลึกลงไปก็ไม่ใช่แต่จะน้อยก็ไม่เชิงตรงนี้จะเกิดอาการแปลกๆบางอย่างคือจะเกิดปีติชนิดหนึ่งอุบเพงคาโลดโผนตัวเบาวิวเหมือนจะเหาะเหินเดินอากาศได้เอาละสิตัวนี้ถ้าไม่มีสติระวังให้ดีๆเคยมีนะเพื่อนของอาตมาทำความเพียรด้วยกันตัวเบาเดินจงกรมไปๆมาๆต่างคนต่างเดินทางนู้นไม่ใช่เดินธรรมดาเต้นก็โยงโค้งเคียงเอจงกรมเนี่ยไหนหนอเพิ่นเนี่ยคือมันผิดปกติแท้เดินไปเดินมาเต้นสักก็โยงโค้งบังสักพักหนึ่งเดินมาหาเราเลยจึ๊กจึ๊กจึ๊กมาไปน้ำกันปอกไปใส่ห่อแล้ววะสันโอ้มุนโรเดอร์เขาหน่อยวะสันเนาะผมห่อน้ำบริเวณได้บ่มีเปียกว่ะท่านก็เดินก็ท่านไปยิ้มไปสักพักหนึ่งเสียงดังบึ้มเลยเพิ่นห่อหอทาได้มันตั้งแต่หน้าต่างนั่นตึ้มลงเกือบสะบ้าหลุดเนี่ยหามกันไปโรงพยาบาลคือช่วงมันเบาเนี่ยมันเบาลักษณะเช่นนี้คือสติไม่เอามาดูจึงมีคำว่าปีติปฏิสังเวทีปฏิแปลว่าเฉพาะสังแปลว่าพร้อมเวทะเวทีแปลว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีติน้อยๆเราเป็นอยู่ในนี้เป็นหลายคนนั่งแต่ขนลุกสู้เกิดสะท้านไปทั้งตัวบางทีก็น้ำตาไหลใจอ่อนโยนลงนะใจเริ่มอ่อนแล้วนะบางทีก็ตัวโยกความละเอียดลงของจิตเห็นตัวโยกแล้วก็ไปหลงโยกช่วยมันระวังให้ดีนั่งนั่งเอาหยอกเงินเอาอยู่เรื่อยกันแล้วมันงอกเข่าเองเราก็โยกช่วยมันความจริงเดี๋ยวนี้มันก็โยกอยู่ทุกคนนะแต่จิตไม่ละเอียดก็เลยไม่เห็น
พอเราหายใจเข้ามันก็โยกขึ้นหายใจออกมันก็โยกลงทีนี้จิตมันละเอียดมันล้อมกันลงไปก็จะเห็นมันโยกขึ้นโยกลงตีมันมีอยู่กับปะคือสีกับขาดกับโยกซอยตัวมันโยกเขาก็ไปเลยแต่บัดเนี่ยอยู่บ้านผ่านมอหนึ่งบ่มาเนี่ยขันสมาธิย่ำเลยมันเป็นเพลินหลอดเอาอยู่เพราะสมนั่นตัวเล็กตัวใหญ่บางทีตัวเล็กบางทีรู้สึกตนเองใหญ่สติสัมปชัญญะเต็มแผ่เต็มตัวทีนี้ยังไม่สงบลึกพอแต่ก็ตึงกันอยู่รู้สึกตัวใหญ่ๆแต่ถ้าเพ่งให้ลึกละเอียดใหญ่ขึ้นรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในกดเต็มกดมือเหมือนกับเท่าแขนเหมือนกับลูกกล้วยถ้าอย่างนี้ถ้าเพ่งลงไปมันจะดังในหูเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมันจะปริแตกออกมาความรู้ความตื่นความเบิกบานสติสัมปชัญญะเพ่งแผ่ทั่วอย่างนี้ถ้ามีเสียงอะไรดังป๊อกแป๊กมันจะมีแสงออกถ้าสติอยู่ส่วนบนจะเป็นแสงพราบสปาร์กแสงเขียวๆปื้อเหมือนกับ

แดงแม็กแสดงว่าอ่อนสตาร์ทเครื่องไม่ได้สมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าไปถึงระดับนั้นจะมีแสงพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าปภัสสละมิทธะภิกขเวจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังที่สุดทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงสร้างไปกิเลสเข้ามาเหมือนแขกมาบดมาบังมาครอบกลุ่มพวกนิวรณ์ทั้งหลายทำให้มันไม่มีแสงความจริงแสงมีอยู่ภายในเวลาใดจิตผ่องใสสงบระงับมีแสงเสียงไก่ขันกลางคืนนี่ออกแสงเสียงหมาเห่าเสียงใบไม้แห้งๆสักใบหล่นลงมาถูกหลังกดป๊อกแป๊กออกแสงถ้าอย่างนี้บอกให้ก็ได้ถ้าท่านเป็นอย่างนี้ตรงนี้มีผีเขาว่ามีผีไปรวดไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีไหมผีมันไม่กล้ามาหรอกมันกลัวเราถ้ามันมาทางนี้เสียงจุดๆจักๆมาเหมือนมีคนเนี่ยเราลองเพ่งไปทางอีกทางหนึ่งให้มันออกแสงมากมากมันหนีถ้าเพ่งไปหามันไม่ได้นะมันมีแรงเดี๋ยวมันจะตายมันจะบาปแต่ก่อนเคยอ่านประวัติอาจารย์ฟันตั้งแต่สมัยยังเป็นศาสตร์อาตมาถือศาสนาคริสต์พอท่านเดินจงกรมนกเขามันร้องข้างบนกู้เพ่งจิตขึ้นไปตกไว้ลงมาถ้าจนผีกองก่อยดงพญาไฟมันจะกินเด็กเอาได้สายสินอ้อมพระกรรมฐานนั่งล้อมอยู่ในดงพญาไฟร้องกองก้อยกองก้อยกองก้อยท่านหลวงปู่อาจารย์ฟันก็นั่งสมาธิตรึงเพ่งไปจวดไม่มันเลเซอร์ตกไว้ลงมาจากต้นไม้ตัวเล็กๆถ้าท่านไปที่วัดป่าอุดมสมพรจะเห็นภาพปั้นดินด่านเกวียนรูปผีกองก้อยห้อยต้นไม้ที่ท่านเพ่งลงไปตกเขาทำประวัติเราอ่านดูเราก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหาว่าขี้คุยพ่อคือคุยแท้ๆเนาะนี่มันเป็นดาบสองคมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พิสูจน์อวดอุตริมนุสธรรมเหมือนจริงกับคนทั่วไปต้องปรับอบัติปฏิติเพราะมันเป็นดาบสองคมถ้าเขาไม่เชื่อก็ยิ่งจะทำให้เขาดูถูกดูแคลนศาสนาจะทำให้เขาเป็นบาปไปด้วยถ้ามันมีจริงเขาไม่เชื่อถ้าเกิดว่าเขาเชื่อก็ปิดประตูความภาคเพียรเขาไม่เพียรเขาจะมาหมอบกราบราบคาบแก้วหวังพึ่งแต่ผู้วิเศษเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะนั้นการที่ให้วัตถุเครื่องรางของขลังมันไม่ช่วยให้คนดีขึ้นมีแต่ช่วยให้โง่ลงมาในของดีห้อยคอเราก็ไม่ต้องปฏิบัติทำอะไรอาตมาไปแสดงธรรมบ้านแวนคำนกกกเนี่ยที่ตีนภูเขาลังกาสมัยก่อนอำเภอบ้านแพงนครพนมของเราเนี่ยไอ้หมอหนึ่งมันจะไปป้นเขาเจ้าของบ้านขายควายใหม่ๆมันจะไปป้นพอดีคนขายควายก็มานั่งฟังเทศไอ้หมอนั่นก็แอบป้นอยู่ที่ข้างๆบ้านเออมันก็นั่นมาแต่น้อยคู่จะมันเทศนั่นเศร้ากันหูมันไม่หนวกมันได้ยินเทศเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องมนุษย์ก็จะเกิดไม่ได้เป็นคนมันลำบากทำบาปทำชั่วเดือดกายวาจาใจบุญเก่าหมดไปบุญใหม่ไม่เพิ่มตายไปตกนรกคนจากนรกมาเป็นสัตว์ไหนก็จะได้มาเกิดเป็นคนใหม่ตาไม่บอกบอดหูไม่หนวกมันดีแล้วทำไมหนูจึงก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมปฏิเสธบาปกรรมเทศไปไอ้หมอนั้นออกคุกมาใหม่ๆฟังไปฟังมาก็เลยรู้สึกมีสติเอาจริงสินะกูออกมาจากคุกไม่กี่วันนี่ถ้าคืนป้นอีกครั้งนี้เขาจับได้ก็ไปเข้าคุกอีกกรรมในชาตินี้ก็จะเห็นอยู่ไวๆเคยติดคุกมาแล้วก็เลย ใจอ่อนแกก็ ไม่ป้นเดินข้ามแม่น้ำมาคราวนี้เขามีของดีห้อยคอเขาถือกันนะว่าเวลาจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องเอาพระเอาพวงพระเครื่องนี่ห้อยไว้ก่อนอย่าถืออุจจาระปัสสาวะมันจะเสื่อมคนนี้แกมาถึงริมฝั่งน้ำก็ปวดหยกถอดพระออกจากคอจะห้อยไว้เพราะมันเคยชินซะแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าพระซุ่มนี่ว่าสันโมเดซอยกูจักเม็ดนักข้อมาสื่อว่าสันมันเป็นของรักษากูตัวเนี่ยว่าสันกูตัวรักษาพระสุ่มเนี่ยว่าสัน
เข้าใจว่าของรักษาที่แท้เราต้องรักษามันไม่ได้รักษาเราเลยไปรักควายก็ไปกับเราไปเข้าคุกก็ไปกับเราจะมาป้นมันก็มากับเราไปเสด็จวสันนิมนต์วสันยมหอยนักคอทวนลงน้ำสงครามผลบาทเนี่ยพุ่มพระดีเนี่ยบ่ต้องแขนคอวสันกงที่เทศเปล่าๆอยู่นั่นวสันตาตมาก็เลยดีคนนั้นบอกว่าไม่ต้องห้อยคอหนุนองค์เทศเปล่าๆอยู่นั่นทำให้กูไม่ต้องไปทำชั่วแล้วแกก็มาสารภาพไปตรงนี้เพราะนั้นการให้สิ่งเหล่านั้นนะถ้าหากมันดีจริงมันก็ไม่ช่วยให้คนพัฒนาตนเองเป็นการดูถูกตนเองด้วยซ้ำคือไม่พัฒนาศักยภาพของตนเองประมาทนี่จึงไม่ดูถูกเจ้าของมาสิเก่งคนใดผู้อื่นตีสองกับตีสองน้ำกันนี่อันพวกห้อยเต็มข้อเนี่ยเอาไปไหนได้เอาไปเอามามองมาเขานอนรับแล้วมันสิปุ๊บได้ผ่าซุ่มนะลูกแม่เอ้ยบริวารเดี๋ยวนี้เอิกนะตีสองเนี่ยจะมานอนคดจงงงอยู่นี่ไปทำความเพียรบริวารเนี่ยผู้คุ้นแล้วก็นั่งคลองจังอยู่ในหันเจ้าของมันนอนโกนถาดเจ้าเพ่หลวงพ่อคุณมานั่งย่องย่อสูบคาบบุหรี่อยู่นั่นมึงลูกแม่กูตื่นนั่งย่องย่อแล้วนะมึงนอนทำไมบริวารเนี่ยพอมันสู้หลวงพ่อระคังไม่ได้นะมาปลุกให้ตื่นไปถึงไหนเลยที่นี่ถึงมาถึงระคังย้อนคืนมาสู่พื้นฐานเดิม back to basic หลวงปู่ฟั่นในตำนานว่าเพ่งผีกองก่อยสมัยดงคนแถบนี้เขากลัวนะแถบภูเขาควายประเทศลาวนี่เจอกองก่อยกองก่อยอย่างกักลงบาดได้เลยเตรียมตัวโลดผู้ใดอยู่ในป่าระวังมืออื่นเสาดาโกนจะวอแต่ก่อนเขาว่ามันย่านแก้วในประเทศลาวมันกลัวแก้วกลัวพวกคนยวนได้ยินภาษายวนวิ่งหนีเมื่อตอนลบสงครามเมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวนี้กินหอนหัวแก้วคนบาดเนี่ยบริยานแก้วเลยกองก่อยนะแต่ท่านอาจารย์ฟันท่านเพ่งเหมือนเป็นแสงเป็นไม้จวดตกมาแล้วก็หายไปเลยเราอ่านดูแล้วก็บอกโอ้ยคุยนี่นี่มันกระดาษสองขอบถ้าไม่เชื่อทั้งนั้นที่มันเป็นอยู่ก็ปิดประตูความเชื่อเราทำให้เราดูถูกดูหมิ่นถ้าเชื่อก็ปิดความภาคเพียรพยายามเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยไปสอนคนอันนี้ควรละอันนี้ควรจะเรียนอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษอย่าเอาพวกสิ่งเหล่านี้ไปมอมเมาเขาเสร็จแล้วพอเรามาบวชมาฝึกมาฝนมาเจริญสมาธิก็มีความรู้สึกหวานน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีแสงจิตนี่มันมีแสงอาตมาว่าท่านทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถจะพบเพียงแต่สร้างสติสัมปชัญญะสมาธิให้มันพอดีพอดียกความรู้สึกไว้ส่วนสูงหนึ่งแต่แค่นี้ขึ้นไปสงบสงบใครไอขึ้นมาไอแห้งๆออกแสงมากมากเมนแทกก็แก่หอมทำไมก่อนไปนั่งอยู่กระท่อมตุ๊กแกตัวเดียวตาเป่าเหมือนมือสว่างทั้งจักรวาลเพราะนั้นจิตอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมัน

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: สังฆะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ

ตุสัมมาสัมพุทธัสสะนิดานิปันนรสีดิวเซสันนิปติตายะบุทธะปริสายะกาจิตัมมิกัตถากัตติยเตจะนิเมภิกขเวธัมมาสารานิยาปิยะกัลนากัลุกัลนาสังฆหายะอวิวาดายะสามัคคียาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายะสมันเตหิตะกัจจัง

วันปันนรสีนิธิที่15ค่ำแห่งสุกรปะเป็นวันธรรมสวนะที่วางฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลของท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติเมื่อถึงวันกำหนดนัดต่างก็ได้สละกิจการงานน้อยใหญ่ของตนไว้มาร่วมชุมนุมกันดำเป็นกรณียกิจตามหน้าที่ของตนของตนจิตในเบื้องต้นต่างได้พากันสำเร็จเสร็จจริงลงไปแล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นจะได้นำธรรมีกถามาชี้แจงแสดงสู่ฟังก็ควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงนั้นมีหัวข้อ ดังได้ยกขึ้นเป็นนิเทศประบุในเบื้องต้นว่าจะยินเดภิกเวธรรมาเป็นอาทิตย์เมื่อความแปลเป็นใจความสั้นๆคือว่าแสดงในเอกภาพหรือเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมเทศนาข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่หมู่ภิกษุทั้งหลายเป็นเนื้อความ ที่สรุปสั้นลงไปเป็นพระสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าสารานิยธรรมแปลว่าธรรมที่ให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันธรรมที่ให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันนี้มีอยู่6ข้อโดยกันคือปิยะกัลยาณ์ตรุกัลยาณ์สังฆาอายะอวิวาตายะสามัคคียะเอกีภาวายะเอกีภาวายะนี้หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเอกีภาพความเป็นเอกีภาพหรือเอกภาพหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งแตกต่างกับนานาภาพนานาภาพคือภาวะความเป็นแตกต่างกันไปความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อต่างฝ่ายหลายคนหลายเหล่าต้องมาอยู่ในจุดอันเดียวกันมีทำอะไรอะไรพร้อมเพียงกันอย่างเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเช่นอย่างวันนี้เป็นวันพระก็ได้ยินเสียงระฆังสัญญาต่างก็ลงมาพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เรียกว่าเป็นเอกภาพคือความเป็นคือความพร้อมเพียงอย่างเดียวกันเวลาไหว้พระก็ว่าพร้อมกันเวลาเลิกก็เลิกพร้อมกันฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาเวลารับศีลก็ตั้งใจรับพร้อมกันเวลาฟังธรรมก็สงบนิ่งฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้เรียกว่าความเป็นเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งแตกต่างจากความเป็นต่างๆกันอย่างว่าได้ยินเสียงระฆังพระต่างองค์ต่างมาบางองค์
ตะสวดมนต์ไปจนเสร็จสวดเสร็จแล้วจึงมาบางองค์กำลังเทศจึงมาหรือเทศจนจะจบจึงมาอย่างนี้เรียกว่าต่างไม่มีความพร้อมเพรียงกันหรืออุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างทำไปคนละอย่างสองอย่างทำให้ขาดความพร้อมเพรียงกันก็เรียกว่าเป็นนานาภาพความเอกเป็นเอกภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นความดำรงคงอยู่แม้ในตัวคนก็ตามในหมู่ในคณะก็ตามในบ้านในเมืองก็ตามในวัดวาอารามก็ตามต้องมุ่งความเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความอยู่รอดถ้าต่างเป็นนานาภาพคือต่างคนต่างแตกแยกกันไปความอยู่รอดก็ไม่มีมีแต่ความ สลายเสื่อมหายไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงความเป็นเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดูแต่สังขารร่างกายของเราสังขารร่างกายของเรานี้ถ้าแยกออกไปก็เรียกว่าเป็นขันธ์ห้าคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าไม่รวมกันเป็นเอกภาพก็ไม่เป็นก้อนเป็นกลุ่มถ้าแยกสลายกันออกไปก็เรียกว่าตายไปคือแยกส่วนกันอยู่เป็นส่วนๆไปความเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็ไม่มี ทีนี้เมื่อมีความประสงค์ให้เป็นเอกภาพอย่างที่เรามานั่งภาวนามาทำสมาธิทางจิตเราก็ต้องการความเป็นหนึ่งคือความเป็นตีคือความที่ว่าจิตรวมลงในอารมณ์อันเดียวหรือจิตเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นจึงจะมีกำลังซึ่งพินิจพิจารณาฉันใดการที่ทำมันใดก็ตามถ้ามีความแตกแยกก็มีแต่ความเสื่อมสลายถ้ามีการรวมการทำก็มีความเจริญขึ้นแต่ที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดขึ้นคุณธรรมที่ทำให้เป็นเครื่องสนับสนุนนี้ข้อที่หนึ่งด้านว่ามีเมตตากายกรรมคือมีความเมตตาทางกายเมตตากายกรรมนี้เมื่อมีจิตการงานอันใดเกิดขึ้นช่วยพอที่จะช่วยกันจัดช่วยกันทำไม่ว่าทางวัดทางบ้านทางหมู่คณะใดก็ตามถ้าต่างคนต่างช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยไม่นิ่งดูดายงานใหญ่ก็เป็นงานน้อยงานช้าที่จะสำเร็จก็ทำให้สำเร็จงานเร็วเข้าเรียกว่าการทำด้วยความพร้อมเพรียงด้วยความยินดีในทางกายนี่เป็นข้อหนึ่งที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้ความเป็นเอกภาพคงทนอยู่ข้อที่สองเรียกว่าเมตตาวจีกรรมคือใช้ทางวาจาวาจาที่พูดออกไปถ้าพูดด้วยความเมตตาเรียกว่าแนะนำคำสอนกันด้วยความเมตตากรุณก็ทำให้ผู้รับฟังเกิดความยินดียินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตามหรือว่า แนะนำในทางที่ดีที่เป็นคุณที่เป็นประโยชน์เมื่อผู้ได้รับฟังมีความสำนึกตัวได้ก็กลับประพฤติตัวเป็นคนดีหรือว่าผู้ที่แนะนำคำสอนในทางที่ดีที่ทางที่ถูกที่ผิดไม่ทราบก็เปรียบเหมือนกับบุคคลผู้ที่ยากจนมีคนคนหนึ่งเขาแนะนำว่าเขามีขุมทรัพย์เขาจะนำไปชี้บอกขุมทรัพย์เมื่อเขาจะดุจะด่าว่าไปผู้ที่ต้องการทรัพย์ก็มีไม่มีความรังเกียจไม่มีความเสียใจตา
ามไปเพื่อได้ทรัพย์ตามความประสงค์แต่ถ้าว่า ผู้หวังดีที่จะชี้คุมทรัพย์กลับมาแนะนำพร่ำสอนคนที่ต้องการไม่มีความไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นการพูดที่ท่านใช้พูดตำสอนว่ากล่าวด้วยความเมตตากรุณาหวังให้มีความสุขความเจริญเป็นที่ตั้งจึงเป็นเครื่องชักนำให้เกิดเป็นเอกภาพคือเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งเป็นเดียวกันมีความยินดีพร้อมเพรียงกันอีกอันหนึ่งเป็นมโนกรรมเรียกว่าเมตตามโนกรรมคือเราคิดเรานึกให้แก่ผู้ใดแต่เมตตาให้แก่ผู้ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ศิษย์หาลูกศิษย์หรือว่ามิตรสหายตลอดลูกหลานของตนก็ตามตั้งจิตเป็นเมตตาแต่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นได้รับความสุขความจำรานได้รับความย่อมล่มเย็นเป็นสุขเมตตาทางด้านจิตใจเป็นเรื่องสำคัญเรียกว่ามิตรจิตมิตรใจเมื่อต่างฝ่ายต่างมีเมตตาต่อกันทางด้านจิตใจต่างก็มีความรักให้สนิทสนมกัน เป็นนันดีไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ได้รับความเมตตาการุณก็ย่อมรู้จึกบุญคุณของผู้ที่แผ่เมตตาให้แก่ตนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ชักนำให้เป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่ต่อไปก็คือแบ่งปันลาภลาภที่ตนได้มาเรียกว่าวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามที่ตนได้มาการได้มานั้นต้องได้มาด้วยความเป็นธรรมได้มาโดยธรรมด้วยความเป็นธรรมเมื่อแบ่งเฉลี่ยแบ่งกันแตะกันไปความที่เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งให้กันและกันเช่นนี้อันนี้เป็นเครื่องผูกทางด้านจิตใจของบุคคลอื่นให้มีความนิยมชมชอบในตนของตน เพราะว่าการผูกด้านจิตใจของกันและกันนั้นผูกยากเพราะจิตใจเป็นของไม่มีรูปร่างที่จะให้เราเห็นได้ง่ายจับได้ง่ายที่จะผูกได้ง่ายเจ้าของเหล็กของแข็งโซ่ตรวนอะไรปลูกย่อมปลูกได้ลำบากหรือปลูกไม่อยู่แต่ต้องปลูกด้วยอ่อนคือการเฉลี่ยแบ่งปันให้กันและกันของที่ได้ของที่เราได้มาด้วยความเป็นธรรมได้มาโดยธรรมเราเฉลี่ยแบ่งปันกันไปความเฉลี่ยแบ่งปันกันไปนี้ผู้ที่ได้รับก็มีความชื่นชมยินดีมีความรักใคร่ในผู้ที่เฉลี่ยแบ่งปันให้จิตตนไปและจะสลักปักอยู่ในจิตใจของผู้ที่ได้รับนั้นอยู่เป็นนิจการเมื่อเขามีโอกาสที่จะพยายามตอบแทนบุญคุณได้เขาก็พยายามตอบแทนบุญคุณด้วย ความชื่นชมยินดีในทางพระภิกษุสามเณรพระพุทธองค์จึงทรงให้แบ่งปันลาภที่ตนได้มาเริ่มตั้งแต่การบิณฑบาตบิณฑบาตได้เครื่องกะปิมาได้เครื่องอุปโภคบริโภคมาก็แบ่งปันเฉลี่ยแบ่งปันกันไปอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถูกรัดลึงทางด้านจิตใจของกันและกันไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีศีลเสมอกันมีศีลบริสุทธิ์ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี้คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเจ้าของเองเป็นคนรู้ว่าเรามีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์
ถ้าเราพิจารณาดูศีลของเราเรารับศีลข้อใดจะเป็นศีล5ก็ตามศีลโวตุหรือศีล8ก็ตามเราพิจารณาดูการรักษาศีลของเราถ้าไม่มีความขาดตกบกพร่องไม่มีความเศร้าหมองนะก็ทำให้จิตใจของเจ้าของชื่นชมยินดีในศีลของตนแม้ผู้อื่นเขาจะมาจากทิศใดๆมาพิจารณาดูศีลของเราเมื่อเขาเห็นว่าศีลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เขาก็ชื่นชมยินดี ในหมู่ภิกษุสามเณรก็พินิจพิจารณาเรื่องศีลของตนเพราะฉะนั้นจึงมีการเมื่อมีการขาดตกบกพร่องก็มีการแก้ไขปรับปรุงตัวไปสัญญาณจะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นผู้มีศีลเสมอกันการมีศีลเสมอกันทำให้ขาดความระแวงในกันและกันเป็นผู้เชื่อในความประพฤติปฏิบัติของกันและกันว่าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเข้ากันได้สนิทสนมไม่มีความระแวงในกันและกันอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือทิฏฐิสามัญญตาความเป็นผู้มีความคิดความเห็นเป็นแนวเดียวกันหรือเสมอกันความเป็นผู้มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันนี้เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นในความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างออกไปก็เป็นเหตุให้แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องความเห็นจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนความเห็นจะลงรอยเดียวกันว่าเชื่อเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นหลักสำหรับตั้งว่าทุกคนผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่มีความคิดความเห็นตามแนวที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วทีนี้ถ้าผู้มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปจากหลักอันนี้ที่เขาว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าความคิดเห็นแตกต่างกันไปเมื่อความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปอย่างนี้การอยู่รวมหมู่รวมคณะย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมมีความแตกแยกคนออกไปเป็นหรือว่าผู้รู้อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เป็นยอดของศาสดารู้จริงเห็นแจ้งทุกสิ่งผ่านแล้วตรัสสอนไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราผู้เป็นปุถุชนไปค้านว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีอย่างนี้ก็ขัดเมื่อขัดกับหลักความจริงดังนี้แล้วความเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้ความอยู่เป็นหมู่ก็อยู่ไม่ได้ต้องมีความพัดพาดแตกแยกกันออกไปเพราะมีความคิดความเห็นแตกแยกต่างกันออกไปอย่างที่มีนิทานที่ท่านเล่าประกอบอย่างว่ามีนกกระจาบฝูงหนึ่งไปกันไปลงกินข้าวของชาวนาในเมื่อข้าวมันออกรวงข้าวกำลังสุกนกกระจาบก็พากันบินไปเป็นฝูงลงกินข้าวของชาวนากินชาวนาก็เอาตะข่ายมาขึงไว้แล้วก็ไล่นกบินขึ้นนกฝูงนั่นก็บินขึ้นไปติดตะข่ายในพานเจ้าของนานั้นแต่ในนกเหล่านั้นต่างก็มีความเห็นพร้อมเพรียงกันว่าเรารวมกำลังกันบินขึ้นพร้อมๆกันก็สามารถนำตาข่ายนั้นขึ้นไปติดไว้บนยอดไผ่
แล้วก็พากันบินลอดลงมาหายจากความตายคือหลุดพ้นจากความตายไปได้แต่มาคราวหลังมาคราวหลังก็ลงมากินข้าวของชาวนาชาวนาก็เอาตาข่ายดักไว้อีกทีนี้ก็บินขึ้นทีละตัวสองตัวแล้วก็ต่างเถียงกันว่าข้าวก่อนนั่นข้าตัวเดียวที่บินขึ้นมีกำลังเพื่อนบินขึ้นได้ฟ้าเอาตาข่ายขึ้นไปได้พวกเองไม่ได้ทำเสียงกันไปเสียงกันมาไม่พร้อมใจกันบินขึ้นตกลงก็เป็นอาหารของในชาวนาของนายพรานที่เอาข่ายมาดักนั้นไปนี่เรียกว่าความไม่พร้อมเพรียงความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ถึงความวิบัติเสียหายตายไปได้แต่ถ้ามีความพร้อมเพรียงกันทำให้เกิดความสุขความสบายความสามัคคีกันเป็นอย่างดีดังนั้นในศาลานิยธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสอนแก่ภิกษุในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นจึงให้มีเมตตาทางกายกรรมมีเมตตาทางกายมีเมตตาทางวาจามีเมตตาทางจิตเรียกว่ามีเมตตาจิตต่อกันและแบ่งปันลาภที่เกิดขึ้นจะเดียแบ่งปันลาภให้แก่กันและกันสม่ำเสมอสมเพื่อถึงกันไปแล้วก็รักษาศีลให้มีศีลสามัญตาคือมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิคือความคิดความเห็นเสมอกันเมื่อทำทั้งหกอย่างนี้ทำให้เกิดให้มีขึ้นในหมู่ใดในคณะใดนั่นว่าเป็นศาลานิยธรรมคือทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันปิยกรณะคือเป็นธรรมที่ทำให้เกิดมีความรักให้สนิทสนมกันที่ให้เกิดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันสะสมเพราะเพื่อกูลซึ่งกันและกันไม่เป็นที่วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันถึงซึ่งความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันนี่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความเจริญที่นี่เมื่อเราดูส่วนภายนอกดังนั้นแล้วเรากลับเข้ามาดูส่วนภายในดูส่วนภายในคือดูสังขารร่างกายของเราพิจารณาในร่างกายสังขารของเราเองว่าในร่างกายสังขารของเราซึ่งมีอาการ32มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นไปถ้าอาการ32นี้เกิดไม่กลมเกลียวไม่สม่ำเสมอกันติดแตกแตกต่างกันไปส่วนนั่นเป็นอย่างนี้ส่วนนี้เป็นอย่างนั้นไปความสุขก็เกิดมีขึ้นไม่ได้มีแต่ได้รับความทุกข์ถ้าส่วนต่างๆของร่างกายมีจะเป็นปกติสบายก็ทำให้เกิดความสบายแก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นอันนี้ก็ดูภายนอกเข้ามาดูภายในภายในคือดูสังขารร่างกายของเราของเจ้าของเองยิ่งที่เรามาทำสมาธิภาวนาก็ยิ่งต้องการความเป็นหนึ่งนี่คือความที่จิตใจของเราเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้ทำจิตใจของตนให้รวมลงเป็นหนึ่งที่ให้รวมลงเป็นหนึ่งนั้นก็เพื่อให้จิตมีพลังสามารถที่จะพิจารณาดูส่วนต่างๆเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆไม่รวมลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวเราจะพิจารณาส่วนไหนต่างๆก็เห็นไม่ได้ชัดเพราะฉะนั้นจึงพยายามที่มาทำสมาธิภาวนาก็ต้องการให้จิตมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวรวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพื่อ จะได้พิจารณาสังขารร่างกายของเจ้าของให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าสังขารร่างกายของเจ้าของนี่เองเป็นที่หลอกลวงเจ้าของเองและก็เป็นที่ทำให้เจ้าของลุ่มหลงมัวเมาถ้าเราตั้งจิต
ป็นหนึ่งรวมลงเป็นหนึ่งพิจารณาดูจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามผู้เฒ่าผู้แก่อะไรก็ตามพิจารณาสังขารร่างกายของเจ้าของว่าสังขารร่างกายอันนี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีใครที่จะคงทนยั่งยืนอยู่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพระองค์ก็เป็นไปตามกฎธรรมดาคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ดับคือคุณความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสทราบความจริงแล้วประกาศสัจธรรมไว้นานั้นเป็นความยั่งยืนอยู่ตลอดกาลนานไม่ว่าการไหนไม่ว่าสมัยไหนหลักความจริงอันนั้นยังคงอยู่แม้แต่สมัยที่พระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาหรือว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันไปแล้วสภาพความจริงอันนั้นก็คงเป็นความจริงอยู่อย่างที่ว่าสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็เป็นความจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ในสมัยโน้นตั้ง 2-3,000 ปีมาแล้วความนั้นหลักของความจริงนั้นก็คงเป็นความจริงอยู่จะตั้งบัดนี้และในต่อไปอนาคตการก็ยังคงสภาพความจริงอยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงแสดงหมวดธรรมต่างๆที่เป็นเอกภาพหมายความถึงให้รวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวไม่ว่าบ้านเมืองไม่ว่าวัดวาอารามสถานที่อะไรต่างๆก็ตามที่เป็นชนหมู่ชนก็ไปอยู่อาศัยกันพึ่งพาอาศัยอยู่จะต้องมีความเป็นมีความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความคิดความเห็นไปในแนวเดียวกันเพื่อปรับปรุงส่งเสริมส่วนต่างๆเหล่านั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับถ้ามีความเห็นขัดแย้งกันก็มีความทำลายแตกสลายไปคงทนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกิรณียธรรมมาบำเพ็ญสารานิยธรรมคือนำเอาสารานิยธรรมมาประพฤติปฏิบัติตามตอดสั้นลงไปก็มีอยู่4ข้อคือมีความเมตตาต่อกันก็แบ่งปันกันกินแบ่งปันลาภแบ่งปันปัจจัยมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันเมื่อนำไปพินิจพิจารณาสอบสวนทบทวนดูหาเหตุหาผลดูว่าหลักธรรมทั้ง6คือมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแบ่งปันกันจริงมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญขึ้นเพียงใดแต่ถ้ามีความมีศีลก็ไม่เสมอกันมีความตนีเหนียวแน่นมีความเฉลียวเฉลี่ยแบ่งกันให้ใจกันเลยกันหรือว่า มีทิฏฐิไม่ลงกันก็เป็นเหตุให้เกิดความอุบัติอย่างที่ท่านเคยเล่าเปรียบเทียบเรื่องความเห็นไม่ลงกันคือว่ามีเจ้าเมืององค์หนึ่งต้องการอยากดูตัวอุบัติเพราะว่าถ้าอุบัติลงจะทำให้บ้านเมืองพินาศล่มจม ก็ต้องการอยากเห็นตัวอุบัติมันเป็นอย่างไรมีทำไมจึงมีฤทธิ์เดชมากนักก็ประชุมเสนาอำมาตย์ทั้งหลายแล้วก็ถามว่าในที่ประชุมนี้ใครเคยเห็นตัวอุบาทบ้างถามคนนั่นถามคนนี่เรื่อยไปก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเคยพบเคยเห็นตัวอุบาทอย่างเราจะถามกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันตัวอุบาทก็ไม่เคยเห็นกันเมื่อไม่เคยเห็นกันขัตติยมานะคือมานะของกษัตริย์เมื่อตั้งใจลงจะเห็นอันใดจะดูอันใดต้องเห็นให้ได้เพราะฉะนั้น จึงบังคับให้เสนาบดีคนหนึ่งไปหาตัวอุบัติมาถวายให้ดูเสนารับสั่งแล้วแม้ตัวจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็เกรงอัจฉริยะจึงพยายาม
เที่ยวค้นหาโดยอุบัติไปทุกทิศทุกทางแสวงหาถามที่ไหนที่ไหนถามหาโดยอุบัติก็ไม่มีใครเคยเห็น เมื่อถามไปจนกระทั่งก่อนใจว่าเห็นจะไม่มีทางรอดกลับไปก็ตายเพราะพระราชาจะต้องประหารชีวิตเราไหนจะตายก็ไปตายที่ในป่าจะดีกว่าโดนดันกันไปในป่าเพื่อจะให้ถึงความตายก็ไปพบกับฤาษีองค์หนึ่งที่จำศีลภาวนาอยู่ในป่าก็เข้าไปเรียนถามท่านว่าท่านมาอยู่ป่านมนานกาเลเคยเห็นโดบาทมั้งไหมฤาษีก็บอกว่าเคยเห็นเมื่อพอเจ้าฤาษีบอกว่าเคยเห็นก็ดีใจจึงถามว่าตัวมันอยู่ที่ไหนให้ตาไปดูฤาษีก็บอกว่ามันจับยากหน่อยถ้าท่านต้องการอยากได้ตัวมันไปก็ให้ไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาแต่ว่าต้องปิดให้ดีทางหนึ่งก็ขังข้อคือมีข้อปิดไว้เปิดปากมาแล้วอาจจะมาเอามาให้อาตมาจะเข้าไปในกระท่อมจะเรียกตัวอุบาทมาเข้าในกระบอกไม้ไผ่นี้เอาไปเปิดให้พระราชาดู อำมาตย์คนนั้นก็ดีใจไปตัดไม้ไผ่มาให้ฤาษีฤาษีก็เข้าไปในกระท่อมเรียกตัวอุบาทเข้ามาในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไม้อุดไว้ให้ดีถือออกมาบอกกับเจนาว่าท่านอย่าไปเปิดดูเป็นอันขาดในระหว่างเดินทางถ้ามันออกตัวบาดมันหนีไปได้คราวนี้มันจะไม่กลับมาอีกมาให้เห็นอีกท่านจะต้องไปเปิดในถ้ำกลางเทนาอามาตต่อหน้าพระมหากษัตริย์ดูกันเทนาบดีรับคำของฤาษีแล้วได้ตัวอุบาทแล้วก็นำกระบอกไม้ไผ่นั้นกลับไปไปทูลไปเข้าไปเฝ้าพระราชาบอกว่าได้ตัวอุบาทมาแล้วพระราชาก็ให้ประชุมเสนาอามาตย์มาพร้อมเพรียงกันเสนาบดีที่ไปนำตัวอุบาทมานั้นทูลว่าจะเปิดโดยเฉพาะไม่ได้ต้องเปิดในท่ามกลางที่ประชุมนี้ถ้าเปิดโดยเฉพาะเวลามันหนีออกไปจะตามจับได้ยากหรือจับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเจนาบดีมาประชุมพร้อมกันแล้วก็รับสั่งให้เปิดกระบอกไม้ไผ่นั้นกระบอกไม้ไผ่มันยาวลึกมองหาตัวบาดไม่เห็นมันออกมาเปิดแล้วก็มองลงไปต่างคนต่างมองให้คนนั่นมองให้คนนี่มองจ้องเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่มันมืดบางคนก็เห็นเป็นอึ่งอ่างบางคนก็เห็นเป็นตัวจิ้งจกบางคนก็เห็นเป็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้ไม่ลงกันไม่มีความเห็นเป็นอันเดียวกันเกิดทะเลาะกันขึ้นว่าเสนาอำมาตย์บดีที่เข้าที่แก่ตาไม่ดีมองดูก็เห็นเป็นตัวอย่างหนึ่งส่วนที่พวกยังหนุ่มยังน้อยมีตายังดีมองไปก็เห็นเป็นตัวอีกอย่างหนึ่งไม่ลงกันเถียงกันจะวางมวยกันในท่ามกลางสันนิบาตนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้เอาผ่ากระบอกไม้ไผ่นั้นออกดูว่าตัวอุบาทนั้นเป็นอย่างไรเมื่อผ่าออกไปดูก็เห็นตัวอุบาทมันนอนอยู่ตัวอุบาทที่เห็นนั้นคืออะไรคือชานหมากธรรมดานี่เองแต่ว่ามันอยู่ลึกเมื่อมองดูยังมืดในมันเป็นมืดคนหนึ่งมองเห็นเป็นอึ่งอ่างคนหนึ่งมองเห็นปีนเป็นปูเป็นกบเป็นเจียดอะไรไปไม่ลงกันก็เถียงกันแต่เมื่อผ่าออกดูแล้วแทนที่จะเป็นสัตว์ต่างๆดังที่เห็นกันแต่ในแรกมันกลายเป็นสันหมากไปนี่แสดงให้เห็นความเห็นไม่ลงรอยกันทิฏฐิคือความเห็นไม่ตรงกันเพียงแต่ตอนนั้นก็ยังจะเกิดให้เกิดเหตุวิวาทบาดหมางทำร้ายซึ่งกันและกันขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่อง ความเห็นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นไม่ลงกันนี้
ท่านจึงเปรียบเหมือนกับตัวอุบัติถ้ามันลงในที่ใดแล้วจะทำให้เกิดแตกแยกกันออกไปไม่ว่าแต่สามีภรรยากระทั่งลูกทั้งหลานก็แตกแยกกันออกไปเพราะความเห็นไม่ลงกันเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันความเห็นเหมือนกันความเห็นที่เหมือนกันก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าคนสมัยนี้ก็แปลงอีกคือยัดเยี่ยงคำสอนของพระองค์เสียว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ก็ผัดเรียกว่าความเห็นแตกแยกกันทิฏฐิไม่ลงกันเมื่อทิฏฐิไม่ลงกันอย่างนี้อยู่รวมกันไม่ได้แตกแยกกันออกไปในหมู่ในคณะก็แตกแยกกันออกไปเพราะฉะนั้นเราท่านทุกคนก็พิจารณาดูแล้วก็แล้วกันว่าเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งเป็นหลักความจริงว่ามีความจริงเพียงใดเรานำไปพินิจพิจารณาดูด้วยสติปัญญาของเราเราก็พอเห็นเองได้เองตามสติกำลังของเราไป ยิ่งทำขึ้นมากหรือว่ายิ่งมาทำทางจิตทางใจของเราให้สงบระงับได้ก็เหตุผลอะไรมากมายขึ้นเราก็ยิ่งเห็นหลักความจริงเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ที่เราได้กระทำได้ประสบได้พบมาหลักความจริงเป็นอยู่อย่างนั้นจะฝืนหลักความจริงไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นหลักธรรมว่าทั้ง6ประการดังที่นำมาชี้แจงแสดงสู่ฟังโดยย่อนี้ก็เพื่อให้นำไปพินิจพิจารณาใกล้ควรดูคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนมีความเมตตาต่อกันมีความสงเคราะห์เพื่อคุณซึ่งกันและกันมีการมีรักษาศีลเสมอกันมีความทิฏฐิคือความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทางการประพฤติปฏิบัติของตนหรือในสำนักของตนจุดๆไปได้แสดงธรรมะปริยายมาพอสมควรจะเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไม่เข้าใจรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงการเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยเราจะเรียกว่าพระเทศน์ไม่รู้เรื่องไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงธรรมะครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็องค์พระเทศน์เนี่ยก็ไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเหมือนกันองค์ที่เทศองค์ที่บรรยายก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องพระเทศอะไรก็ไม่รู้เรื่องเทศอะไรไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความง่วงนอนเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความปุ่งซ่านก็อยากจะเลิกฟังบางทีก็ว่าไปเที่ยวดูโขนดูหนังตาแจ้งกว่าอะไรเงี้ยก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็เทศฟังเทศไม่รู้เรื่องเหมือนกับพวกเราอย่าคิดว่าการฟังเทศไม่รู้เรื่องเราก็เลิกฟังดีกว่าที่ไหนไม่รู้เรื่องก็ไม่ตั้งใจฟังถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่รู้เรื่องกันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ฟังธรรมะเริ่มต้นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ฟังไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดมีความเข้าใจฉุกคิดเป็นข้อคิดบางคำทุกสะกิดใจเราจะเป็นอุทาหรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนอย่างคนกินเหล้าพระท่านเทศน์ว่าอ๋อกินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยเอ้คนกินเหล้าฟังจริงนะกินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อกินเหล้ามันได้แต่น้ำอย่างเดียวมันมีแต่ทำลายไม่มีความเจริญเลยไม่มีวิตามินไม่เหมือนกินขนมกินข้าวเนี่ยธรรมะก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเราจะได้ท้อถอยว่าการฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็ฟังต่อไปก็เข้าใจไปเอง

ก็คนเรายังฟุ้งซ่านอยู่จิตมันยังไม่สำรวมในการฟังจิตมันไม่สำรวมในการฟังมันก็ฟังแบบไม่รู้เรื่องแต่เราพอจิตเราสำรวมในการฟังมีสติพอทำสมาธิแล้วเนี่ยพอมีสมาธิในการฟังธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะรู้เรื่องเริ่มเข้าใจในหลักธรรมเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นั่นแหละเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันยังไม่สงบแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็ระลึกถึงย้อนหลังไปสู่อดีตเพราะธรรมดาคนเราไม่ได้ย้อนไปดูอดีตลึกซึ้งคือรู้หยาบอดีตลึกซึ้งไม่มีก็ย้อนไปดูอดีตที่ตัวเองเกิดมาจากครรภ์แม่เห็นตัวเองที่อยู่ในท้องแม่นอนอยู่ในสภาพใดเนี่ยจิตมันไปรู้ถึงนอนอยู่ในสภาพใดอยู่อย่างใดพ่อแม่มาคลอดมาแล้วพ่อแม่มีความทุกข์อย่างไรแล้วออกมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างไรเนี่ยคลอดมาแล้วเนี่ยมีความลำบากอะไรก็นั่นเนี่ยจริงใจเลยรู้ว่าพ่อแม่ต้องผูกพันกับเราเนี่ยเสียสละเพราะเราเนี่ยมากมายก็เกิดซาบซึ้งในบุญคุณพ่อแม่ก็ถึงกับน้ำตาไหลอันนี้คือหมายถึงว่าเริ่มรู้เรื่องแล้วบุญคุณพ่อแม่คนที่ใจหยาบที่ใจบาปหยาบช้าเนี่ยจะเนรคุณพ่อแม่ก็เพราะมันไม่ละเอียดอ่อนใจเขาพวกคนนั้นยังไม่มีธรรมะยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้เข้าถึงธรรมมันก็ไม่ระลึกถึงคุณพ่อแม่ได้เลยฉะนั้นจิตใจคนเราจึงต่างกันนะบางคนละเอียดอ่อนเกิดมาไม่รู้จักรักพ่อรักแม่รู้จักบุคคลพ่อแม่คิดจะตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทำทางโลกมันได้ก็เอาทางธรรมบวชเรียนให้ปฏิบัติให้เห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็นำพ่อแม่เข้าสู่ศีลธรรมแล้วก็ถือว่าก็หาวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะช่วยพ่อแม่เพื่อตอบแทนให้อย่างสูงสุดพอไม่ใจละเอียดอ่อนแล้วมันก็คิดในแง่ดีอ่ะคิดในเรื่องทางบวกในทางดีไม่ได้คิดในเรื่องทางลบฉะนั้นการฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันท่านพูดถึงเรื่องธรรมปรมัตถ์ปรมัตถธรรมนะทำไมจึงต้องพูดนะพูดทำไมพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช่ธรรมดาคนสามัญปุถุชนผู้ยังอยู่ในโคลนตมยังไม่รู้เรื่องหรอกพวกเราบัวใต้น้ำเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนอกจากบัวที่ปริ่มใกล้จะพ้นน้ำแล้วก็ใกล้จะบานน่ะก็รู้เรื่องทำไมคนเหมือนกันทำไมฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเราเป็นหญิงเหมือนกันเป็นชายเหมือนกันทำไมคนหนึ่งฟังรู้คนหนึ่งฟังไม่รู้ก็เพราะอะไรก็เพราะสติปัญญาต่างกันตรงที่เราไม่ได้พิจารณาตามธรรมนั่นเองคือลักษณะภูมิปัญญาของคนนี่ต่างกันมากภูมิปัญญาบางคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีความโลภเข้าครอบงำมีความโกรธเข้าครอบงำมีความหลงเข้าครอบงำมุขังตกอยู่ในความโลภเข้าครอบงำเนี่ยเหมือนกับคนบางคนในที่โลภยึดทรัพย์ตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ไปไหนละจะเฝ้าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเฝ้าลูกเฝ้าหลานพอบ้านพอเรือนใครจะชวนไปไหนจะไม่ไปทั้งนั้นแหละฉันห่วงอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอันนั้นมีความโลภความหลงเป็นอารมณ์คนพวกนี้เราฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแก่ก็แก่ตะกายใจไม่แก่ใจยังพลิ้งอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะสนุกยังอยากจะเพลิดเพลินทั้งโลกแต่ก็ไม่เจียมบอดี้เขาว่างั้นนะไม่เจียมสังขารไม่คิดว่าเราแก่แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องจิตก็ออกนอกหมดถ้าฟังเพลงฟังอะไรมันก็รู้สึกว่ามันสบายใจเพราะภาษาศัพท์พวกนั้นมันง่ายไอ้ภาษาศัพท์ธรรมะเนี่ยมันเป็นภาษาศัพท์ดับทุกข์ทำไมจึงจะฟังธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยฟังยากก็จริงไม่เข้าใจก็จริงแต่เป็นธรรมดับทุกข์อย่างเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอายตนะเนี่ยเขาพูดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของตัวเราโดยตรงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าอย่างเงี้ยอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6อย่างที่หลวงปู่พูดอายตนะภายนอกก็เป็นบ่อเกิดที่นำสื่อสารที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่จะรับรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีมันไม่มีสิ่งมีสื่อเป็นสื่อรับเช่นอายตนะ
ายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีรูปมีเสียงมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมลมเราจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกก็จริงแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมีสติเนี่ยเราก็มาใช้เป็นธรรมะเช่นรูปเราก็เอามาใช้ด้วยการมองดูตาดูรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็มาสัมผัสกับอายตนะภายในเมื่ออายตนะภายในรับแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่ออายตนะภายในรับแล้วก็เอามาปรุงแต่งในสิ่งที่ดีเอามาทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่รับพอเห็นได้ยินเสียงเสียงไม่ดีเราก็เกิดความปรุงว่าไม่ชอบใจเสียงนี้พอเห็นรูปว่ารูปนี้ไม่พอใจในรูปนี้อะไรเงี้ยหรือเห็นรูปนี้กับพอใจหลงไหลในรูปนี้ได้ยินเสียงกับหลงไหลในเสียงนี้ดมกลิ่นกับพอใจในกลิ่นนี้อะไรเงี้ยครับความจริงแล้วสิ่งพวกนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักว่าได้ลิ้มรสสักแต่ว่าได้สัมผัสสักแต่ว่าได้แค่คิดนึกแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมปรมัตถ์ที่ฟังแล้วก็ง่วงนอนแต่ที่จริงถ้าคนรู้ถึงขั้นนี้หมายถึงคนที่รู้ละเอียดอ่อนก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจสามารถแก้ทุกข์ตัวเองได้พอมีความทุกข์ยากลำบากใจอย่างไรก็คิดถึงธรรมะก็สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ธรรมปรมัตถ์จึงเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นธรรมที่ยากหน่อยแต่ก็เป็นธรรมดับทุกข์เช่นเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยให้รู้เรื่องรูปรู้เรื่องเวทนารู้ซึ่งสัญญาหรือเรื่องสังขารไปรู้ทำไมรู้เลยจะได้อะไรขึ้นมารู้สิ่งพวกนี้เนี่ยคือจิตไปรู้เมื่อจิตไปรู้สิ่งพวกนี้แล้วมันทำให้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญาเกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความรู้พวกนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราใจไม่วอกแวกทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นคนมารู้ธรรมะถึงขั้นนี้หมายถึงว่ามีความตั้งใจแล้วมีสติมีปัญญามีความตั้งใจดีแล้วศรัทธาสูงส่งแล้วเนี่ยจึงจะศึกษาเรื่องขันธ์ห้าแต่คนที่รู้เรื่องขันธ์ห้าเนี่ยหมายถึงรู้ทางดับทุกข์ทางไปพระนิพพานไม่ใช่ทางไปเป็นอันธพาลไม่พยายามที่จะแก้ความโกรธตัวเองนี่คนมีทุกข์มากเรื่องความโกรธความโกรธนี่เป็นทุกข์มากเลยโกรธแล้วไม่มีความสุขเลยความโลภเป็นทุกข์มากความอยากเป็นทุกข์มากความหลงไม่รู้ตัวตนเองเนี่ยเป็นทุกข์มากกินไม่รู้นอนไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่าหลงในสภาวะที่เป็นอยู่ไม่ได้พิจารณาคือถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องขันธ์ห้าแล้วเนี่ยขันธ์ห้าก็มีรูปมีกองแห่งรูปเนี่ยถ้าเราพิจารณามันก็เห็นความจริงไปเห็นความจริงมันก็ไม่หลงว่าอะไรมีบ้างอยู่ในกายเราขันธ์ห้าอะไรมีบ้างมีรูปประกอบด้วยอะไรรูปประกอบด้วยธาตุมีอะไรบ้างธาตุมีในร่างกายเรามีน้ำมีดินมีไฟมีลมคนเราเนี่ยตอนเป็นนะตอนเป็นน้ำหนักสมมติน้ำหนัก55 กิโลเนี่ยน้ำหนัก55 กิโลช่างเป็นเนี่ยพอตายแล้วตกก็ไปต้อง60 กว่ากิโลยกไม่ไหวเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมไอ้คนเราที่เบาอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีธาตุลมธาตุไฟพอดับจิตแล้วหมกหัวหนักเหมือนผีใช่ไหมเวลาไปหามคนโอ้โหหนักจริงจริงใช่ไหมคนนี้เมื่อก่อนทำไมมันไม่หนักแต่เวลาตายแล้วทำไมหนักหนักเหมือนผีมันหนักจริงๆเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมเหมือนเหล็กเนี่ยเหล็กเราชั่งแล้วสมมติกิโลหนึ่งอย่างเงี้ยชั่งแล้วกิโลหนึ่งพอเราเข้าไฟแล้วเราเผาไฟแล้วร้อนแล้วเรามาใส่กิโลชั่งกิโลเนี่ยเหล็กเหลือแค่แปดขีดไม่ถึงกิโลไอ้เหล็กร้อนเนี่ยมีไฟพยุงอยู่มีธาตุไฟอยู่เนี่ยยังลดเลยยังหนักน้อยลงแต่ถ้าเหล็กมีแต่ธาตุดินไม่มีธาตุไฟเลยเนี่ยเหล็กก็หนักกว่าฉะนั้นเมื่อพิจารณาเรื่องธาตุก็เป็นอย่างนี้ว่าสังขารร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าเรายึดมากแล้วเราก็ไม่ทิ้งอะไรเลยเราก็ไม่ให้อะไรกับใครเลยเราก็หวงแหนทุกอย่างเพราะเราหวงธาตุ
เราหวงกายเราหวงใจเราไม่ยอมอุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาแล้วไม่อุทิศตนให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมเพราะเราหลงอ่ะไอ้นี่หลงธาตุสี่หลงกายเราหลงว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อหลงอย่างนี้แล้วนะการเสียสละที่จะมาทำความดีก็ไม่มีวันเลยไม่ทำเลยเพราะความหลงนี่เนี่ยความหลงธาตุสี่นี่เองหลงบ้านหลงเรือนหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลงหลานก็คือหลงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยก็เรียกหลงรูปเมื่อหลงรูปแล้วมันก็ขาดสติก็พยายามกอบโกยพยายามที่จะสะสมแต่สิ่งพวกนี้ขึ้นมาผลที่สุดแล้วกองแห่งรูปนี่ก็แตกสลายเราก็เอาไปไม่ได้ให้พิจารณาขันธ์ห้าว่ากองแห่งรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรพระเจ้าท่านบอกว่าเห็นเป็นพระไตรลักษณญาณเห็นว่าเกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เป็นห่วงมันก็เป็นทุกข์รักษามันก็เป็นทุกข์บอกว่ากายของเรานี่มีเป็นคลังของโลกเป็นคลังที่เก็บโลก108จำพวกโลกหูโลกตาโลกหืดโลกดีซ่านโลกทุกอย่างในร่างกายนี่เขาเรียกโลก108จำพวกทุกวันเช่นโรคมะเร็งโรคเอดอะไรนี่จึงเป็นโรคร้ายแรงที่คนกลัวเนี่ยถ้าถือว่าเป็นคลังของโลกหรือเป็นรังของโลกเป็นที่อยู่ของโลกฉะนั้นกองแห่งรูปนี้จึงเป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์มากมันไม่มีโรคตอนที่ยังไม่มีโรคก็ยังไม่มีทุกข์นะตอนยังเดินได้กินได้ไปไหนมาไหนเที่ยวสนุกสนานเนี่ยโอ้มันรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายเราก็ยังแข็งแรงก็ชุ่มกระชวยรู้สึกว่าเรายังไม่คิดอะไรเลยแต่พอมีโรคเข้ามาสักอย่างเดียวเนี่ยคนจะฟุ้งซ่านทันทีเลยใจจะเหเร่ร่อนทันทีใจจะสับสนเช่นบางคนเป็นอัมพาตปุ๊บไปอย่างเงี้ยโอ้เคยใจสนุกลื่นเริงกลายเป็นทุกข์อย่างหนักเพราะผิดหวังไม่สมหวังต้องมานอนทรมานบางคนเป็นแค่ตาหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์ถ้าจะผูกคอตายตาว่าเป็นต้อแล้วตายแล้วตาละบอดแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วผูกคอตายดีกว่าเนี่ยกองแห่งรูปมันเป็นทุกข์แค่ตาเป็นต้อหน่อยเดียวจะผูกคอตายบางคนไม่ต้องหลักสิวเป็นขึ้นที่หน้าเม็ดโตหน่อยเดียวโอ้ยส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกตายแล้วฉันหน้าฉันเสียแล้วใครมาดูก็ไม่ได้แล้วก็นี่เกิดความเป็นทุกข์มากเลยเพราะทุกข์แห่งกองแห่งรูปเพราะเราหลงว่ามันเป็นสิวก็ไม่คิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปได้แต่เพราะความรักความห่วงกองแห่งรูปมันเนี่ยเราจึงได้หลงไปยึดมันว่าเป็นของเราแล้วก็พยายามหวงแหนรักษาไม่ให้มันพิรุษแต่จะทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกคนจะทุกข์มากเลยหน้าเนี่ยสำคัญมากของเราน่ะหน้าตาเนี่ยพออะไรไปกีดไปวิ่วไปลอยหน่อยเดียวบางคนกระขึ้นหน้าหน่อยตายแล้วเงี้ยฉันแก่แล้วฉันไม่สวยแล้วเงี้ยบางคนเกิดมามีปานบางคนมีปานดำขึ้นที่หน้าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่อาภัพเอาแป้งมาทาเท่าไรไอ้ปานนี่มันก็ยังไม่สุดไปสักทีก็เกิดความเป็นทุกข์จริงๆไอ้ส่วนอื่นก็ดีหมดแต่ไอ้ส่วนหน้าไม่ดีจริงๆก็เป็นปมด้อยของชีวิตนึงว่ากองแห่งรูปนึงทำให้เกิดทุกข์ในเมื่อไม่สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ยิ่งคนมันฟ้องตัวเองเยอะเลยเหมือนเป็นกรรมเก่านะอย่างบางคนเกิดมาเนี่ยแหมปากแหว่งอย่างเงี้ยโอ้โหปากแหว่งไปเย็บแล้วก็ยังมีรอยจมูกบี้อะไรเงี้ยแหมมันจมูกบี้เกิดมาไม่เหมือนเขาจมูกบี้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีมันไม่สวยมันไม่หล่อเนี่ยเกิดมาผิดซะแล้วแก้ไงก็ไม่ได้สมัยนี้เขาก็แก้ได้ก็ไปเสริมจมูกเอาพลาสติกใส่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมาจมูกด่งสวยเลยบางคนบอกแม่ฉันอยากจะทำจมูกอย่างเธอบ้างแต่หารู้ไหมว่านั่นเนี่ยไอ้ความสวยเนี่ยคือความทุกข์แล้วล่ะพอได้จมูกไอ้นี่มาคนนี้เป็นทุกข์จริงๆเลยกลัวจะไปชนโน่นกลัวจะไปชนนี่กลัวมันจะฟิตจะเกิดเน่าโอ้จะทำยังไงเนี่ยตายมองหน้าใครไม่ได้กลัวบางทีก็ดีใจเมื่อเขาเห็นชมว่าจมูกสวยแต่ไอความรู้สึกข้างในก็ถ้าเกิดจมูกกูเน่าทำยังไงเนี่ยมันผูกคอตายแน่เลยไอใจหนึ่งก็ถ้าหากมันสวยต่อไปก็อยากจะอยู่ให้คนเห็นจมูกเรา
แต่ถ้าเกิดจมูกมันเน่าก็ตายซะดีกว่าผูกคอตายที่แล้วมันก็ทุกข์แห่งกองแห่งรูปเลยถ้าเราหลงมันน่ะถ้าเกิดมันเน่าขึ้นมาเนี่ยเราอยู่อย่างเก่าๆเราก็ยังมีสุขกว่าฉะนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์บางคนเนี่ยไปเสริมหมดทุกอย่างเลยดึงมันหมดหน้ากันดึงให้เต่งขึ้นมาไอ้คนเราเนี่ยไอ้ผิวไอ้เซลล์ในร่างกายมันเสื่อมแล้วจะไปดึงไงมันก็เสื่อมไปทำจมูกให้ดงไปดึงหน้าตึงไปดึงหน้าอกให้ตึงขึ้นมาเงี้ยมันก็ตึงไม่ได้มันก็เสื่อมทีนี้พอมันไม่ใช่เจอของจริงขึ้นมานี่นะไปโดนอะไรมันก็เจ็บปวดไปหมดบางคนกลายเป็นมะเร็งไปก็มีโหอีกคนนี้ไม่ต้องฆ่าตัวตายมันก็ต้องตายแล้วเพราะเราอยากสวยเพราะเราดิ้นรนให้ผิดธรรมชาติเพราะการปรุงแต่งของกองแห่งรูปนี่จึงเกิดทุกข์กันมากแล้วสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของวิทยาการก้าวหน้ายุควิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพบแต่ความทุกข์สิ่งพวกนี้มากเพราะมันไม่ใช่ธรรมะคือเราไปเสริมผิดนะไม่เอาธรรมะไปเสริมเติมแต่งคนเราถ้าพอใจในชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะพอใจในชีวิตได้มันก็มีความสุขยังอะไรพวกผิวดำไอ้พวกอะไรพวกเผาอะไรอินเดียแดงพวกนั้นอะโอ้มันไม่เสริมมันไม่นั่นนะมันไม่ทำหน้ามาให้ดีนะมันเอามีดกรีดกันถ้าเป็นสาวเป็นหนุ่มจะต้องมีดกรีดหน้ากรีดให้เวอะหวะได้คนนั้นสวยมากเท่าไหนหน้ายังเกลี้ยงอยู่นั่นถือว่าไม่สวยยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอรู้ว่าคนนี้เป็นสาวแล้วก็ทำพิธีการกรีดหน้ากันพอรู้เป็นหนุ่มทำการกรีดหน้ากันก็เพราะมันนิยมว่าไอ้หน้าเบาหวะนั้นมันสวยไอ้หน้าไม่เรียบคุกคระนั้นมันสวยไอ้คนหน้าเรียบๆนั่นคือไม่สวยนะมันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นมันก็เห็นว่าอย่างนั้นดีไอ้เรานี่มันยึดถือว่าต้องหน้าเลื่อมๆต้องหน้าเกลี้ยงๆไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่คุไม่คระไม่เป็นอะไรเงี้ยจึงจะสวยพออะไรไปสะดุดหน่อยก็เป็นทุกข์อีกเงี้ยแต่ถ้าคิดแล้วมันคิดอย่างไอ้พวกคนเผ่าชาวเผ่านั้นดีกว่าเหมือนกันพอหน้ามันเท่ากับเลี่ยมมันต้องไปกรีดให้มันก็เลยไม่ต้องเสริมสวยอะไรมันไม่ต้องเสียค่าเสริมสวยมันทำให้หน้าคลุกคละก็ถือว่าสวยละไอเรานี่ไม่งั้นถ้าหน้าคลุกคละเลยเป็นทุกข์ต้องให้หน้าเลื่อมๆอยู่เรื่อยต้องโปกันอยู่เรื่อยบางคนเนี่ยโอ้กว่าจะออกจากบ้านไหนโปแล้วโปอีกยิ่งอายุมากๆหน่อยยิ่งพิถีพิถันเหลือเกินกลัวมันจะมีข้อบกพร่องให้คนอื่นเขาเห็นว่าไอ้ร่องรอยตรงไหนมันไม่ดีอะไรเงี้ยยิ่งตกตีนกาแล้วยิ่งฉาบใหญ่เลยครั้งนี้อันนี้ถ้ากองแห่งรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆนะถ้าคิดขึ้นมานะยิ่งเราอยู่กับคู่สามีภรรยายิ่งทุกข์ใหญ่เลยอย่านึกว่าเป็นสุขนะเกิดเราแต่งงานในตอนไหนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็รู้สึกว่าอะไรมันก็สมบูรณ์ที่เราจะให้ความสุขอะแต่พอแก่แล้วอะไรมันก็เสื่อมสมรรถภาพยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เลยยิ่งอยู่กันไปนานวันยิ่งเป็นทุกข์เพราะเราจะเอาความสุขทางกายยังมีลูกมีอะไรเข้าไปบางคนก็พยายามจะทำให้เป็นสาวขึ้นมาใหม่ก็เป็นทุกข์ว่ากลัวสามีนี่จะเบื่อจะเหนื่อยจะหน่ายจะไปเห็นคนสาวใหม่ให้คนสาวใหม่มันไม่ต้องทำอะไรมันชนะเราแหละแค่มันเข้ามาเสนอหน่อยเดียวมันเป็นสาวรุ่นหน่อยมันก็ชนะเราเสร็จแล้วเพราะสังขารมันใหม่กว่าเราไอ้เราก็เป็นทุกข์พยายามที่จะทำให้มันเป็นสาวใหม่ผลที่สุดเมื่อเรามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยมีแต่ทุกข์ในเรื่องของสังขารเพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะความร่วงโรยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันสาวอยู่ไม่ได้มันสวยอยู่ไม่ได้มันหนุ่มอยู่ไม่ได้พอถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ต้องจากกันต่างคนต่างเบื่อหน่ายต่างคนต่างมันหน่ายมันหนีกันไปเองอ่ะมันหันหลังให้กันแล้วก็งั้นเด้อแต่ก่อนโอ้ยจะไปทางไหนต้องตามติดแต่ข้างหลังไม่อยากมองแล้วเพราะว่าสังขารมันเสื่อมอันนี้จึงว่ามันทุกข์เพราะมีสังขารทุกข์เพราะมีรูปบางคนยังมันบางคนหลงเลยนึกว่ามันมีความสุขเพราะเมื่อหนุ่มเมื่อสาวมันก็ยังลืมตัวมันก็นึกว่าเป็นสุขแต่พอมันย่างวัยชราเข้ามาแล้วมันเห็นแต่ทุกข์หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์จะหนุ่มก็ดีจะสาวก็ดีแต่ถ้ามีโรคประจำกายแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นและคนเดี๋ยวนี้มีโรคประจำกายกันทุกคน
มันมีความทุกข์ปิดบังอยู่ในใจเรามีความทุกข์ซ่อนอยู่ในร่างกายเราไม่มีใครเลยที่จะไม่มีโรคไม่มีใครเลยที่จะไม่มีทุกข์ทีนี้คนเราไม่เห็นเองนะคือมันหลงสังขารมันหลงปรุงแต่งคือปรุงแต่งฉาบทามันคิดว่าในแง่ดีหมดตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยแต่ว่าไม่ได้นึกถึงอีกตรงข้อบกพร่องบกพร่องเราปิดไว้ตรงไหนไม่ดีเราปิดไว้ไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครรู้เนื่องเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสังขารเนี่ยจึงถูกปกปิดจึงถูกปกปิดแล้วจึงไม่เห็นทุกข์จึงได้ว่ามีความหลงมีความหลงจึงเป็นทุกข์นะบางคนเอ๊ะหลงยังไงไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยใครว่าหลงพระก็เทศอย่างโลกกลหลงเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ในโลกกลหลงเลยเทศทำไมอะไรก็มีโรคมีโกรธมีหลงเลยเป็นทุกข์ให้ออกเสียทุกคนก็เลยไม่เห็นทุกข์จะออกทำไมทุกคนก็เห็นเขาเป็นสุขกันทุกคนฉะนั้นถ้าชี้แจงโทษของมันแล้วมันโทษมากจริงๆในความหลงเนี่ยสมมติเรารักลูกเราเนี่ยแล้วหลงอยากให้มันมีอนาคตอยากให้ลูกเราเรียนดีเป็นเด็กดีถ้ากลายเป็นลูกเราเกิดเป็นเด็กปัญญาอ่อนมันเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากไม่อยากเห็นลูกคนอื่นนะพอเห็นลูกคนอื่นเขาร่ำเรียนเก่งมีความสามารถดีพอเห็นลูกเราโอ้ยเศร้าใจไม่มีใครจะทุกข์เท่ากับเรามีลูกไม่ดีถ้าลูกเรียนเก่งลูกมีสติปัญญาดีนั่นเราจึงจะภูมิใจถ้าเกิดลูกเกิดเลี้ยงลูกมาพิการอย่างเงี้ยถูกมาตาบอดเป็นโปลิโอเงี้ยโอ้โหบางคนนะคิดจะฆ่าตัวตายเลยหนีความทุกข์เพราะว่ามีลูกเขาคนเดียวกลายเป็นลูกพิการตัวเองหรือก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถเงี้ยทุกข์เพราะมีสังขารขึ้นมาอีกสังขารหนึ่งเมื่อตัวเองมีสังขารมีกองในรูปของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์แล้วพอมีมาอีกสังขารหนึ่งก็เฝ้าดูแลเฝ้าหวงแหนเฝ้ารักษาก็เป็นทุกข์อีกรูปหนึ่งอีกสังขารหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์อีกเป็นห่วงเป็นใยดิ้นรนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยดิ้นรนเดือดร้อนเพราะกองแห่งรูปอันนี้มีเงินเดือนไม่พอใช้มีเงินไม่พอใช้ทำงานทำการที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยกู้หนี้ยืมสินเหนื่อยเหน็ดเนี่ยเพราะมีกองแห่งรูปที่เราไปหลงรูปแต่พอรูปเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องรักษากันสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันแต่พอมีรูปเพิ่มมากขึ้นอีกมีกองแห่งรูปมากขึ้นอีกโอ้โหยิ่งทุกข์มากขึ้นเลยถ้าเกิดกลายเป็นเราลูกของเราเกิดไม่ค่อยเป็นเด็กสมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีความสุขในชีวิตนี้เลี้ยงลูกพิการเลี้ยงลูกโง่เลี้ยงลูกไม่ดีลูกลื้อลูกไม่รับความดีอะไรเลยเนี่ยพ่อแม่จะทุกข์ตลอดชีวิตคนเราเมื่อมามีความหลงของกองในรูปก็จะประสบพบแต่ทุกข์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่จะมั่นคงไม่ใช่ว่ารูปนี้จงเที่ยงนะจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้เป็นสาวอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เราไปสู่ความทุกข์มันเปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์ไปหมดเลยสมมติเรากินอาหารเนี่ยเดี๋ยวอาหารมันเปลี่ยนละมันเป็นทุกข์แล้วกินน้ำมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นทุกข์แล้วเรานั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่นานๆมันเป็นทุกข์เลยต้องขยับแล้วเรานอนอยู่อย่างนี้นอนนานๆไม่ได้ต้องขยับแล้วเราเดินอยู่นี้เดินไม่ได้เราต้องหยุดนั่งแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกองแห่งรูปนี่มันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเปลี่ยนได้สบายทีนี้เราก็เลยไม่เห็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแต่แล้วเลยไม่เห็นทุกข์อีตอนจะเปลี่ยนนั้นเราต้องพิจารณาทุกข์นะว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมจึงได้เปลี่ยนมันเป็นทุกข์ใช่ไหมต้องเข้าห้องน้ำมันทุกข์ใช่ไหมถึงจะต้องทำโน่นทำนี่ยังไงต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องถ่ายต้องอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เราจะต้องถ่ายเทมันออกไปจากกายเราเพราะมันเป็นทุกข์ทนไม่ได้แต่นี่คนเราไม่ได้มาเรียนธรรมะไม่ได้มาเรียนขันธ์ห้าการที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะปรมัตถธรรมไม่ได้ศึกษาเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเรื่องอายตนะเราก็เลยหลงพออะไรมีเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพอผิดหวังอะไรขึ้นมาเราก็เสียใจอย่างรุนแรงเช่น
เราตายจากกันอย่างเงี้ยเกิดแม่ตายก่อนพ่อตายก่อนลูกตายก่อนภรรยาตายก่อนสามีตายก่อนตั้งแต่ยังเยาว์ยังแต่หนุ่มๆน้อยๆ อะไรเงี้ยมันก็ทุกข์ปฏิบัติเพื่อหาทางดับทุกข์พอรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวเราจะได้ไม่เสียใจเราจะไม่ได้ตกอกตกใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นเตรียมตัวไว้ก่อนน่ะคือมองเห็นแล้วว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแล้วมันแปรปรวนไปแล้วเนี่ยทีนี้คนบางคนไม่ยอมปลงไม่ยอมคือจะฝืนธรรมชาติให้ได้จะชนะธรรมชาติให้ได้ไม่มีบุคคลใดชนะธรรมชาติได้ทุกคนต้องยอมแพ้กับธรรมชาติถึงเวลามันต้องเป็นไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นเนี่ยเหมือนปลูกทุเรียนไว้เนี่ยพอมันออกลูกเนี่ยเราอยากจะเก็บลูกมันไว้ให้คาต้นมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องหล่นบางทีมันหล่นตอนลูกใหม่ๆทุเรียนนั้นถ้าว่าคนปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นพอออกลูกพอออกดอกหน่อยพอฝนตกดอกก็ร่วงหมดหรือพอออกลูกมาได้หน่อยพอไปรดดอกลูกมันก็ร่วงหรือถ้าพอโตมาหน่อยถ้าไม่รดมันก็ร่วงอะไรเงี้ยฉะนั้นถึงว่าไอ้การรักษาดูแลของกองแห่งรูปเนี่ยรักษายากแล้วพอเรามีแล้วเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยเราจะไม่จะให้มันอยู่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ถึงว่าถึงเวลาวาระมาแล้วมันต้องเป็นไปตามการนั้นธรรมชาติมันเป็นของมันมันต้องแก่มันต้องร่วงมันต้องเป็นอย่างนั้นสังขารร่างกายเราก็บังคับบัญชาไม่ได้คนที่บังคับบัญชาสังขารร่างกายเราไม่ได้เนี่ยจึงเกิดมามีทุกข์ที่เรื่องวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็เรื่องทุกข์อันนี้เนี่ยทุกข์จากการไม่สมหวังทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงของกองแห่งรูปเนี่ยและใจคนเราเมื่อไม่มีธรรมะมันก็ยิ่งไม่มีทางดับทุกข์เลยเพราะอะไรถ้าเรามีธรรมะถ้าเราก็ปรงจมูกบี้ก็บี้อยู่งี้ก็สวยดีอยู่แล้วหน้าคุกคุกคละอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วก็ได้อย่างงี้ก็ดีแต่ใจเราไม่คุกคละใจเราดีแต่ไอคนหน้าเลื่อมเลื่อมแต่ใจมันคุกคละคนหน้าตาดีแต่ใจมันร้ายใจมันเหี้ยมโหดใจมันอมหิตใจมันเป็นหินนั่นเองเราก็มานึกว่าหน้าตาไม่สำคัญรูปธรรมนามธรรมนี่ยอมแม่เคยบอกนะเคยบอกมาน้องรูปธรรมนามธรรมนะใครสร้างมาไม่ได้หรอกเกิดมาแล้วก็ต้องยินดีในรูปนั้นอย่าไปยินดีอย่าไปทุกข์กับรูปนั้นตรงนั้นเราเกิดมาแล้วเราสร้างสรรค์มาไม่ได้รูปธรรมมาทำเราก็มาคิดถ้าจริงนะรูปธรรมนามธรรมคนเราเกิดมาแล้วมันคงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอย่างนี้เราก็เลยสนใจว่าคนเหล่านี้เลือกที่เกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่ตายไม่ได้สองอย่างนี้เลือกไม่ได้ด้วยเลือกที่เกิดไม่ได้มีพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้ต้องถึงที่สุดของบุญพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้คือเลือกเกิดกับนางสิริมหามายาซึ่งเป็นมารดามีศีลธรรมแล้วก็เลือกที่ตายพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์อีก3เดือนเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นมารดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ครรภ์คนนั้นในเลือกที่เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นมารดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ครรภ์คนนั้นในเลือกที่เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดขวางความต้องการปรารถนาของพุทธเจ้าได้มีนอกนั้นเลือกไม่ได้ไม่ว่าพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีทานาธิบดีนายกคนใดก็เลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ถึงวาระแล้วจะต้องเป็นไปตามวาระอันนั้น
คือไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่ตายได้บางทีเราบอกนี่ฉันจะตายประสาทหลังนี้นะอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับไอ้พ่อของพระเทวทัตเนี่ยตอนที่ทำร้ายพุทธเจ้าปิดทางพุทธเจ้าไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตเนี่ยโกรธว่าทิ้งลูกสาวโกรธว่าทิ้งลูกสาวไม่ให้แล้วก็เลยปิดทางไม่ให้บิณฑบาตไอ้กรรมที่ตนเองปิดทางไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตน่ะไม่ปิดทางไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตก็เลยพุทธเจ้าอีก7วันสุปปพุทธะเนี่ยจะต้องถูกธรณีสูบสุปปพุทธะรู้บอกใครจะมาบังคับเราเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีพละกำลังอย่างสูงสุดไอ้เรื่องธรณีสูบนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเอาอะไรมาพูดเราไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรจะเป็นว่าเราไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเมืองเราก็เรื่องอะไรมาทิ้งลูกสาวเราก็มาโหได้เลยเนี่ยหนีไปบวชเอาความสุขคนเดียวทิ้งลูกสาวเราให้เป็นไม้อยู่ตั้ง7-8 ปีโกรธเลยขวางทางไม่ให้บิณฑบาตปิดทางพุทธเจ้าบิณฑบาตได้บาปหนัก7 วันเนี่ยต้องถูกธรณีสูบสุปะพุทธะจะต้องไม่ยอมตายไม่ยอมตายเลือกที่ตายเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นสุปปพุทธะสุปปพุทธะเป็นผู้มีกำลังมากก็บอกให้ทหารทั้งหลายรักษาไว้ถ้าเราจะลงจากปราสาทเนี่ยอย่าให้เราลงนะจับเราไว้เลยหาพวกทหารที่มีกำลังกำยำมากเลยร่างกายกำยำมีกำลังมากเอามาไว้100 คนเลยเอาไว้จับเวลาสุปปพุทธะจะลงจากปราสาทเนี่ยก็ให้ดึงไว้เวลาจะลงก็ดึงผลที่สุดเนี่ยพอถึงวันที่7เท่านั้นแหละไอ้ม้าตัวที่ต้นทรงของสุปปพุทธะน่ะมันร้องใหญ่เลยร้องกระทืบกระทานเหมือนใครก็เอามาอยู่มันร้องสุปปพุทธะบอกเป็นไงม้าเราอ่ะใครทำไม่ได้เลยหรือใครทำให้หยุดร้องไม่ได้หรอกไม่ได้พระองค์มีพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่ทำให้หยุดร้องได้แหมนี่มันก็เป็นวันที่7นะเราลงไปไม่ได้ม้ามันก็ร้องใหญ่เลยร้องนะครับใครทำไม่ได้เราจะทำเองด้วยอำนาจกรรมนะลืมตัวเลยเดินลงจากปราสาทเลยพอเดินลงก็พวกทหารทั้งหลายก็ดึงไม่อยู่ดึงแล้วล้มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะกำลังของกรรมนี่มันแรงสุปปพุทธะก็เดินลงไปเฉยเลยพวกนั้นดึงไปงั้นก็ดึงไม่อยู่ด้วยอำนาจกรรมลงไปเพื่อจะไปจับม้าพยศให้หายร้องพอเท้าถูกธรณีถึงพื้นดินก็ธรณีก็สูบแบกจมลงไปเลยถึงว่าเนี่ยถึงว่าพยายามที่จะหนีที่ตายก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นอย่างก็เลือกตายไม่ได้ด้วยถ้าท่านตัวเองไม่พอใจก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้นะเขาก็คิดว่าเขาน่าจะต้องตายดีทุกคนไม่มีใครแช่งตัวเองว่าให้ตายร้ายหรอกเกิดนี่ก็อยากจะเกิดดีแต่มันเกิดมาแล้วเขาต้องยอมรับจะทำไงได้นะไม่เกิดมาแล้วนี่ก็ถือว่าดีก็เลยกันไม่ต้องไปเลือกวันไหนแล้วไม่ต้องไปผูกดวงให้มันดีแล้วของเราอ่ะเกิดมาได้กินได้นอนได้ใช้ชีวิตอยู่กับศีลธรรมถือว่าโชคดีแล้วไม่ต้องไปผูกดวงแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วไอ้เกิดได้เกิดแล้วดีแล้วโชคดีแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปหาใครมาผูกดวงแล้วให้เราเห็นว่าเป็นคนโชคดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเกินมากไปกว่าที่เราได้เกิดมาแล้วการเกิดถือว่าเป็นคนโชคดีแต่นี้การตายเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะตายอยากจะเลี่ยงที่ตายแต่มันเลี่ยงไม่พ้นจะเลี่ยงไปไหนก็เลี่ยงไม่พ้นหอกที่ตายเนี่ยมันขวางหน้าไปตลอดคนตายตั้งแต่นมๆบางคนตายตั้งยังเยาว์วัยบางคนก็ไปตายตอนอายุสมบูสมอะไรเรียกว่าครบอายุฉะนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อไม่ให้พวกเราหลงเพื่อไม่ให้เราประมาทเพื่อไม่เราลงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้สร้างกุศลความดีกันเท่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีเนี่ยไม่ใช่ไปเลือกเอารูปงามๆไม่ใช่ไปเอาสมบัติพัฒฐานอย่างที่คนอื่นเขาได้
ไอ้ที่เขาได้นั้นเขาก็บางทีเขาก็มีทุกข์นะเพราะได้มาไม่มีศีลธรรมเขาก็เป็นทุกข์บางคนได้เงินได้ทองมาเนี่ยเป็นทุกข์กว่าคนไม่ได้อีกนะบางคนนี่เป็นทุกข์เพราะได้ก็มีบางคนมีแล้วทรัพย์ฆ่าเจ้าของก็มีทรัพย์ทำลายเจ้าของให้เสียใจก็มีทรัพย์ฆ่าเจ้าของทรัพย์ทำลายเจ้าของทรัพย์บีบคั้นเจ้าของเช่นเราลงทุนกันแล้วเนี่ยเกิดหักหลังโกงกันเนี่ยโอ้โหถูกเพื่อนโกงแล้วล้มละลายเนี่ยบางคนนะสิ้นเนื้อประดาตัวนี่น่าสงสารอีกเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่เคยมีทุกข์พอมีทุกข์แล้วทำใจไม่ได้สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วทำไงไปหาใครใครเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรเมื่อตอนเราไม่ล้มละลายนี่ใครๆก็เชิดหน้าชูตาเราพอเราล้มละลายนี่ไปไหนก็ไม่มีใครคบก็ไปไหนหาพระสิพระนี่เป็นมิตรที่ดีที่สุดใครจะอดใครจะยากใครจะยากจะทนพระเป็นมิตรดีที่สุดไม่เคยรังเกียจเลยตอนที่สุดมาเข้าหาพระก็ปลอบโอ้โยมอย่าทุกข์ไปเลยนะคนที่ก็จนกว่าเราก็มีไอ้เรานี่แค่ล้มละลายเราก็ยังมีอะไรอยู่ทุกอย่างคนที่จนกว่าเรานะเขาไม่มีอะไรเลยนะบ้านก็ไม่มีเงินทองก็มีเงินเดือนก็ไม่มีอย่างเงี้ยบางคนนี่จนนี่ต้องขอเขากินเนี่ยไอ้เรานี่ยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวถึงขั้นนั้นพระก็ปลอบใจเหมือนกับที่ว่าสัมมาเนนเทศให้ตะแปะแก่ฟังนั่นแหละที่ตะแปะแก่บอกว่าโอ้ยอัวขาดทุนเสียใจอ่ะขาดทุนแล้วตายแล้วอัวขาดทุนอัวขาดทุนไอ้สัมมาเนนถามว่าขาดทุนอะไรอ่ะบอกปีนี้มันลงทุนไว้อ่ะ3-4 แสนมันไม่ได้กำไรเลยบอกขาดทุนบอกอ๋อทำไมจะต้องเสียใจบอกไม่ได้แล้วอ้วนต้องตายแล้วขาดทุนก็บอกว่าแล้วไอ้นี่มันยังเหลืออยู่ไหมแล้วงั้นมันก็เหลือแต่มันไม่เท่าเก่ามันไม่ได้กำไรเท่าเก่าเสียใจจะตายให้ได้ก็บอกว่าเมื่อตอนแปะเกิดมาแปะมีอะไรมาหรอบอกไม่มีอะไรมาหรอกอ้าวแล้วแปะจะว่าแปะขาดทุนยังไงอ่ะก็แปะไม่มีอะไรแปะมาแต่ตัวแล้วตอนนี้แปะมีทุกอย่างแล้วแปะขาดทุนตรงไหนเออจริงเนาะมันไม่ขาดทุนมีแต่กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยมันกำไรทั้งนั้นเลยแม้แต่เสื้อตัวเดียวก็กำไรกางเกงตัวเดียวผ้าถุงตัวเดียวก็กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยเกิดมามีกำไรแต่คนที่ขาดทุนนั่นคือขาดใจคนที่เป็นทุกข์กับคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็คือคนที่ขาดทุนหมายถึงว่าทำใจไม่ได้แต่ถ้าคิดในแง่นี้แล้วทุกคนแม้แต่ตาบอดหูหนวกก็ยังกำไรเกิดมายังมีผ้านุ่งยังมีอาหารกินยังไม่เดินมาตัวเปล่าไปตัวเปล่ากำไรแค่เพราะตอนเกิดมาเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมาตัวจริงๆเลยมาตัวล่อนจ้อนเลยผ้าสักผืนก็ไม่เอาติดมาเงินสักสลึงก็ไม่ได้เอามาเอาแต่ตัวเปล่ามาแล้วมาโตแล้วยังว่าขาดทุนตรงไหนเป็นอันว่าคนเราในโลกนี้ไม่มีใครขาดทุนมีแต่เพียงว่ากำไรมันน้อยเท่านั้นเองลงทุนมันไม่ได้เท่าที่ต้องการแต่แม้แต่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมีแต่ตัวเปล่าก็ยังเป็นกำไรที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่เป็นมีปัญญาฉะนั้นไม่จึงไม่ต้องควรท้อถอยอย่าคิดฆ่าตัวตายอย่าคิดสั้นอย่าทำลายตัวเองไม่มีประโยชน์สมมติเราผู้ชายคนนี้เขาไม่รักเราพ่อเราก็รักเราพี่เราก็รักเราหรือคนอื่นก็ยังรักเราเรื่องอะไรจะไปเสียใจไปตายกับผู้ชายคนนี้ไม่รักเราหรือจะไปเสียใจกับผู้หญิงคนนี้ไม่รักเราไอ้คนที่มีเมตตาต่อเรามันก็มีเยอะแยะไปเท่านั้นเดี๋ยวว่าอย่าไปคิดแบบคนคิดสั้นแบบเป็นถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยคนคิดขาดทุนตลอดเวลาทั้งที่ตนเองมีกำไรในชีวิตแล้วเนี่ยก็มาสร้างความทุกข์มาสร้างความผิดหวังมาสร้างความขาดทุนมันขาดทุนที่เราคิดนึกนั่นเองถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราปล่อยว่าโอ้ทุกคนเรามันเกิดมาเนี่ยมันไปตามวาระกรรมกันใครทำกรรมดีก็ได้ผลดีใครทำกรรมไม่ดีก็รับผลไม่ดีคิดแล้วมันกำไรต้องมาทำดีมาขาดทุนต้องทำไม่ดีนี่เองถ้าคนไหนทำดีมีศีลมีธรรมก็ได้กำไรคนไหนไม่ทำความดีทำบาปก็ขาดทุน
ือขาดทุนยิ่งกว่าอย่างอื่นขาดทุนไม่เอาศีลธรรมเนี่ยฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เรายังถือว่าเรื่องของธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมซึ่งเรื่องธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่เป็นทุกข์กับสังขารถ้าเราได้พิจารณามากมากขึ้นมามันก็จะเกิดปีติในธรรมเช่นกองแห่งรูปเนี่ยใครมีแล้วคนนั้นจะต้องครอบครองความเป็นทุกข์เราก็พิจารณารูปเป็นอย่างไรรูปกินรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปมีลักษณะอย่างใดรูปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปเราเป็นผู้รักษากองแห่งรูปนี้ไว้เมื่อมีรูปก็มีเวทนาเพราะเวทนามันต้องเกิดอยู่กับกองแห่งรูปมันอาศัยเป็นเงาตามตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์มีความดีใจมีความเสียใจเสมอไปเวทนาเนี่ยมันเคี่ยนตีใจเราเหมือนเคี่ยนตีใจเราเดี๋ยวมีมืดมีสว่างอย่างนั้นมีร้อนมีหนาวตลอดเวลามีหิวมีกระหายตลอดเวลาเวทนาเนี่ยเวทนาสุขมันก็เหมือนคนกินอิ่มเวทนาหิวก็เหมือนคนเวทนาทุกข์ก็เหมือนคนหิวข้าวเหมือนคนร้อนแดดคนอยู่ในที่ร้อนก็เป็นทุกข์คนหิวก็เป็นทุกข์แล้วก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังรักษาไม่หายก็เป็นเวทนาทุกข์แต่ถ้าคนหายแล้วก็เป็นเวทนาสุขเป็นความสุขก็รู้สึกว่าดีใจนะโอ้ยหายแล้วรอดตายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วดีใจจะได้กลับบ้านแล้วเป็นเวทนาแห่งความสุขแต่ถ้าเกิดมีสติโอ้มันก็มีแต่ทุกข์มันมีแต่สุขถ้าเกิดมันวางใจเฉยสุขก็ไม่ยินดีทุกข์ก็ไม่ยินดีเป็นอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยตั้งอยู่ไม่นานเพราะสติไม่มีสมาธิไม่มีมันก็ต้องไหลไปสู่ทุกข์สู่ทุกข์อยู่เสมอฉะนั้นใจคนเรานี่กลับกรอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เดี๋ยวก็มีดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีเบรกเลยไม่มีอุเบกขาเลยฉะนั้นจึงว่าธรรมข้อนี้จึงเป็นธรรมของขันธ์หนึ่งขันเวทนาจึงไม่มีตัวเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเพราะมันมีความพอใจและไม่พอใจเป็นผู้ทำให้วุ่นวายอยู่เสมอเป็นผู้ทำใจของเราเนี่ยให้คิดอยู่เสมอให้คิดเป็นสุขให้คิดเป็นทุกข์ให้เป็นเรื่องของทุกข์ของสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืนเวทนาเสวยอารมณ์จึงว่ามีขันธ์ห้าจึงเป็นทุกข์นะมีรูปนี่ก็พรรณนาแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นตมูกดงก็เป็นทุกข์ตมูกบี้ก็เป็นทุกข์ปากแบะปากบานเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยคือมันเป็นทุกข์แห่งกองแห่งรูปคนเรานี่เป็นทุกข์นะเป็นยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยทุกข์ไม่แต่ตีนไม่ดีทุกข์ไม่แต่มือไม่ดีทุกข์ไม่แต่บากปากไม่ดีหูไม่ดีคิ้วไม่ดีตาไม่ดีแม้แต่ขนตาสั้นก็เป็นทุกข์ต้องไปต่อตาใหม่เนี่ยมันเป็นทุกข์นั่นเนี่ยฟันไม่ดีก็ต้องไปหาทำฟันให้ดีเราบางคนเสียเป็นหมื่นๆก็ยอมก็ยังไม่พ้นทุกข์คิดแล้วมาพันนานาแล้วกองแห่งรูปมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งหมดและตอนนี้เมื่อไม่มีกองแห่งเวทนาก็ทุกข์อีกมันเปลี่ยนแปลงมันสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวมันพอใจเดี๋ยวไม่พอใจวันหนึ่งนับไม่ถ้วนลองไปนั่งนับดูสิพอใจกันหนึ่งไม่พอใจกับสองพอใจกับสามไม่พอใจกับสี่นับโอ้โหตายแล้วทำไมหัวใจเรามันจริงจะเป็นอย่างนี้วันมันนับไม่ถ้วนจริงๆถ้าใครมานั่งว่าพอใจหนึ่งพอไม่พอใจสองพอใจสามนับอย่างนี้แล้วถ้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยออกมาเหมือนอย่างผลไม้เนี่ยขนไม่ไหวขนความพอใจไม่พอใจไม่รู้จะไปเก็บไว้ยุ้งไหนเลยถ้าออกมาเท่าเม็ดข้าวนะมันยิ่งมากกว่าเม็ดข้าวอีกพอใจออกมา1เม็ดไม่พอใจออกมา1เม็ดโหถ้าเป็นข้าวก็หลายยุ่งเลยวันนึงไม่มีที่เก็บเลยแค่พอใจไม่พอใจเนี่ยมากจริงๆแล้วพอไม่พอใจมากเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยพอใครไม่ถูกใจอ่ะสมมติว่าตื่นเช้ามาคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจหนึ่งแหละคนที่พูดดีพอใจพอใจสองแต่ไอ้ความไม่พอใจมันหนึ่งซะแล้วเงี้ย
พอความไม่พอใจมันเป็นหนึ่งซะแล้วมันก็ยึดไอ้ความไม่พอใจเลยว่าฉันไม่ชอบใจไอ้ฉันอยากจะด่ามันฉันอยากจะว่ามันฉันอยากจะทำร้ายมันเนี่ยพอความไม่พอใจครอบงำมันความไม่พอใจมันเป็นหนึ่งมันก็สับสนมันก็วุ่นวายงุนงานหงุดหงิดอยู่ตลอดวันเลยเนี่ยจึงว่ามันก็เกิดทุกข์จึงแค่ขันธ์ห้าที่มีความพอใจและไม่พอใจที่อยู่ในอารมณ์ถ้าตราบใดคนเรายังมีความพอใจและไม่พอใจที่ครุ่นคิดอยู่อย่างนี้อยู่ในใจของทุกคนไม่มีความสุขใครจะร้องเรียกว่าสุขไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวมันพอใจเอาพอใจเดี๋ยวมันไม่พอใจจึงว่ามีรูปก็มีกองแห่งทุกข์เราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีรูปเราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีเวทนาถ้าเราหลงแล้วก็เกิดทุกข์เราหลงเวทนาเกิดทุกข์โลภในเวทนาก็เกิดทุกข์ถ้าเราโลภเราโกรธก็เป็นทุกข์อีกเช่นไม่พอใจเราไปโกรธตามถ้าเราโกรธตามก็เป็นทุกข์อีกเกิดเล่าร้อนจิตใจอีกอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำลายเขาหรืออยากจะทำลายตัวเองอีกถ้าไม่พอใจตัวเองก็ทำลายตัวเองเช่นบางคนไม่พอใจตัวเองก็ฆ่าตัวเองบางคนฆ่าทั้งตัวเราและตัวเขาเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวหรือสามีภรรยาเนี่ยเกิดไม่พอใจกันขึ้นมาเกิดความผิดหวังขึ้นมาชวนกันฆ่าตัวตายชวนกินยาตายเพราะอารมณ์ไม่พอใจเมื่อก่อนเคยพอใจพอไม่พอใจกันแล้วก็ทำการทำลายตัวเองหรือทำลายคนอื่นมันเป็นกรรมยังหนักนะความไม่พอใจและความพอใจถ้าเราสะสมมากมากแล้วทั้งสองอย่างเป็นกรรมยังหนักเกิดพอใจมากๆไงสมมติเราถูกใจกันอะไรเงี้ยเราพอใจกันแล้วมากๆถ้าเกิดผิดใจเนี่ยเราก็ทำลายกันเองไอ้ความพอใจมันมากเท่าไรก็มาต้องทำลายตัวเองด้วยความไม่พอใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยจึงเป็นมีอิทธิพลมากถึงว่าขันธ์ห้าจึงเป็นทุกข์พุทธเจ้าท่านบอกขันธ์ห้าเป็นทุกข์แค่สองอย่างนี้ทุกข์ไม่เบาเลยใช่ไหมแค่เรามีกองแห่งรูปไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้โหทุกตลอดชีวิตเราจะเห็นเลยจะบางคนที่เดินไม่ได้อย่างเงี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเป็นโรคประจำกายมีกองแห่งรูปจึงเห็นว่าทุกตลอดชีวิตเมื่อมีเวทนากระทุกตามมาอีกทำลายตัวเองได้หมดทั้งสุขทั้งทุกมีผลทุกเท่ากันมีผลร้ายเท่ากันถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติแล้วเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมอารมณ์นี้ไม่ยินดียินร้ายกับความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี้เขาเรียกไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติรักษาระงับใจได้มีสัญญาก็เป็นทุกข์อีกนะเนี่ยขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยสัญญาเป็นทุกข์ถ้าเราเนี่ยเกิดอยู่ๆไปเราจำกันไม่ได้เงี้ยเอ๊ะอะไรเนาะเราเก็บไว้ตรงนั้นเอาลืมซะแล้วตายแล้วลืมทิ้งไว้โอ้โหตั้งหลายพันบาทลืมเป็นทุกข์และตายในกูขี้หลงขี้ลืมทำไมเป็นทุกข์เอาลืมนั่นลืมนี่เนี่ยสัญญาความจำที่เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ถ้าจำได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็เกิดถ้าจำเรื่องดีๆก็เป็นอะไรอ๋อวันนั้นเราได้ทำบุญไว้เอามาระลึกสัญญาเก่าวันนั้นเราได้บวชได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมสัญญานี่ก็เป็นกุศลเอามานึกถึงความดีเราเคยทำมาแต่ครั้งใดครั้งใดครั้งใดสัญญานี่เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดสัญญานี่มันลืมละจำไม่ได้แล้วพุทธนะไม่รู้โมไม่เห็นจำอะไรไม่ได้บางคนจำไม่ได้เพราะแก่ตัวหลงหมดพอสัญญาไม่ดีขึ้นมานะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีได้จำได้คนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าไงเหมือนเด็กที่มันเกิดใหม่นะพอมันรู้เดินรู้นั่งรู้พูดรู้อะไรเนี่ยพอใครพูดจาหยาบคายมันจำได้หมดไอ้ที่ไม่ดีมันจำได้หมดที่ดีมันก็จำได้แต่ส่วนมากที่เด็กมันประพฤติตามนั้นมันกิริยาของคนนั้นมันโดยมากไม่ดีเด็กก็เลยจำแต่เรื่องไม่ดีเพราะคนโตนี่ระบายอารมณ์ออกมาทุกวันระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาเด็กมันก็จำแต่เรื่องที่ไม่ดีเรียกสัญญาที่ไม่ดีพอโตไปแล้วมันก็กลายเป็นคนไม่ดีใจคอหงุดหงิดวาจาหยาบคายเป็นคนกระด้างอมหิตเนี่ยเพราะมันจำแต่สิ่งที่ไม่ดีมา
ันนี้มันก็เป็นอิทธิพลเหมือนกันนะความจำอันนี้เขาเรียกสัญญาสัญญานี่ก็เป็นทุกข์ถ้าจำไม่ถ้าเป็นคนหลงลืมยิ่งเอาอะไรไปไม่ได้เลยกินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนไม่รู้เหมือนคนแก่ที่หลงลืมเรียกว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองก็มีเหมือนกับเด็กเหมือนกับคนแก่ที่หลงสัญญานี่ก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงไม่เป็นไรมันเกิดยิ่งจำได้กับจำไม่ได้นี่ถึงว่าสัญญาเป็นทุกข์นะจำเรื่องดีก็ดีจำเรื่องไม่ดีเอากลับมาคิดมานึกอีกเอาแต่เรื่องไม่ดีโดยมากคนเราที่มีความรักมีความทุกข์ผิดหวังเนี่ยจำแต่เรื่องไม่ดีมาเขาทำเราอย่างนั้นเขาทำเราอย่างนี้มันไม่น่าทำเราอย่างนั้นก็ไปจำพอเผลอตัวก็อดีตเกิดสัญญาก็เก่าเกิดเรื่องที่ไม่ดีผุดเกิดขึ้นในใจก็เสียใจร้องไห้บางคนร้องไห้เป็นปีเพราะอะไรเพราะสัญญาเก่ามันไม่ดับจะเดี๋ยวดับสัญญาไม่ได้ไงถ้าพูดกันเป็นกู้หนี้ยืมสินก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถจะใช้หนี้หมดเป็นหนี้ไว้หลายล้านสัญญาไม่ยอมฉีกเพราะอะไรเพราะเราใช้หนี้เขาไม่หมดก็เลยสัญญาก็ยังอยู่ก็เลยต้องใช้หนี้เขายันตายแต่ธรรมะเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาเก่าออกไม่คิดถึงใครจะดีใครจะชั่วใครจะร้ายอะไรก็พยายามตัดอดีตตัดอนาคตก็เรียกว่าฉีกสัญญาสัญญาไม่เป็นทุกข์แล้วไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ทำให้เราเศร้าหมองไม่เอาเรื่องเก่ามาคิดแต่ถ้าตามใดที่เรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิทุกคนต้องเอาเรื่องเก่ามาคิดทั้งนั้นเอาแต่เรื่องความไม่ดีนั่นมาคิดเรื่องความดีนะค่อยไม่คิดเท่าไหร่หรอกเอาแต่เรื่องไม่พอใจไม่สบายใจคนเราที่ฟุ้งซ่านคลุ้มร้อนมีความพยาบาทอาฆาตเล่าร้อนทุกวันเนี่ยเพราะสัญญาเก่าไม่ดีเพราะเอาสัญญาเก่ามาคิดนึกฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเครื่องกำราบสัญญาเก่าเป็นเครื่องตัดสัญญาเก่าจึงเห็นทุกข์เลยว่าขันธ์ห้าเนี่ยแม้แต่สิ่งเดียวก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์พุทธเจ้าบอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเวทนาทุกขังมีเวทนาแล้วเป็นทุกข์ดีใจก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์เวทนาอนิจจังเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เวทนาอนัตตาเวทนาเกิดขึ้นก็สูญหายไม่มีตัวไม่มีตนสัญญาทุกขังเมื่อมีสัญญาแล้วก็เป็นทุกข์มีสัญญาเก่ามั่งสัญญาใหม่สัญญาดีไม่ดีสัญญาก็เป็นทุกข์ถ้าจำเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์จำเรื่องดีมาคิดก็ยังเป็นทุกข์อีกสัญญาจึงเป็นทุกข์สัญญาเป็นสัญญาทุกขังสัญญานิจังมีสัญญาก็ไม่ใช่เที่ยงสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราจำดีก็ไม่เที่ยงจำไม่ดีก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับสัญญาอนัตตาผลที่สุดสัญญาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวความจริงสัญญาก็เป็นของไม่มีตัวตนฉะนั้นเอาแค่ขันธ์สามนี่เป็นทุกข์แหละกองแห่งรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์ตัวสังขารนี่บางทีเราก็นึกว่าโครงกระดูกไอ้นี่สังขารคือโครงกระดูกสังขารคือร่างกายจิตใจแต่ที่จริงตัวสังขารนี่เขาเรียกว่าวิสังขารตัวสังขารก็ตัวสังขารและจิตรูปร่างลักษณะสังขารเนี่ยมันตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งพอเห็นรูปผู้ชายเพราะว่าเรานึกถึงผู้ชายอ๋อรูปผู้ชายหน้าตาอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่เห็นรูปเลยก็มันปรุงตรงแต่งผู้ชายว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาอย่างนั้นผมอย่างนั้นรูปร่างแต่เราเคยเห็นไว้แล้วแต่พอเรานึกถึงเขาเราก็ปรุงแต่งรูปนั้นขึ้นมาเรียกว่าตัวสังขารถ้าว่าเราเห็นผู้หญิงเราเห็นมาก่อนแล้วแต่วันนี้เราไม่เห็นแต่เรานึกถึงเขาผู้หญิงหน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นจมูกนั้นปากนั้นทุกสัดส่วนในร่างกายเขาเป็นยังนี่เขาตัวสังขารคือตัวปรุงในรูปนั้นปรุงในเสียงนั้นปรุงในกลิ่นนั้นปรุงในรสนั้น
เช่นสมมติเราเคยชอบอะไรชอบขนมจีนน้ำยาโอ้ขนมจีนน้ำยามันอร่อยอย่างนั้นนะแล้วตัวสังขารมันปรุงโอ้ขนมลองหยิบฝอยทองมาอร่อยงั้นไก่มันอร่อยงั้นหมูมันปรุงเป็นหมูเป็นไก่เป็นของอร่อยขึ้นมานั่นคือเรียกว่าสังขารปรุงไม่ใช่สังขารโครงกระดูกที่ห้อยอยู่วัดสังฆทานไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นมันกองแห่งรูปแต่ตัวสังขารนี่คือตัวปรุงรูปขึ้นมาปรุงแต่ง

ม่พอใจในเสียงก็ปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะขึ้นมาแหมเสียงนั้นกูไม่อยากฟังเลยกูไม่ชอบเลยไม่ชอบหูเลยนั่นน่ะคือปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะออกมาแต่รสก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งรสที่อร่อยและไม่อร่อยออกมาเรียกตัวสังขารตัวสังขารนี่ปรุงในอายตนะทั้งภายในและภายนอกปรุงแต่งที่เห็นว่ารูปนั้นสวยและไม่สวยชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยตัวสังขารเป็นตัวปรุงถ้าไม่ได้ตัวนี้ไม่สำเร็จตัวสังขารนี่เป็นตัวปรุงแต่งและฉาบทาคนเราให้สุขให้ทุกข์ให้หลงให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปอยู่ในอำนาจของสังขารปรุงหมดถ้าไม่ได้ตัวสังขารนี่ไม่สำเร็จสมมติอาหารมาตั้งเนี่ยมันไม่ปรุงเลยมันไม่ชอบเลยมองเฉยๆไม่กินอ่ะเพราะมันไม่ปรุงแต่ครั้งแรกเราหิวเนี่ยพออาหารตั้งโอ้โหไอ้นั่นก็อร่อยไอ้นี่ก็หอมไอ้นั่นก็น่ากินไม่กินนั่นเนี่ยตัวสังขารมันปรุงทำให้น้ำลายไหลทันทีเลยกินเลยเนี่ยพอกินอิ่มแล้วสังขารมันหยุดปรุงมันไม่ปรุงนี่ลักษณะสังขารเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวปรุงจิตให้ชอบในรูปที่ดีๆให้ไม่ชอบในรูปที่ไม่ดีให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปให้เป็นกุศลและเป็นอกุศลแล้วก็พอใจในเสียงและไม่พอใจในเสียงเสียงเพราะก็ดีเสียงไม่เพราะก็ดีนี่เป็นตัวสังขารมันปรุงแล้วก็พอใจในกลิ่นและติดในกลิ่นเช่นติดกลิ่นเนี่ยพอนึกถึงบุหรี่อยากสูบบุหรี่พอตัวเองติดก็ปรุงแต่งรสบุหรี่ขึ้นมากลิ่นบุหรี่ปรุงแต่งกลิ่นขึ้นมาว่ากลิ่นมันหอมหวนยังไงเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่ได้งดงิดใหญ่เลยเนี่ยคือตัวสังขารมันปรุงซะจนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเกิดปรุงแต่งกลิ่นที่ไม่ดีพอโหที่นี่ตรงนี้กลิ่นเหม็นนะอุดจมูกเลยมันนึกขึ้นมาเหม็นไม่อยากเข้าไปใกล้ทั้งที่ไม่เข้าไปใกล้แต่ก็นึกถึงกลิ่นเหม็นไม่เอาเหม็นไม่เอาฉันดมไม่ได้มีกลิ่นเหม็นคือไม่พอใจในกลิ่นนั้นคือตัวปรุงกลิ่นอีกปรุงแต่งกลิ่นกลิ่นดีก็ปรุงกลิ่นไม่ดีก็ปรุงเช่นแหมไอ้นี่น่ากินนะหอมนะโอ้ยนี่ไม่น่ากินเหม็นนะอะไรเงี้ยอันนี้น่าดมนะไอ้นี่ไม่น่าดมเนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปปรุงเสียงเนี่ยปรุงสัมผัสแหมถ้าจับได้เนี่ยนะมันนิ่มอย่างไงนะเหมือนผู้ชายอยากจับผู้หญิงผู้หญิงอยากจับมันก็อยากจะจับมันอยู่เรื่อยเนี่ยผู้หญิงก็อยากจะไปให้ผู้ชายคลำมันนิ่มเงี้ยพูดกันนี่พูดกันตามภาษาคนนะพูดกันตามเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่าตั้งขามันปรุงยังไงแหมตรงนั้นก็น่าจับตรงนี้ก็น่าจับนี่คือตัวปรุงแต่งนึกว่าอยากจะจับแล้วมันมีความสุขผู้ชายก็อยากจะไปจับผู้หญิงไปคลำตรงนั้นตรงนี้มันมีความสุขผู้หญิงก็อยากจะให้เขาคลำให้เขาสัมผัสถ้าเขาจับเขาคลำแล้วเราก็มีความสุขคือตัวปรุงแต่งตั้งขามเนี่ยตัวความสุขและทุกข์แต่พอทำไปแล้วพวกนี้คือตัวทุกข์เท่านั้นมันตัวปรุงขึ้นมาพอสังขารปรุงแล้วก็ฉาบทาใจหลงเลยถ้าไม่เคยไปคลำก็ต้องไปถ้าไม่เคยคลำแล้วต้องไปคลำทุกวันอย่างเงี้ยเหมือนคนที่ไปอบอาบร่วนเนี่ยไปอ่างไปลงอ่างถ้านึกถึงขึ้นมาไปถึงอ่างมันต้องไปพรวดเลยมียังไงก็ต้องไปมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งกินเหล้าปรุงแต่งเล่นไพ่คนเคยเล่นไพ่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาพอนึกถึงนกไพ่ขึ้นมาจิตมันไปเลยโอ้ต้องไปตัวเนื้อตัวสันมันต้องไปมันลืมตัวทันทีพอสังขารมันปรุงเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปทำไมพอสังขารปรุงแล้วมันจะไปทันที

มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

แม่สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์

0: มาในผู้ลูกสาวที่มรณภาพไปเนี่ยก็ถามพระเพิ่นเมื่อกี้นะว่าอายุเพียง44ปีเกิดปี08ปี08กับปีหลวงพ่อบวชเป็นพระน่ะเนี่ยแหละหลวงพ่อบวชเป็นพระปี08ลูกหลานเนี่ยแล้วบวชเป็นเณรอีกปี2500 2500หลวงพ่อบวชเป็นสมณเณรปี08 2508หลวงพ่อบวชเป็นพระตั้งแต่45พรรษาเนี่ยกำลังฆ่าอยู่เดี๋ยวนี้แหละในวันนั้นพอสมควรยังวันลูกหลานเกิดมาเนี่ยเกิดที่หลังหลวงพ่อบวชวันอะไรหลวงพ่อบวชเป็นพระเนี่ยปี08นะแต่ก็มาดวนมรณภาพมาดวนตายไปแล้วเผาเมื่อวานเนี่ยถ้าคิดว่าตายเป็นอย่างก็ยังว่าท่านหูสาเหตุที่แน่นอนอาจจะถึงข้าวนะวะทั้งโรคฉี่หนูด้วยทั้งโรคอาจจะเป็นวัด2009ให้ท่านสมัยเขาอีกกระบูหัวนะไปมันมาลุ่มมาตุ่มออกไปนั่นแหละคนสื่อตายไปทั้งท่านอ่ะคนมันสื่อตายมันมีแต่แนวซ้ำเลยแล้วถ้าเกิดโลกนั้นซ้ำแล้วโลกนี้ซ้ำเข้าไปผลที่สุดมันก็เลยตายนี่แหละคนที่ตายเป็นสันละคนโบราณเพิ่นยังเปรียบเทียบว่าร่างกายของเฮานี่คือกายนครกายนครคือนครของกายเหมือนกับเป็นเมืองนึงเพิ่นอุปมาอุปไมยว่าร่างกายของเฮานี่เป็นเหมือนกับเมืองนึงพญาจิตตลาดเป็นผู้ครองเมืองผู้ครองเมืองคือพญาจิตตลาดคนไปคือใจครองเมืองกายยนครปกป้องทุกวิถีทางรักษาเมืองของตัวเองหิวเขาหาอาหารให้กินพักผ่อนนอนแปลว่าปกป้องประเทศของเจ้าของอย่างเข้มงวดกวดขันคนไปแต่ก็มีพญามัจจุราชพญาธิพญามัจจุราชพอลงไปเป็นผูกแข่งอีกเช่นกันที่จะมาแย่งชิงติงตีเอากุ้งกายนครพอลงไปพญามัจจุราชก็ทรงทหารเขามาพอทรงมหาทหารเขามาทหารพญาธิพอลงไปเก็บไข่ได้ป่วยนะพญาธิพอลงไปพญาจิตตลาดนี่ทรงพระทหารมโหสถพอลงไปสกัดตอนเราไปตีกันไปตีกันมาอยู่เนี่ยเราไปเนี่ยในร่างกายของเฮาเนี่ยผลที่สุดก็เนี่ยแหละลงเอ่ยพญามัจจุราชตอนเราไปพญามัจจุราชกระชากลากไปเลยพญาจิตตลาดจูบอะไรในร่างกายแตกกระจุยกระจายไปออกจากนี่แหละไปหาสร้างกายนครไม่เอกตอนเราไปกายนครขึ้นมาพญามัจจุราชส่งทหารเขาไปชิงชัยเอกคนออกไปนี่แหละโลกอันนี้เป็นอยู่จังสี่คนออกไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพนาโอ้ยน่าเบื่อจะทำยังไงจึงจะไม่มาตายอีกคนเกิดแล้วมอบว่าตายอีกจะเฮ็ดจังไดคนนี่เราเพิ่นยังไปค้นคว้าศึกษาออกจากเวียงว่างบอกไปคนออกไปขันว่าบอกพระบิดาหรือบอกอัคคมเหสีพิมพายโสธราหรือบอกเสนาอมาตย์ผู้ใดผู้หนึ่งเขาก็เสียว่าสิทธัตถะหนีไปบวชแล้วเด้เขาก็จะตั้งทหารเวียนย่ามคนรักษาให้เข้มงวดกวดขันมันออกไปเพิ่นเลยบอกไปสิว่าขโมยหนีกระแมนขโมยหนีออกจากเวียงว่างแต่ว่าผู้ที่เสียใจมากก็คือนี่แหละหลวงพ่อวานะพิมพ์ผ้ายโสธราเนี่ยแหละแล้วก็พระเจ้าจุฑโฑทนะพระบิดาเพราะว่าพระเจ้าจุฑโฑทนะพระบิดานี่หมายมันปั้นมือแล้วเกิดมาจากไห้ลูกหัวแก้วหัวแหวนของพระองค์เนี่ยเป็นผู้คล่องราชเพราะว่าเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสติทั้งปัญญาทั้งวิชาความรู้บ่ได้ย้อนไผบ่ได้ไปสิทธัตถะเนี่ยพร้อมที่จะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พวกโขนพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาก็ดูหัวแห่ง ดูดวงโชคชะตาราศีบอกว่าสิทธัตถะเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าออกบวชนะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตามตำราพราหมณ์คานวาคล้องราชเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใหญ่ที่สุดในแผ่นดินคานวาคล้องราชพระเจ้าจุโธทนะคนกับหมายหมั่นปั้นมือน่ะสิให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้ได้เอาไปพระพุทธเจ้าเป็นหมู่จักรก็คือหยังเอาไปเพราะมันหมดยุคหมดสมัยได้เลยพระเจ้าจักรพรรดินี่พ่อจะฮู้ได้ว่าความยิ่งใหญ่คือจักรพรรดินี่คือหยังนะพอเอาพระเจ้าจุโธทนะพระบิดาเนี่ยหมายหมั่นปั้นมืออยากจะให้สิทธัตถะลูกชายของเพิ่นหัวแกะแก้วหัวแหวนของเพิ่นเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพิ่นจึงได้ทุกถ้ำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ลูกชายครองราชย์แต่สิทธัตถะเมื่ออายุตั้งแต่ให้ค่ายว่าอภิเษกสมรสตั้งแต่อายุ16ปีกับนั่งพิมพ์ผ้ายโสธราจนครองราชย์มากกับมีความสุขเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพิ่นก็ดูแลประสบนิกรโดยเป็นถ้ำมาตลอดแต่ในจิตในใจของพระองค์เนี่ยบ่มีผู้ใดสิมองเห็นใดว่าสิทธัตถะนี่คึดจังไดเพิ่นคล่องลาดก็จริงอยู่แต่ใจเพิ่นคึดโอ้คนทั้งหลายเนี่ยเกิดฟ้าเนี่ยจังได้ตายหมดบ่มีผู้ใดสิอยู่ค้ำฟ้าปู่ย่าตาทวดของเพิ่นนี่ที่คล่องลาดมาก่อนนี่ไปใส่ทิ่มสมบัติไว้ในคงในคลั่งเต็มไปหมดบ่มีผู้ใดออกไปได้นับนับเพิ่นละก็เจ็ดชั่วโคตรละที่มาถึงเพิ่นนี่ก็โอ้เอาจังไหนคันว่าเฮาอยู่อีกต่อไปเฮาก็จะถิ่มสมบัติไว้ในแผ่นดินอีกคือกันนี่ล่ะสิทธัตถะเพิ่นคิดแต่บัดนี้คิดหาทางออกก่อนออกไปเพราะว่าเพิ่นมีปัญญาเด้บารมีของเพิ่นก็แก่กล้าแล้วเพราะว่าเพิ่นสั่งสมบารมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปบำเพ็ญมาตั้งแต่ได้รับพยากรแต่พระเจ้าขีปังกรมันไปได้รับพยากรวันนี้ละสุเมธาดาบทนี่ละต่อไปพ่ายภาคนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อว่าโคตมะโคตมะโคตพระบิดาซื้อจังสันพระมารดาซื้อจังสันอัครมเหสีซื้อจังสันลูกซื้อจังสันอัครสาวกซ้ายขวาซื้อจังสันอุปถากซื้อจังสันพระพุทธเจ้าที่ปังกรเพิ่นพยากรไว้แล้วนะไปจากนั้นเนี่ยพระเจ้าสุเมธาดาบดผู้นั้นก็เลยบำเพ็ญมาเรื่อยๆจนสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาเกิดในภพนี้ชาตินี้นะไปแต่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าขีปังกรพยากรจุดนั่นกันน่าศึกษาขึ้นกันเนี่ยน่าศึกษาในศรัทธาของสุเมธาดาบดสุเมธาดาบดเนี่ยไปเป็นฤาษีอยู่ในป่าอาหารป่าอาหารคือใบหมากเมาเป็นอาหารมันไปแล้วก็มีชดาผู้มวยผมแล้วก็มีผ้าผมนี่คือหนังเสือมันไปหนังเสือโคร่งมันไปเอามาดนั่นแต่ลกออกมาเลยหนังเสือตายนะมาเพิ่นก็มาเฮ็ดเป็นผ้านุ่งของฤาษีเพิ่นไปสมัยนั้นมันหาผ้ายากแต่จะหาผ้าเปลือกไม้บางคนก็ได้ใส่ผ้าเปลือกไม้บางทีก็เสือตายเพิ่นก็ไปทะลกเอาหนังเสือมาเฮ็ดผ้าเพิ่นไปป่านี่เพิ่นก็ห่อออกมาจากป่าเพิ่นได้ฌานโลกีเพิ่นไปสุเมธานี่ได้สร้างโลกีห่อออกมาจากในป่ามาเห็นประชาชนเขากำลังทำถนนหมดไปย่ำเศร้าสิล่ะพระพุทธเจ้าอยู่ฝากอีกฝากเมืองทางหนึ่งหมดไปตามปกติพญายางอ้อมมันไกลโพดไปอ่างยางอ้อมพงหน้านะนางอ้อมที่เป็นลุ่มเราไปเป็นที่ลุ่มเราไปภายในประชาชนเขาก็เลยตัดเฮ็ดถนนม่านหมู่ว่านก็เฮ็ดแล้วย่ำบ่แล้วถึงมือเศร้าไปซ้ำอีกแต่เศร้าเราไปไปเฮ็ดถนนให้มันซื้อเข้ามาในเมืองเลยเพื่อให้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เป็นหลายหมื่นองค์วนไปอยู่ในนั่นน่ะที่เสด็จเขามาบิณฑบาตในกรุงว่าในสมเด็จท่านก็เหาะมาทั้งอากาศมาเห็นพี่น้องประชาชนทำงานยางขมักเขม่นวันใดตั้งแต่เสาร์เลยวนไปเอา พอได้มีจอบพอได้มีเสียมพอได้มีผาดหอบขินมาใส่ถนนวนไปสมเมธาเนี่ยหอบมาทางอากาศมาเห็นอ่ะพวกนี้เฮ็ดถนนยังคือยังขมักขมเณรแต่ว่าท่านผมมีผู้ใดยืนอยู่ซื่อๆว่าท่านเอาอยู่ตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งเอายางเข้มงวดเลยว่าเพื่อจะให้ท่านพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเนี่ยสมเมธาเลยลงมาจากอากาศพอลงมาเลยพวกท่านทั้งหลายเฮ็ดยังว่าท่านคือยังเฮ็ดถนนคือยังเข้มแข็งถึงมือนี่ว่าท่านเขาบอกโอ้พระพุทธเจ้าอยู่นั่นเนี่ยอยู่ฟากไปเนี่ยนะพร้อมเขาประสงค์ตั้งหลายหมื่นลูกถึงแสนว่าท่านเนี่ยเพิ่นสิบินทบาทในเมืองไงท่านไปทั้งพูดมันก็โค้งโพดเลยพวกเข้าเขาตัดข้างมันซื้อเขามาเหนียวท่านเอาไปในเมืองเลยท่านสั่นเสียให้ข้าพเจ้าซอยมองได้หรอนี่วะเราท่านไทยบ้านเขาก็เห็นว่าฤาษีเป็นผู้มีฤทธิ์แม่งวะล่ะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชสิเดนนี่ละเม็ดใดไวไวมากเลยเขาก็ซีเสื้อหมองขี่ต่มแล้วนะให้วะเราไปเอาท่านฤาษีเอามองหันมาท่านเขาว่าฤาษีนี่ก็ป้าท่านเท่าสีใส่ฤทธิ์ใส่ฤทธิ์ใส่เดชมันก็บ่ได้บุญหลายพอมันบ่ได้ใส่แห้งเลยต้องใส่แห้งเหมือนงานเหนือท่านเนี่ยฤาษีก็ม้วนผมแน่นๆเลยก็ถลกหนังเสือออกเลยก็จ้อนพาขึ้นเน็บเตียวเลยก็หมักจกเอาเพื่อนกับเขาเราไปเอายางขมักขมิ้นมันเอาไปเพื่อทำถนนเพื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรพ่อเฮ็ดไปบาดนี่มองฤาษีบ่แล้วบาดนี่มองอื่นแล้วล่ะไปมองฤาษีนี่ยังอยู่มองยังอยู่หน่อยนึงวนออกไปมันบ่แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพอดีกำก็พร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่พ่อมาแล้วพระเจ้าฤาษีนี่ก็เห็นว่าทางบ่แล้วขั้นวัดขั้นสิปล่อยลงไปพระพุทธเจ้าก็ต้องละเหยียบกี่ตม9 2 9สักก่อนหน่อยยังสิขึ้นไปถึงมองที่มันแล้วออกไปฤาษีสุเมธาเลยก็นอนเหยียดเลยวันออกไปนอนเหยียดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าไต่หลังเลยวันออกไปกับพระสงฆ์ท่านขอนิมนต์พระพุทธองค์ไต่หลังของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะเป็นทอดสะพานขอพระองค์เหยียบหลังข้าพเจ้าไปเลยว่าจะไงคุณอะขนาดนั้นเลยท่านนี่พระพุทธเจ้าเขาเลยเป็นยืนอยู่ทั้งหัวของฤาษีเนี่ยเพิ่นเขาเลยพยากรณ์นะว่าไอ้ว่าพยากรณ์คือทำหน้าเลยวันออกไปดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี่แหละสมเมธะผู้นี้แหละดาบทผู้นี้ต่อไปพ่ายภาคหนาจากนี้ไปสีอสงไขยกำไรแสนกับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซื้อว่าโคตมะโคตมะโคตพระบิดาซื้อพระเจ้าจุโธทนะนั่งพระม่านดาซื้อสิริมหามายาอักกมเหสีซื้อพิมพายโสธราลูกชายซื้อพระลาหุนอักขสาวกขวาภาษาลิบุตรอักขสาวกสายพระโมกขลาอุปถากซื้อพระอานนท์แล้วก็ทำนายไปหอนอุปถากหญิงอุปถากชายอุปถากหญิงทางฝ่ายครวัตวิสาขาอุปถากชายฝ่ายโยมผู้ชายอนาถาปิฎกเศรษฐีต่อไปพ่ายภาคหนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นพระพุทธเจ้าที่เหยียบหลังเสร็จฤาษีไปมองยังไงโบหูจักในตำราเราไปพระสงฆ์ทั้งหลายก็เดินลัดเข้าไปในเมืองนะนี่แหละตั้งแต่บัดนั้นมาสุเมธะผู้นี้ก็บำเพ็ญท่านศีลภาวนาหลุ่มหลุ่มร้อนร้อนสูงร้อนร้อนสูงๆต่ำๆเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ชานบังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบังเป็นพระเจ้าเป็นดินธรรมดาบังเป็นเสนาอำมาตย์บังเป็นสร้างมาง้อควายหมูมาเป็ดไก่เป็นมัดบ่ได้เป็นแต่สัตว์บ่มีกระดูกก็สันเพิ่นว่าสัตว์บ่มีกระดูกคือปิงนี่พระพุทธเจ้าจะบ่ได้เป็นมันออกไปบ่ได้ใส่ศาสตร์เป็นปิงบ่เป็นไส้เดือนบ่เป็นตัวบุ้งท่านว่าสัตว์ใดที่เป็นกระดูกพระพุทธเจ้าได้ใส่มัดทุกภพทุกชาติมันมานี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นใส่ศาสตร์จังซั่นเพิ่นว่าตายแล้วบ่สูญเนาะเพิ่นว่าตายแล้วเกิดอีกจากนั้นมาเพิ่นก็เนี่ยพ่อออกมาข้าวนี่เนี่ยบารมีเพิ่นบำเพ็ญมากมากมายได้บาดนี่อย่างพวกข้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญท่านศีลภาวนาคู่มือนี่แหละบำเพ็ญกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นได้พระอรหันต์สาวกองค์นั้นได้บำเพ็ญตามลําพังไงบำเพ็ญอยู่ในป่าฤาษีสี่ไพ่ไงมากมายจนมาถึงข้าวเนี่ยเต็มบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์จะได้เกิดเพิ่นก็ไปขึ้นไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ ชั้นดุสิตกำลังจะขึ้นไปปอสั้นสูงอีกเทวดาก็เลยถึงข้าวท่านแล้วขอท่านอาราธนาลงมาเกิดจะได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงข้าวพระองค์แล้วเทวดาแล้วก็ลงมาก็มาเกิดนี่แหละกุ้งกระบินและพัดนี่นะมาเกิดกับนั่งนี่สิริมหามายาเนี่ยพระบิดาซื้อไปเจ้าทุกโทธนะเนี่ยพระองค์กับบำเพ็ญเรื่อยเรื่อยวิชาต่างๆบ่ได้ขาดตกบกพร่องพบบารมีเพิ่นแก่กล้าแล้วพอมาถึงอายุ29ปีเพิ่นก็เห็นพิจารณาเบิ่งแล้วอื้อเฮ็ดจังได๋คนเฮาเกิดมาแล้วมีแต่ตายเฮ็ดจังได๋สิบ่ตายเกิดมาแล้วต้องตายเฮ็ดจังได๋สิบ่เกิดเฮ็ดจังได๋สิบ่ตายนี่ล่ะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดสลดสังเวชใจเพราะเหตุใดเพราะมันบ่แม่นความสุขผู้ที่ตายไปแล้วก็หายเงียบไปผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็เสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลลิ้นหากันวันไปทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายเห็นแต่ความสุขเฮ็ดจังไดสิบ่มาเกิดอีกเฮ็ดจังไดสิบ่ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นนั่งคิดนอนคิดถ้าตามลำพังคณะว่าเฮาคิดจูเป็นฆราวาสแม่ร่วมนี่สิการบริหารจัดการประเทศชาติปกป้องประเทศชาติดูแลไว้ภาคประชาชนก็คงบ่มีเวลาที่จะมาคิดในรายละเอียดถึงขนาดนี้ได้มันต้องออกไปคิดตามลำพังสิทธัตถะปัญญาเนี่ยเสียสละราชบัลลังก์ออกหนียามมื้อคืนกับนายชนะขึ้นขี่ม้าขันตกะห่อตะบึงเลยออกไปไปถึงแม่น้ำอโนมานทีเลยจอดทันเพราะว่าไกลจากกรุงกบิลพัทของมือเนี่ยครับมันค้นยางประมาณ200กว่ากิโลเด้เนี่ยเขาประมาณการว่าจากกรุงกบิลพัทไปจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้ากับนายชนะบวชประมาณ200กว่ากิโลพ่อลงหันเพิ่นก็เลยส่งผนวดแล้วก็บำเพ็ญอยู่ถึง6ปีทดลองการเป็นอยู่ของพระองค์ทดลองการบำเพ็ญของพระองค์ล่องผิดล่องถูกทุกอย่างไม่เห็นพุทธประวัติที่เพิ่นพูดในพุทธประวัติจนสลบถึง3ครั้งไปอดอกยาหารถึง49วันอดอาหารก็อดเพื่อจะหาช่องทางจนวันเดือน6เพ็ญเนี่ยได้สูตรสำเร็จมือนั่นมันออกไปวันเดือน6เพ็ญพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม3อย่างได้ตรัสรู้ธรรม3อย่างในคืนนั้นมันออกไปในคืนวันเดือน6เพ็ญปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติทวนหลังได้จุตูปปาตญาณการจุติการเกิดการตายของสัตว์ก็ฮู้จักอีกมาจังไดมาเกิดนี่ออกจากนี้จะไปใส่พระพุทธเจ้าก็มีญาณทัศนะหู้วิถีทางเดินของใจของคนอีกแล้วก็อาสาวกยญาณแล้วก็ชำระใจของพระองค์อีกเป็นอย่างใจจนนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบ่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเพราะเหตุใดมันมีอย่างมันยังเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์ก็รู้อีกชำระใจพระองค์อีกเพราะกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะถ้าเกิดพระพุทธองค์ก็เลยบำเพ็ญตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือน6เพ็ญตอนใกล้สีแจ้งวันนั้นไปพระพุทธองค์ก็ประกาศเลยทีเดียวว่าชาติที่เป็นชาติสุดท้ายของเฮาแล้วเฮาบ่เกิดอีกแล้วเฮาจะบ่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วสิ่งที่พาให้เกิดนั้นเฮากำจัดออกจากใจของเฮาเลยออกจากพระทัยของเฮาแล้วใจของเฮาพระทัยของเฮาบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอนันตกาลนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือน6เพ็ญเพิ่นก็เลยบ่มาเวียนว่ายตายเกิดมีแต่พวกเฮาท่านทั้งหลายนี่แหละเดี๋ยวก็เผาผู้นั้นเดี๋ยวก็จี้ผู้นั้นเดี๋ยวก็จี้ผู้นี้จี้แล้วก็ร้องโหมร้องไห้นํากัน4 5 6 7มื้อก็ลืมไปหัวเราแฮ่เอาเรามากอกลืมไปเอาไปมากพวกนั้นตายก็ไห้นํากันอีก ไห้น้ำกันกับเช็ดน้ำตาเนี่ยคือผู้ปั่นเด็กหน่อยนั่นไปแต่มันโมเมนต์เด็กหน่อยเนี่ยผู้ใหญ่ครับต้องหัวงอกหัวขาวเดินไปไห้น้ำกันนั่นไปบอกคืนว่าจะของที่ตายสักหน่อยนั่นไปเจ้าของก็จะตายแท้ๆนั่นไปไปหาไห้ไห้น้ำผู้อื่นมาหน่อยไปคืดบังคับนะที่หลวงพ่อบอกนี่บอกให้คืดเลยเฮ็ดจังไหนบ่าในหลวงพ่อคืดแล้วเนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเด้อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นให้บำเพ็ญไว้ให้รักษาศีลภาวนาบำเพ็ญไว้อย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นภาพบำเพ็ญมาน่ะสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปน่ะนั่นแหละเพิ่นบำเพ็ญพวกเขานี่ก็บำเพ็ญคือกันน่ะที่มาให้ท่านรักษาศีลอยู่ในป่าหลวงพงไพ่หินกัดยุ่งกินเนี่ยเสียงไพ่อันตรายอยู่ในป่าหลวงพงไพ่เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นการบำเพ็ญทั้งนั้นบำเพ็ญทางด้านจิตทางด้านใจต่อไปบารมีของเฮาแก่กล้าขึ้นมากเฮาก็จะได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกเพิ่นภาพบำเพ็ญมานั่นน่ะเพราะนั้นพวกเฮาทั้งหลายนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้ระลึกถึงคุณงามความดีไว้นะเกิดมาในจังที่ว่านั่นน่ะพญาปัจจุราชกับพญาจิตตราชนี่แข่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่พญาจิตตราชก็พยายามปกครองกายกายนครของเจ้าของทุกวิถีทางกันออกไปส่วนพญามัจจุราชนี่ก็ส่งทหารเข้ามาทหารพญาธิมรณะมันออกไปเข้ามาตีชิงกายนครผลที่สุดก็นั่นแหละพญาจิตตราชนี่ยอมแพ้ถอยทัพทุกครั้งมันออกไปพญามัจจุราชนี่เข้มแข็งกว่ามันออกไปเพราะนั้นเหตุจังใดสิลบหนีจากพญามัจจุราชได้พญาม่านได้พระพุทธเจ้าเป็นว่ามีช่องทางนะนี่แหละอย่างที่เฮาประพฤติปฏิบัติมานี่น่ะมีช่องทางนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสรู้ธรรมวันเดือน6เพ็ญน่ะเป็นช่องทางที่พวกเฮาจะต้องศึกษาและจากนั้นก็ได้นำประพฤติปฏิบัติถ้าเมื่อพวกเฮานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นแหละความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอยู่ในใจของพวกเฮาท่านทั้งหลายเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆนะตอนนี้ไปรับพรในที่นี้อนุโมทนาให้พร
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิ

าสิทธิ์สอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องลืมหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจท่านเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมาเน็ตน้อมเอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทธโธภายในจิตพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานี้ที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น ต้องเป็นธรรมปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจำได้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะปฏิบัติเมื่อท่านจะรู้นั้นไปหาสามเณรน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงนิมิตหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเหี้ยมีตะกวดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นมีโลเข้าออกอยู่6โลแล้วให้ปิด5โลปิดให้แน่นอย่าให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปจะก็จะได้เหี้ยได้ตะกวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติเมื่อเราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์บรรพชิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเรานั่งก็เหมือนกับว่าจอมปลวกหรือหัวปลวกจิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในรูปออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูก
หลงในกลิ่นออกมาทางลื่นหลงในรสอาหารออกมาทางกายหลงไหลในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่ติดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กั้นท่านให้ปิดกั้นหมดให้ขดลงไปที่ใจคือภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงมีตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมูกไม่รู้สึกกลิ่นมีลิ้นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าทำปฏิบัติปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวจะไปจำแต่ว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์มากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวชจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอกหรือสมมตินิยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติคือว่าตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมก็ให้ทำใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรามันอยู่ที่ไหนใจมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่ใจจิตใจคนเรานี่เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตาดูหูฟังหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำปล่อยปละละเลย ขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมั่น ขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวมท้อแท้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้เต็มที่ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท้อถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้
ก็ไม่เห็นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี่มันไม่มีรูปร่างเหมือนตัวคนเราด้วยจะเอาอะไรมามัดมาผูกไว้ให้มันอยู่กับที่ดังใจหวังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิตในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยครองร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมากก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูปกิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในโผฏฐัพพะหลงไหลในธรรมารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เป่งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระโสดพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิตดวงใจนี่แหละตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกตู้พระไกลหอพระไกลขอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีเพราะยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระกายอยู่แต่ไม่รู้พระกายจิตดกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพาวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภพทุกชาติคือไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว์โลกวัตถุเข้าของโลกต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศโลกอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแล้วต้องกำหนดพิจารณาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวโลกทั้งหลายแล
ส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะมันก็ต้องการรูปที่ดีรูปที่สวยสดงดงามตามสมมติภาษานั้นแล้วมันหารู้ไม่ว่าในรูปที่ว่าดีนั่นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคนที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐานหรือท่านว่าตัวคนเราทุกคนนี่แหละเป็นก้อนอสุภะยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุกผีดิบผีดิบนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม่คำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ตามจิตใจที่มันอยู่ในร่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นซากศพซากศพซากผีดิบเมื่อจิตไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีแต่ความสะอาดแต่เราหารู้ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำชำระกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงสิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการนั่นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมฐานนี่หรือเมื่อแลต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วได้อยู่ก็พอทำเนาต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นทีนี้ยังไม่ตายมันก็เกรียมตายยังไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เกรียมเน่าเกรียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโลกประขันนี้ก็คือว่าก้อนอสุภะคำว่าอสุภะก็คือสิ่งไม่สวยไม่งามเต็มอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเจตใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไรก็ตามต้องกรองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุกวันปัสสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเองหรือเราทายมูดคูดอยู่ทุกวันมันหอมหรือเหม็น
ให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอสุภกรรมฐานถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเป็นไปด้วยปุพโพโลหิตเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในรูปขันธ์อันนี้ถ้ากำหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลินไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นทำกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่รู้จิตไม่แจ้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตามันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่ระมัดระวังตกหลุมตกบ่อตกเหวตกน้ำบ่อเอาถึงตายได้นั่นก็ว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิต ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสรู้จักผิดถูกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญจิตใจนั้นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนั้นๆแล้วเหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนั่นแหละจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่าผู้จูงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทางไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนภัยอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอดถ้าจะมีหลายคนตาบอดแต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมอยู่ในสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านหยาบคายทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงของตนแล้ววันเลิกละกิเลสต่างๆออกไปในกายวาจาจิตของเรานี่ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิตนอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมขาดสติไม่ให้ขาดสมาธิไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจอยู่ภายในโลกประขันกายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอ
อยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการพินิจพิจารณาว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาจิตใจเราผู้ภาวนาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเราต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทำคำว่าลงมือทำก็คือว่าเอาตัวทำเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเหยียบย่ำได้กิเลสความ

ที่คนเราเกิดมามีตัวตนโลกนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดาโลกประขันมีภัยอันตรายรอบด้านมีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในโลกประขันนี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจจงมองเห็นชราความแก่มองให้เห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลเมื่อเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคลานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกมาคือมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกันตายกินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไม่ให้มันตายนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตายมือบ้านเรือนกุฏิวิหารเต็มที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแล้วไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างนั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศาสตราอาวุธประหัตประหารกันยิ่งมีภัยอันตรายแล้วตายได้ทุกลมหายใจดังนั้นอย่าประมาทจงพากันเร่งรีบรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตายศีล5ศีล8ศีล10 227ไม่รักษาไม่ภาวนาไว้คือว่าประมาทประมาทเล่นเล่อเผลอปล่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เมื่อคนมันกินไม่ได้ทำปลาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันรังเกียจนี่แหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมาละกิเลสความโลภ ก็ไม่ออกศีล5ศีล8ศีล10 227ไม่รักษาไม่ภาวนาไว้ก็คือว่าประมาทประมาทเล่นเล่อเผลอปล่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้

0: ก็คนมันกินไม่ได้ทำปลาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันรังเกียจนี่แหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมาละกิเลสความโลภ ก็ไม่ออกจากใจจากตายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขพินิจพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลยนั่งก็ภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงในหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจึงมายึดมาถือว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้ามันบอกได้ว่าฟังคนมันก็ไม่แก่เป็นอยู่ในวัยไหนที่ตัวเองชอบก็ให้อยู่ในวัยนั้นตลอดไปอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บอกล่างสั่งสอนบอกได้แต่ว่าแก่ชรามันบอกไม่ฟังบอกมันให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาธิโรคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโรคไม่มีโรคอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้เวลามันจะแตกจะตายเราบอกได้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกได้หรือว่าไม่ให้ตายนะให้อยู่นะมันอยู่ได้ที่ไหนเขาตายกันทั้งโลกกำหนดพิจารณาดูให้ดีเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันก็เน่ายังไม่ตายมันก็เน่าก็เหม็นแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือติดบังไว้ติดไว้บังไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่พินิจพิจารณาให้มันแจ้งใจจิตมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปดังนั้นท่านจะให้นึกอยู่เสมอเมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้เอามาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนั่นเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี้ตายไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจเมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทันหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่เห็นหรือไม่ว่าใครๆในโลกนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นั้นเอาไปเผาผีจีกระดูกด้วยตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั่นเองมนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปฝังไปเผาตามหน้าที่ เราจะมาอวดดิบอวดดีว่าเราดีดีที่ไหนตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันเปื่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกร่อนเผาไฟก็ไหม้หมดฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้ำก็จมลงไปในน้ำมันดีอย่างไรกำหนดพิจารณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามามัวทำสมสมง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญหัวเลาะร้องไห้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญาตัวแก่ไม่รู้สึกตัวตัวเจ็บไข้ได้ประญาติไม่รู้สึกตัวโลภประขันมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ไม่รู้สึกตัวทีนี้เมื่อถึงข่าวมันแตกมันทำลายเอาละวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลร้องหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้วิ่งไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันจะแก้ได้ทุกรายบางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียก่อนกินยกกินยาเข้าใจว่ามันจะหายแทนที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าท่าไปเลยนั่นเพราะอะไรก็เพราะร่างกายสังขารโลกประขันอันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะครอบงันงำอยู่ตลอดกาลเราอย่าเข้าใจว่ามันจะแก้ได้เราอย่าไปเข้าใจว่ามันหายกินยกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไหมสบายดีถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไปมันก็ตายได้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันระงับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาระงับความเจ็บปวดมันก็ระงับไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอีกไม่นานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุดมันเอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังนมไม่เป็นไรมีอะไรเป็นเครื่องอ้างได้จริงไหมไม่มีใครจะมากั้นกลางได้เกิดที่ไหนต้องมีตายที่นั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นหญิงเป็นชายตายได้คฤหัสถ์และนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันเพียงอย่างนี้กั้นไม่ได้เยียวยาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเองแก้ลำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือเท่าพญามหากษัตริย์ก็ตายพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีฤาษีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือมัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนจึงคลอดออกมายังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุทโธในใจไม่ได้ที่พึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเลตาเห็นโลกก็โลเลในโลกหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสก็โลเลกันทั้งนั้นยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างๆไปเลยถ ำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสความโกรธพูดทำอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสราคะตัณหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิชชาตัณหาจิตไม่รู้จิตไม่รู้จิตหลงจิตหลงจิตเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้นเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงพระอาทิตย์พระจันทร์มีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพุทโธธัมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้แต่จิตใจที่ดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่บุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ด่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธใจไม่ละความโลภโลภะตัณหาโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่โลภไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลอยู่ทำไมลุกขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจในกายวาจาจิตของเราจงเห็นตู้พระธรรมกราบไหว้ตู้พระธรรมเอาตู้พระธรรมไหว้พระเอาตู้พระธรรมสวดมนต์เอาตู้พระธรรมภาวนารักษาตู้พระธรรมคำสอนให้ยืนยาวคราวไกลด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในดวงใจในการจะพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอให้จิตใจมันรู้ฉลาดสามารถคนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมั่นคงหนักแน่นในธรรมะปฏิบัตินั้นทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาว่าศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวโกสาวกพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศะ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเก

ำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

นี้ไปก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัติชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่ามันจะตายวันไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้เตรียมตัวไว้เสมอบุคคลผู้ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนั้นทรงถือว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเพราะคนที่ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนี่มันก็ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำจิตใจทำให้ลืมบุญกุศลทำให้ลืมความดีไปคันเผื่อว่าไปตายลงในขณะนั้นแล้วก็ขาดทุนน่ะตายลงในขณะที่จิตใจเป็นอกุศลจิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเพราะว่าความตายมันไม่แน่นอนอย่างว่านั้นบางทีมันไม่ทันได้รักษาเยียวยาอะไรกันสักหน่อยเกิดหัวใจวายขึ้นภายในชั่วโมงนั้นก็ไปเลยหรือไม่ถึงชั่วโมงซ้ำมานี่แหละมีอยู่เยอะแยะดังนั้นให้พากันเตรียมตัวไว้เสมอเสมอเตรียมใจของตนไว้ว่าใจของตนเป็นอยู่อะไรในขณะนี้มันรู้แจ้งในขันธ์ 5นี้อยู่หรือยังมันปลงมันวางขันธ์ 5นี้อยู่เสมอหรือว่าไงหรือมันสำคัญว่าขันธ์ 5นี้เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเหรออันนี้นะเราจะต้องดำริตรีตองอยู่เสมอเสมอเตรียมตัวไว้เพราะว่าจิตนี่มันหลงไปยึดขันธ์ 5นี่หลงไวจริงๆนะนั่นนะการที่เข้าไปยึดขันธ์ 5นี่แหละมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงมันทำให้กิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆนั้นมีกำลังกล้าขึ้นถ้าผู้ใดฝึกจิตสอนจิตของตนปล่อยวางขันธ์ 5นี้อยู่เรื่อยไปนั่นก็ทำให้กิเลสตัณหาบาปธรรมนี่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปธรรมก็ใจนี่เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองของมันนะมันเกิดเองมันไม่ได้กิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆหมดเนี่ยใจนี่สร้างมันขึ้นมาต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดมาสำรวมใจนี่อยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่นะต้องมีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะระยะไปรู้อย่างไรรู้ว่าความคิดความนึกต่างๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์บอกว่าความคิดแต่มันมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วมันคล้ายๆกับมันมีตัวจริงๆความคิดอันนั้นนะเพราะเหตุนั้นมันถึงได้ดิ้นรนไปตามความคิดนั่นแหละคนเรานี่นะแต่ถ้าเพ่งดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั้นไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมุนไปตามเพราะว่ามันเห็นเส้นความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นก็ดับไปในขณะนั้นแหละไม่ใช่มันจะยืดเยื้อไปนะแต่ว่าใจนี่สิหากไปยินดียินร้ายกับความคิดนั้นแล้วมันเลยเกิดเป็นภาพต่างๆขึ้นมาตามจินตนาการของจิตที่มันคิดมันปรุงขึ้นมานั่นนะทีนี้ถ้าว่าจิตคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันกำหนดรู้เท่าความคิดตัวเองเห็นว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกำหนดรู้ตามอย่างนี้เรื่อยไปมันก็ไม่มี
ภาพอะไรที่จะมาหลอกหลอนจิตเพราะว่าจิตไม่ปรุงไม่แต่งมันเห็นแต่มันเกิดแล้วมันดับไปเฉยๆมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นกรรมอะไรขึ้นมาหรือว่าให้เป็นความรักความชังขึ้นมาไม่มีแต่ที่มันปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นความรักความชังนั้นก็เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วโดยสำคัญความคิดเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันถึงได้เกิดความรักความชังขึ้นอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้หัดระลึกเข้าไปให้มันลึกให้มันละเอียดเข้าไปโดยลำดับนั่นนะทีแรกก็ระลึกหยาบๆไปก่อนเช่นระลึกตามอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็ให้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าตนทำอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ตนเดินไปยืนอยู่นั่งลงนอนลงอะไรหมดนี้นะกำหนดรู้อิริยาบถอันนี้ไปเรื่อยๆบัดนี้ขั้นที่หนึ่งนะอันนี้นะขั้นที่สองบัดนี้ขั้นที่สองนี่ก็กำหนดเข้าไปภายในร่างกายแบบนี้ระลึกเข้าไปภายในร่างกาย ไปเพ่งร่างกายอันนี้จนเกิดอุกหานิมิตขึ้นมา นั่นแหละอุกหานิมิตคืออะไรคือนิมิตติดตาเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องเห็นอะไรต่ออะไรอยู่ภายในร่างกายอันนี้นะนั่นแหละรวมความแล้วก็เลยว่าจะเห็นอสุภกรรมฐานขึ้นมาเพราะภายในอวัยวะภายในนี่เราจะเห็นได้อย่างอวัยวะภายในของวัวควายช้างม้าอะไรหมดนั่นนะนั่นนะเขาชำแหละออกไปแล้วไส้กับกองหนึ่งตับก็กองหนึ่งไตก็กองหนึ่งอย่างนี้นะปอดก็เป็นอีกกองหนึ่งแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกไปไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวอวัยวะน้อยใหญ่ของสัตว์เหล่านั้นก็ดีแม้ของคนก็ไม่แปลกกันเลยกับสัตว์นี่แหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่หยาบและละเอียดกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ยดังนั้นนะสตินี่มันต้องระลึกเข้าไปดูอวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ให้มันเห็นให้มันเป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนั่นนะใจนั้นมันจะได้มองเห็นว่าอวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างเดียวเลยอย่างนี้นี่มันจะเป็นเหตุให้คลายความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปเปาะนึงอย่างนี้แหละเอ้าสติตรงนี้มันแก่กล้าพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็สติระลึกเพ่งอัตภาพร่างกายอันนี้กระจายออกไปให้มันเป็นธาตุแบบนี้นะนั่นเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมู่นี้ความรู้ต่างๆหมู่นี้เป็นสภาวะธาตุเป็นธาตุอันนึงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นอันนี้ท่านเรียกว่าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกายมันก็มีแต่สภาวะธาตุนี้แต่ธาตุ6เท่านี้แหละแล้วธาตุอื่นที่ละเอียดไปกว่านี้ก็หักมีอยู่หรอกแต่ว่าธาตุที่ส่วนหยาบอันนี้เห็นได้ง่ายมันก็มีอยู่6เท่านี้เองนั่นแหละสตินี่มันจะต้องระลึกกำหนดรู้กายอันนี้ให้เป็นสภาวะธาตุไปแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวะธาตุแจ้งลงไปแล้วมันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุติต่างหากสมมุติว่ากันเอาเฉย
ต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นนะมันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะการเจริญสติปัฏฐานนี่สี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไปถึงสภาวธาตุตรงและจนไปถึงสภาวธรรมแบบนี้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมู่เนี่ยธรรมที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยะธรรมที่เป็นกุศลนี่เช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นธรรมที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยนั่นแหละธรรมที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นอกุศล อันนี้เมื่อแจกกุศลนี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี้นะกิริยาอาการของกุศลนั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาการของบาปอกุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้นเลยในส่วนที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีเป็นอัพยากฤตไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีโมนี่ก็รวมเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ช่างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ตามถ้าหากว่าย่นลงสั้นๆนี่ก็เรียกว่านามธรรมนั่นเองเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออภยากตาธรรมหมู่นี้ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวรรณะอะไรนี่นะเนี่ยในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็เพ่งพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมุนีล้วนแต่สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วแม้แต่ธรรมที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเดียวแม้ธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือเพราะยึดถือไว้ได้มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็มีเกิดมีดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ไอ้ที่เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นนี่เพื่อชำระอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเมื่ออกุศลดับไปกุศลก็ดับไปตามกันเหมือนอย่างยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายคนเราเมื่อรับทานยาเข้าไปยามันไปทำหน้าที่ขจัดโรคออกไปจากร่างกายอันนี้เมื่อโรคนี้ระงับไปยาก็หมดอายุไปตามกันเป็นอย่างนั้นหมดอายุไปตามกันเลยยานั่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยธรรมที่เป็นกุศลเช่นกล่าวโดยรวบยอดว่ามรรคมีองค์8ประการหรือศีลสมาธิปัญญานี่นะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทำหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทำหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรให้ระงับดับไปจากกิจใจนี่นั่นนะแล้วเมื่อกิเลสเหล่านั้นระงับไปศีลสมาธิปัญญาอันนี้มันก็ระงับไปตามกันเมื่อมันระงับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรแล้วบัดนี้ก็ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหาให้ระงับดับลงไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่อมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอสังขตธรรม
นั่นแหละอสังขตธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังขตธรรมนั่นเองอสังขตธรรมนี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แก่ดวงจิตที่ละกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าอะไรฮะเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลำพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้อาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้นเหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามก็เป็นทุกข์ไปตามนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วย เช่นนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลใดไม่ฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นี่แหละหนีจากทุกข์ไม่ได้เลยก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบางทีมันก็อาจได้เสวยทุกข์ยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยมันจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกข์อยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ผู้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดควรถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะปลงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อาศัยขันห้านี่แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำบาปต่อไปแบบนี้นั่นใช่มันแต่ทำบุญกุศลทำประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่อานิสงส์แห่งการภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สรุปลงไปแล้วเรียกว่าทำให้คนเรานั้นละบาปได้อย่างต่ำนะนี่นะละบาปได้ทำใหทำบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนยิ่งขึ้นไปได้อย่างสูงก็ทำให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคผลถึงอรหัตตผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันแหละถ้าผู้ใดยังยึดถือขันห้านี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสมันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั่นแหละยึดขันห้านี้ไว้มากเท่าใดกิเลสมันก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่จึงว่าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึ่งพากันพี่นาเห็นโทษของบาปกรรมนี้ให้มากๆอันนี้สำคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นโทษแห่งบาปกรรมนะเพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทำลงไปเนี่ยมันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี่ทำไปแล้วก็แล้วไปอย่างนี้นะเอายุงมากัดตัวหนึ่งตบเปี้ยลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่าการตบยุงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันบาปมันจะตามสนองเอาปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทำให้คนเราย่ามใจต้องตบยุงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตบไปแล้วมันไม่ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในปัจจุบันนี้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่ทำ
ากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนจิตอันนี้ให้สงบกายก็นั่งอยู่นิ่งๆใจก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมอยู่ภายในเนี่ยว่าเราประคับประคองให้จิตนี่มันตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันต้องการคิดนึกไปตามเรื่องราวต่างๆที่เคยคิดเคยนึกมาแต่ก่อนต้องระมัดระวังเพราะว่าจิตใจนี่มันย่อมชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็ชอบจับน้อมเอาเรื่องนั้นมาคิดมาวิจารณ์อยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้นี่เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทำความสงบใจไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเราต้องแบ่งเวลาเวลาทำความสงบใจก็สงบจริงๆหยุดคิดหยุดนึกตั้งสติควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดลงไปจริงๆเลยทีเดียวทำเล่นไม่ได้การฝึกฝนจิตนี้นะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่นะเป็นกำลังควบคุมจิตตรงนี้จิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะนี้แล้วเหลวไหลใช้การไม่ได้เลยทำการงานอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่ตั้งมั่น พอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่ทันรู้แจ้งเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเช่นนี้ก็เลยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจิตใจก็เลยเกาะเลยคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆตรงก็ไม่ตกวางก็ไม่ลงจิตใจที่เลื่อนลอยนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างลิงที่กระโดดโลดเต้นไปตามป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งโน้นน้อยต้นนักที่จะมีผลให้ได้บริโภคก็ต้องดิ้นไปอย่างนั้นแหละกระโดดโลดเต้นไปจนไปเจอผลไม้เข้านู่นนะมันก็จึงจะหยุดนิ่งกินผลไม้นั้นต่อไปจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละอันที่มันดิ้นมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานานี่ก็เพื่อมันแสวงหาความสุขนั่นแหละแสวงหาความพอนี่นะเดี๋ยวนี้จิตใจมันหิวอยู่มากมันหิวความสุขมันหิวความพอมันไม่พอมันไม่อิ่มเรื่องมันนะทีเมื่อเราฝึกฝนเข้าไปพยายามฝึกสติสมาธิควบคุมจิตนี้เข้าไปเรื่อยๆพยายามให้มันหยุดมันนิ่งเมื่อพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทำให้จิตนี่หยุดนิ่งลงได้นั่นเนี่ยเหมือนอย่างลิงมันไปเจอผลไม้แล้วนั่นนะมันก็หยุดนิ่งเก็บผลไม้นั้นกินตามสบายเมื่อมันยังไม่ทันพบกับผลไม้นี่มันก็ต้องกระโดดโลดเต้นเรื่อยไปอย่างนั้นน่ะจิตใจนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่อันลิงนะไม่มีใครควบคุมมันนะมันก็ไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นนะ
แต่คนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเห็นโทษแห่งการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยินดียินร้ายเสียใจดีใจไปว่ามันมีโทษการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นเมื่อมาเห็นโทษอย่างว่านี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งทำความเพียรควบคุมจิตตัวเองไปเรื่อยๆนี่มันก็ดีกว่าลิงแล้วบัดนี้นะเพราะว่ามันรู้จักควบคุมจิตแต่ถ้าใครไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตตัวเองหรือไม่ปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้สงบให้นิ่งมันก็ไม่แปลกจากลิงเท่าไหร่นักบัดนี้นะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้รู้ตัวบางทีตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นลิงก็ได้ใครไม่รักษาจิตใจตัวเองคนทั้งคนมันก็มีจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นการที่บุคคลมาทำบุญกุศลความดีต่างๆหมู่นี้ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้เพื่อให้จิตดวงนี้เนี่ยมันสงบมันมีความสุขเมื่อมันสงบได้มันก็มีความสุขไอ้ความสงบกับความสุขนั่นเป็นของคู่กันนี่ให้เข้าใจการที่จิตมันจะสงบได้ก็เพราะว่ามันอิ่มอยู่ในความดีเมื่อเพ่งเข้าไปภายในนี่เห็นบุญกุศลเห็นคุณอันประเสริฐตั้งอยู่ในใจนี่บาปไม่มีอยู่ในจิตใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งลงในจิตใจนี่อย่างนี้นะธรรมดาบุญคุณนี่เป็นของเย็นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็ทำให้ใจนี้เยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายอย่างนี้มันก็สงบได้มันก็ไม่หิวแบบนี้นะมันก็ไม่ดิ้นรนไปในเรื่องอื่นๆใดเพราะว่ามันได้ความเย็นใจได้ความสบายใจเนื่องจากว่าตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตนนี่สั่งสมอย่างไรสั่งสมบุญคุณนะก็เรามีสติควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันยึดเอาเรื่องชั่วมาไว้นี่ให้มันดำริตีตองแต่เรื่องดีเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นถ้ามันชอบจะคิดอย่างนี้นะก็ให้มันคิดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นคิดไปในทางที่มันเป็นเกื้อกูลแก่ความสงบใจเช่นอย่างว่ามาคิดถึงชีวิตเนี่ยมีประมาณน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายนี่มันมีความตายเป็นที่สุดตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้อย่าว่าแต่เงินทองเลยอัตภาพร่างกายที่เป็นของหวงแหนอยู่นี่นะก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสาอะไรเงินทองของภายนอกนู่นนะมันจะติดตัวไปได้เมื่อมันนึกมันวิจารณ์ลงไปอย่างนี้เนี่ยใจมันก็หดเข้ามาแล้วมันจะไม่ดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆนะนี่เรียกว่ากรรมวิธีที่จะให้ใจมันสงบลงไปนะพระศาสดาทรงสอนไว้หลายอย่างอย่างนี้ เมื่อมานึกถึงความตายนี่แหละมาเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยใจมันจะได้หดเข้ามามันจะไม่ยืดออกไปตัณหามันก็เบาลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงเพราะมันมองเห็นความตายลำไรอยู่แล้วนี่แล้วชีวิตนี่จักไม่เป็นจักอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่บางคนก็อายุมาถึง50-60ปีมาแล้วอย่างนี้นะมันจะมีอะไรอายุไขคนเรา75ปีเท่านั้นนะทุกวันเนี้ยถ้าเลยนั้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคอยแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองเราจะไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างเมื่อยังหนุ่มนั้นทำไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกุศลมันล่อยหล่อลงไปแล้วกำลังกายก็อ่อนแอ
ท้อแท้ลงไปเลยหูตาอะไรก็ไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วเมื่อนี้นะเรามาลำพึงถึงอัตภาพร่างกายถึงชีวิตเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ให้เกิดสังเวชสลดใจลงไปนี่แหละก็ทำให้ใจที่มันเคยทะเยอทะยานดิ้นรนไปในเรื่องต่างๆหมดเลยนะมันหดตัวเข้ามาได้เลยแบบนี้นะโดยเฉพาะจิตที่มันคิดไปในทางอกุศลนี่นะมันจะได้ยุติลงเพราะว่าสติมันเตือนตนนะถ้าหากว่าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้หากเพื่อความตายมันมาตัดตอนชีวิตนี่ในขณะที่จิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ตายแล้วมันจะต้องไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแน่นอนเลยอย่างนี้พอมาเตือนตนได้อย่างนี้มันก็หยุดคิดไปในทางอกุศลแล้วเช่นอย่ามาคิดโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้คิดจะเบียดเบียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างว่านี่นะนี่แล้วว่าจิตคิดเป็นอกุศลนะมันจะได้ยุติลงแหละเมื่อมันเตือนตนได้อย่างว่านี่นะแล้วมันก็เป็นความจริงเสียด้วยอย่างเช่นท่านแสดงไว้ในตำราเรื่องพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วได้200กว่าปีมามีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทำบุญสุนทานเยอะทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปบรรดาพวกเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็มาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระองค์นี้ใช้จ่ายพระราชทรัพย์อันนี้นะฟุ่มเฟือยเหลือเกินทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังนี่จะต้องขาดแคลนลำบากทำบุญให้ทานก็ทำเกินขอบเขตอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเสนาอามาตย์วิจารณ์กันอย่างนั้นก็เสียพระทัยกุ้มอกกุ้มใจน้อยเนื้อต่ำใจเรียกว่าก็โกรธให้เสนาอามาตย์นั่นแต่ว่าทำอะไรกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตนมันหมดโอกาสแล้วอาการมันเทียบหนักเต็มทีแล้วขั้นพอตายลงอย่างนี้เลยก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็เอาหัวมุดลงไปหากินปลาอยู่ในน้ำมหาสมุทรทะเลนู่นแต่ก็ยังดีท่านได้ลูกสาวลูกชายออกบวชบำเพ็ญไปก็ได้สำเร็จอรหันต์เช่นพระมหินทเถระเจ้าได้เข้าฌานพิจารณาเห็นว่าบิดาของตนตายแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมจึงได้เหาะไปตักเตือนให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมามากมายนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้รับตักเตือนอย่างนั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมาได้แล้วก็เลยตายจากงูเหลือมก็ไปเกิดสวรรค์ได้นี่แหละลองคิดดูให้ดีพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ได้สร้างพระวิหารถึง 84,000 ห้องแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั่นมากมายแล้วก็ทำบุญฉลองอยู่ถึง7ปี7เดือน7วันอย่างนั้นนะแล้วเมื่อเวลาได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆขึ้นมาจิตใจยังเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละลองคิดดูเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันอย่างนั้นถ้าว่าปล่อยใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างว่าเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เลยทีเดียวแต่นี่เดี๋ยวว่าเพื่อนมีบุญมากแต่จิตใจเป็นอกุศลก็ไม่มากเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ไปนรกเพียงแค่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละ
ถ้าหากว่าไม่ได้ทำบุญกุศลมากมายมาอย่างนั้นน่ะสงสัยว่าจะต้องไปนรกแน่นอนทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันระมัดระวังให้ดีจิตใจอันนี้นะจิตใจของปุถุชนเนี่ยยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4นี่มันย่อมหวั่นไหวไปตามอำนาจของ

ไม่ดำริไปในทางอกุศลนะนั่นแหละแต่ปุถุชนนี่ยังละกิเลสบาปธรรมนั่นให้ขาดเด็ดยังไปยังไม่ได้เลยคำว่าละได้ก็ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะไม่ได้ละได้หมดนั่นแหละแต่สำหรับพระโสดาบันแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งใดเป็นบาปแล้วท่านละหมดไปเลยละได้หมดเป็นอย่างนั้นจริงอยู่ในตำราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าความโลภอันในใจของพระโสดาบันนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้ท่านทำบาปอกุศลได้หมายความว่าอย่างนั้นพอมันคิดขึ้นมาเท่านั้นแล้วรู้ตัวแล้วเพื่อนก็กำหนดละไม่ถึงกับได้ลงมือทำด้วยกายพูดด้วยวาจาให้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นให้เข้าใจกันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาบางทีเผลอๆโกรธขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าลงมือทำบาปด้วยกายและพูดบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปด้วยวาจาเพราะอาศัยความโกรธนั่นเป็นเหตุไม่ถึงขั้นนั้นเมื่อโกรธขึ้นมารู้ตัวแล้วก็รีบระงับทันทีไม่ถึงกับเลยลงไม้ลงมือทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้แม้ว่าพระโสดาบันท่านยังจะมีความหลงอยู่แต่ความหลงอันนั้นก็อย่างว่านั่นแหละไม่ถึงกับว่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้ไม่มีก็หลงไปบางสิ่งบางอย่างชั่วครู่ชั่วเวลาเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นแต่พุทธชนนี่มันไม่แน่บางทีมันก็ลงมือทำบาปได้อยู่บางคนก็อาจจะไม่ทำอาจจะพยายามรักษากายวาจาใจของตนให้สม่ำเสมอไปจนตลอดชีวิตก็ได้แต่หากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบนสวรรค์นั่นน่ะมันจึงมีทั้งกัลยาณชนและมีทั้งพระอริยบุคคลอยู่บนสวรรค์นั่นน่ะไม่ใช่มีตั้งแต่คนธรรมดาสามัญเฉยๆนะพระอริยเจ้าก็มีอยู่นับแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยขึ้นไปเช่นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันจะเป็นมนุษย์นี้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งใน6ชั้นนั้นนะเพราะว่าท่านยังละสังโยชน์เบื้องบนยังไม่ได้เพียงแต่ละสังโยชน์เบื้องต่ำนี่สังโยชน์สามนี่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกจิตของสัตว์โลกทั้งหลายในมีถึง10อย่างนู่นเป็นอย่างนั้นวันนี้พระโสดาบันนั้นละได้3กับพระสกิทาคามีเนี่ยละสังโยชน์นี้ได้3กับบรรเทาความโลภโกรธหลงนี่ลงได้สำหรับพระสกิทาคามีนะพระอนาคามีละสังโยชน์ได้5ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5นี่แหละสำหรับพระอรหันต์แล้วละได้ทั้ง10เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจสังโยชน์ก็หมายเอากิเลสนั่นเองหมายเอาจิตใจที่คล้องอยู่ในกิเลสเป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานั้นสุดแล้วแต่ใครกำจัดกิเลสออกไปได้เท่าไรส่วนใดที่ยังละไม่ได้จิตมันก็คล้องอยู่ในกิเลสประเภทนั้นต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยจึงจำเป็นต้องประกอบกุศลคุณงามความดีก็เพื่อที่จะให้กุศลคุณงามความดีนี่มาเป็นกำลังใจได้ทำความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบาง

ออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสมันก็มีอิทธิพลนะไม่ใช่มันไม่มีอิทธิพลนะทีนี้จิตใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณนี่เป็นกำลังใจแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าความโลภอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีทานวัตรอยู่ในใจมันก็สู้ความโลภไม่ได้ความโลภมันก็มาปั่นจิตให้คิดเพ่งเล็งอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเลยอ่ะโดยเฉพาะก็เรียกว่าอยากได้สมบัติผู้อื่นนั่นแหละมาเป็นของตนนะเมื่อความโลภมันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นทีนี้บุคคลใดมาฝึกจิตใจให้ยินดีในการบริจาคทานจนติดนิสัยเข้าไปอย่างนี้แล้วความโลภอย่างว่านั้นมันครอบงำจิตใจไม่ได้เลยนั่นเพราะว่าใจมันยินดีอยู่ในทานแล้วอยู่ในการเสียสละแล้วแต่ของของตนนะตนยังสละออกให้ทานได้เรื่องอะไรที่เราจะไปโลภไปเกี้ยงชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะมันเป็นไปไม่ได้ไอคนที่ไปแย่งชิงของผู้อื่นเป็นของตนอย่างนั้นเพราะว่าของของตนที่หามาได้นี่กตัญญูไม่ยอมแจกแจงให้ใครเลยอย่างนี้นะแล้วของที่ตนมีอยู่นี่มันก็ไม่จุใจไม่พอใจอยากจะได้ให้มากกว่านี้อีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะความโลภมันจึงหนาแน่นขึ้นในจิตใจเพราะมันไม่มีฐานะใหม่อยู่ในใจผู้ใดมีฐานะใหม่อยู่ในใจแล้วความโลภครอบงำจิตใจไม่ได้ผู้ใดมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจมากๆแล้วความโกรธครอบงำจิตใจก็ไม่ได้นี่แหละผู้ใดมีภาวนามีสติสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอๆอย่างนี้ความหลงครอบงำจิตใจก็ไม่ได้รู้อยู่นี่รู้ว่าร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่มันมีสติระลึกได้อยู่อย่างนี้รู้ได้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปหลงไปเมาถือเนื้อถือตัวว่าตนเป็นผู้ดีวิเศษกว่าคนอื่นไปเที่ยวยกโทษคนอื่นยกตนขึ้นแล้วก็ข่มคนอื่นอะไรทำนองนี้มันเป็นไปไม่ได้คนที่มีสติมีปัญญามองเห็นอัตภาพร่างกายนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอไปอย่างนี้คนผู้นั้นจะเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยคนที่ชอบยกตนข่มผู้อื่นยกโทษผู้อื่นตีเตียนผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยคนผู้นั้นแหละมันหลงอ่ะหลงขันห้านี่เลยหลงสำคัญว่าตนเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงจังอย่างนี้แหละแล้วก็สำคัญว่าตนดีกว่าคนอื่นซ้ำเหตุนั้นถึงชอบไปยกโทษคนอื่นทั้งที่ตนนั้นก็ชั่วอยู่มีความชั่วติดตัวอยู่แต่มองไม่เห็นความชั่วของตัวเองมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นนี่เรียกว่าหลงนะนั่นแหละผู้มีภาวนาฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวอยู่เสมอก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกได้เสียก่อนว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นควรหรือไม่ควรมีโทษหรือไม่มีเนี่ยเมื่อระลึกได้อยู่นี่นะถ้ารู้ว่ามันมีโทษก็ไม่ทำไม่พูดถ้ารู้ว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็ทำลงไปพูดไปมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเรื่อยไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนไม่หลงไม่เมาในสังขารนามรูปอันนี้เมื่อไม่หลงแล้วก็สามารถใช้ขันธ์ 5 นี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ตลอดถึงบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบระงับเจริญปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกให้บังเกิดขึ้นได้คนที่ไม่หลงไม่ลืมตัวไม่สำคัญผิด อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพราะว่าจิตใจมันอ่อนโยนนี่คนไม่ถือเนื้อถือตัวนะปล่อยวางร่างกายนี้ตามสภาพเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่
ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็อ่อนโยนลงไปน้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายมันไม่แข็งกระด้างมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหวังความก้าวหน้าแล้วก็ต้องเจริญไตรลักษณญาณเนี่ยให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วก็อย่าไปชอบยกโทษผู้อื่นอย่าไปชอบยกตนข่มผู้อื่นใครจะทำดีทำชั่วอะไรก็เป็นสิทธิของเขาอย่าไปเพ่งเล็งคนอื่นให้เพ่งเข้ามาหาตัวของตัวเองนี่ปรับปรุงตนเองนี่ให้เป็นศีลให้เป็นธรรมให้ตรงต่อคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อบุคคลที่ไม่มีความภาคเพียรพยายามสำรวมจิตใจของตนอย่างว่านี่นะมันอาจเกิดความเห็นผิดขึ้นมาได้ครับเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเช่นนั้นเมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วในภายในจิตใจแล้วมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดแต่ในสิ่งที่มันผิดนั่นแหละมากกว่าทางที่มันถูกต้องนะเพราะว่ากายวาจานี่มันอยู่ใต้บังคับของจิตใจเมื่อใจเห็นผิดแล้วมันก็ต้องใช้กายวาจาทำผิดพูดผิดแน่นอนเลยถ้าเมื่อใจมันเห็นถูกแล้วมันก็ใช้กายวาจานี่ทำถูกพูดถูกความถูกต้องอันนั้นเมื่อมันรวมกำลังเข้ามามากเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเราอาศัยบุญกุศลนี่แท้ๆนะรวมกำลังกันเข้าแล้วทำให้เกิดปัญญาอันวิเศษขึ้นมาได้ภายในจิตใจนี่นะให้พากันเข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาหรอกขอให้เข้าใจตามนี้ก็ลองคิดดูพระพุทธเจ้าเป็นยังไงล่ะพระองค์สร้างบารมีสิบประการก็คือสร้างบุญนั่นเองนะเมื่อบุญพระองค์เต็มบริบูรณ์เนี่ยจึงได้เกิดดวงปัญญาอันวิเศษขึ้นตัดกิเลสขาดจากสันดานได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสมดังความมุ่งมาตรปรารถนานี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียง

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: นั่งทับคอมันอยู่นานๆมันก็ไม่ปวดดอกถ้ามันปวดมันจะชวนเราออกนะพวกมันเอาละเอาละเอาละว่างั้นนะตายหลวงตาไม่รับรองนะปวดขาตายว่างั้นนะมันกระชิบเรามันกระชิบเราใช่ไหมว่าไหมอย่างนี้ไหมเดินกลับบ้านไม่ได้เนี่ยใครจะพากลับไปล่ะกิเลสมันว่าเราไม่รู้จักกิเลสต้นของจิตนี่เป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆนี่นอกจากนั้นก็เป็นกิริยาอาการของจิตเขาเรียกว่ากิเลสหมดความคิดหรือต้องท่านเรียกว่าเจตสิกคือกิเลสหมดเราไม่รู้จักมีแต่ไปจับเอากิเลสจับเอาความคิดความคิดนั่นเป็นจิตที่ปรุงแต่งแล้วเข้าใจไหมจิตแท้ใจเดิมมันว่างผ่องใสอยู่ที่บอกเมื่อกี้นี่นั่นแหละหาตัวผ่องใสนี่ตัวนี้แหละคือพระนิพพานไม่เอาอะไรสักอย่างรู้เฉยรู้เฉยสว่างผ่องใสอยู่ตาเห็นรูปถ้าอารมณ์เห็นรูปสวยๆเห็นของงามๆอยากได้มันก็ไปประกอบจิตเราจิตเราก็กลายเป็นจิตปลอมเป็นสมุทัยขึ้นมาทำให้เกิดความโลภทำรักชังตามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นจิตปลอมจิตแท้เดิมมันจะมีไหมล่ะตัณหาไหมล่ะฮะเอาทีนี้พูดมาเทศมาบางคนบางท่านอาจจะสงสัยมีสงสัยอะไรไหมอยากจะถามเอาเชิญ
1: โยมนั่งแล้วก็เป่าโล่งสว่างใสส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินนะครับลมหายใจไม่มีหูได้ยิน
2: เนี่ย
1: มีบางช่วงนะคะที่สงสัยก็คือว่าเหมือนมันดับไปค่ะดับคือหูก็ไม่ได้ยินด้วย
0: บางทีมันอาจจะลงถึงลึกกว่านั้นอาจจะไปเข้าไปถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะอรูปว่างไปเลยมีแต่ไม่มีสัญญาไม่มีนั่นแหละมันจะไปถึงอรูปฌาน
1: มันดับไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
0: ไม่รู้เรื่องก็นอนหลับ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่หลับแน่นอนค่ะหมายถึงว่าไม่ไอ้ที่ว่าไม่ได้ยินนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วได้ยิน
0: บางครั้งมันไม่ได้ยินจิตลงถึงฐานใหญ่มันก็เลยไม่ได้ยินอะไรมันเป็นอากาศมันถึงอากาศไม่มีวิญญาณวิญญาญจายตนะมันว่างลงไป
1: โยมเคยเจอนะคะแบบนี้แต่ว่าไม่เคยนานหรอก
0: มันไม่นานหรอกได้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นมันไม่เที่ยงอย่าไปยึดติดมันเป็นอดีตแล้วบางคนอยากได้คือเก่าไปยึดติดอยู่นั่นเอาไปก็ทำสมาธิที่หลังไม่เกิดอีกยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินถ้าเราไปอยากได้อยู่ไม่ได้ตัณหามีมันอันนั้นก็แล้วไปเข้าใจไหมล่ะเกิดไม่เกิดก็ช่างหัวมันปล่อยไปที่จิตสงบลงถ้าได้แค่รูปฌานมันก็ได้ยินเสียงอยู่เราก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ในฌานในสมาธิออกมาอย่างนี้ก็เที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงมันดับแล้วทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรเลยเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางทิ้งจึงจะเข้าไปสู่โลกที่สี่ได้ปัญญาจะเข้าสู่โลกุตตรปัญญาได้โลกุตตรปัญญาก็ปัญญา ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่จึงจะเข้าไปได้ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ก็มาติดอยู่ในขันห้าขันหยาบขันละเอียดขันประณีตมาหลงขันห้าอยู่ออกมาก็มาหลงขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกเข้าใจไหมล่ะถ้าเราเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถึงจะใช่ได้พอออกมาอย่างนี้ถ้าปัญญามันไม่เกิดก็มาคุมบังคับจิตให้มันคิดทีเนี่ยบังคับได้ไหมล่ะฮะอ้าวทำไมไม่ได้มันไม่อยากคิดก็บังคับมันคิดถามมันตัวกูมีไหมล่ะถามมันตัวเรามีไห
1: ม
0: นั่นมันก็คิดเป็นตัวใช่ไหมล่ะเรามีไหมล่ะตามใครนั่งอยู่นี่นั่นไปแล้วก้อนธาตุเฉยนั่นแหละงั้นก็คิดนี่แหละอยากให้มันคิดนะถ้าอยู่เฉยๆกิเลสมันไม่คิดบางทีคิดไปแล้วรู้แล้วล่ะสัญญาเฉยๆเนี่ยว่ารู้ได้ยินท่านเทศครูบาอาจารย์เทศอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสัญญาเฉยๆเพราะว่าตัวกิเลสไม่ยอมให้เราพิจารณาไม่ให้เราคิดคนคิดปัญญาเกิดจากการคนคิดนั่งอยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาถ้าถามกายได้มาจากไหนจิตถามจิตเข้าใจไหมกายเราได้มาจากไหนนี่มันต้องคิดละทีเนี่ยใช่ไหมนี่วิธีจะให้มันคิดอ่ะนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาพัฒนาจิตที่เกิดปัญญานะมันโง่มันหลงอยู่ต้องถามมันกายเราได้มาจากไหนนี่จะตอบว่ายังไงเอาได้มาจากไหนเริ่มคิดแล้วใช่ไหมทีนี้ฮะเอาได้มาจากไหนเนาะใช่ไหมนี่กายนี่ได้มาจากไหนนี่นั่นนะพ่อกับแม่นอนร่วมกันมันก็คิดไปแล้วยังไงจึงมาเรียกว่ากายพ่อมีอะไรมาแม่มีอะไรมาก็ถามเจ้าของเขาใหญ่ไหมล่ะแม่ก็มีน้ำประจำเดือนจึงจะมีลูกได้จึงจะเราจึงเกิดได้พ่อก็ต้องมีน้ำอสุจิธาตุดินธาตุน้ำมันคิดไปใช่ไหมพอนึกออกไหมล่ะตัวเราจริงๆมีไหมล่ะทีนี้มีไหมล่ะโยมมันจงฮะไม่มีเขาก็ไม่มีแมนบอแล้วอยู่ข้างหลังเขาใส่บ้องงูนั่นพี่จงพี่จงไม่พูดกับลองดูเราไม่มีเราไม่พูดนะใช่ไหมลองดูอยากเห็นดีใช่เอาอันนั้นมาให้หน่อยมันไม่พูดไม่เอามาให้ใช่ไหมเห็นดีกันเลยมีโดยสมมติถ้าถือตามสมมติตามโลกเขานะเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์เราถือตามสมมติอยู่หาอยู่หากินคือเก่าแต่ถ้าถือตามวิมุตติแล้วไม่มีถือตามปรมัตถธรรมถือตามโลกโลกิยธรรมถือตามโลกมีเข้าใจไหมล่ะทางนั้นฮะมีเจ้าของวะเนาะโยฮันเนาะฮะถ้าถือตามสมมุติบัญญัติก็มีถ้าถือตามปรมัตถธรรมไม่มีธรรมอันละเอียดยิ่งขึ้นไปมีแต่ธรรมชาติเฉยๆนี่แหละถามมันก็คิดเองหนอกถามผมเป็นเราใช่ไหมเนี่ยก็ถามอย่างนี้แหละใครจะตอบล่ะฮะใครเป็นคนตอบทีนี้ ก็เรานั่นแหละตอบอ่ะจิตหลงเอาจิตแก้โบราณว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งจิตหลงเอาจิตแก้เอาจิตแก้จิตสอนจิตเจ้าของเรามีไหมมันก็ตอบนี่ถ้าเรียกตามสมมุติโลกเขาถ้าตามปรมัตถธรรมมีไหมมันต้องรู้สองแง่สองเวลาไปทำงานจะไปทำยังไงถ้าเราไม่มีถ้าไม่ไปถือตามสมมุติฮะ ใครจะไปใช้ใครอยู่นั่นต่างคนต่างไม่มีใช่ไหมล่ะเออเข้าใจนะอันนี้นะอันนั้นก็คงเข้าใจแล้วตอบให้แล้วนะบางทีจิตมันจะลึกลงไปว่างเป็นธรรมชาติเป็นอากาศอากาสายัญจายตนะมันลงไปถึงบางทีก็ลงไปถึงไม่นานมันก็ออกมาวิญญาญจายตนะความรู้สึกต่างๆไม่มีวิญญาณดับจึงไม่ได้ยินอะไรมันลงไปถึงอารูปฌานหลวงตาให้ไปนั่งรถวิ่งได้ยินรถวิ่งผ่านไปผ่านมาพอไปเข้าสมาธิระดับหนึ่งได้ยินเอาต่อไปรถวิ่งตามถนนไม่ได้ยินเสียงเออเรานอนหลับหรือมันยังไงก็ดีๆอยู่พออีกหน่อยก็ได้ยินขึ้นมาก็แสดงว่าตอนนั้นจิตมันลงไปถึงฐานลึกมันก็เลยเงียบไปไม่มีวิญญาณไปรับรู้อารมณ์มันดับวิญญาณลงวิญญาญจายตนะมันดับลงผู้ไปรับรู้ไม่มีจึงไม่ได้ยินพอเข้าใจนะแล้วไปลงรูปฌานรูปฌานมีอะไรอีกนี่แหละตั้งปัญหาถามเจ้าของไม่สงบก็ถามได้นะพระโสดาบันเนี่ยเอาเชิญ
3: พอจิตเราก่อนนะครับทีนี้พอมันรู้ใจเนี่ยมันเป็นความปวดขาม
0: ันก็ปวดขาขึ้นมาเนาะรู้จักกันนั้นอันนี้ขึ้นมาเนาะตอนจิตสงบมันออกมาอยู่นอกกายมันไม่ไปรับรู้ให้มันเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวมันออกมานอกกายพอจิตถอนมันก็จิตมาถือเอากายมาถือเอาขันธ์ห้าอีก อารมณ์ความรู้สึกจึงเกิดขึ้นสงสัยอะไรที่ไหน
3: คือพอนี้พวกเราไปพิจารณาเหมือนกับเขาเป็นทุกขังใช่ไหมครับ
0: ไปพิจารณาทุกขังโอ้ได้เดินปัญญาไปได้เหมือนกันมันก็เป็นทุกขังแล้วมันออกจากสมาธิก็เรียกว่าทุกขังขันห้าสมาธิก็คือรูปฌานก็คือขันห้าออกมาแล้วก็เรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้เรียกว่ามันทุกขังมันเป็นอนัตตาบอกอย่าให้มึงออกนะมันก็ออกมาใช่ไหมล่ะมันไม่มีตัวตนไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครถึงเวลามันอิ่มมันพอตัวมันก็ออกมาเองแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิก็อันเดียวกันนั่นล่ะเข้าใจไหมล่ะไม่เห็นปวดขาก็เรียกว่าเห็นทุกข์พลิกขาไปทุกข์ก็รออยู่ข้างหน้าหายแป๊บเดียวใช่ไหมล่ะทุกขโหตินาทุกขปเรตาฮะ
3: คือพอเราไม่ยอมที่ขาพุ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราแบบกิเลสเราอยากจะหลบความทุกข์อ่ะเข้าไปในสมาธิรอบมันก็หายออกมามันก็เจออีก
0: เอานั่นล่ะเพราะว่าเข้าสมาธิจิตมันจะวางจากขันห้ายังไงเรียกว่าเจโตวิมุตติมันออกมา
3: ถ้าเราว่าพิจารณาทุกขังขาดเลยว่าเข้าสมาธิ
0: เอ้ามันต้องเห็นต้องเข้าใจด้วยคำว่าทุกขังอันทุกขังสัญญามันก็มีเขาเรียกว่าปริยัติก็ต้องรู้จักด้วยทุกขังปริยัติเมื่อเราไปเห็นในการปฏิบัติเขาเรียกจึงจะถูกนะมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าทุกใหญ่เวทนาใหญ่เกิดถ้าเราไม่ลบกับเวทนามันก็ปวดขาอยู่นั่นถ้าเราสู้มันเอาจิตให้สงบได้มันก็หายเพราะว่าจิตไม่มายึดถือเอาจิตออกนอกกายของเรามาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกาทิพโวนะอุเบกขาเอกคตาลมจิตจะไม่มาอยู่ในกายนะมันจะออกมาข้างนอกช่วงนั้นที่เขาที่ผู้บาอาจารย์สมัยก่อนเข้านิโรธสมาบัติก็เอาจิตออกมานอกอย่างนี้แหละเข้าใจนะจิตไม่ได้ไปใช้กายจิตมาอยู่นอกกายไม่ไปรับความรู้สึกมันเวทนาจึงไม่ปวดไม่ปวดตอนเข้าสมาธิออกมาสมาธิมันก็ปวดนะเอ้าเข้าใจแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแหละแสดงว่าได้ฌานได้สมาธิก็ดีได้แล้วก็ให้เห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่ไปติดอยู่ในรูปราคะอรูปราคะจึงจะเดินขึ้นไปขั้นสูงได้เอาอย่างน้อยนั่งอยู่นี่ก็ต้องคิดนะถอดขันห้าออกมาดูเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้าเป็นตนต้องสอนเจ้าของตนคือใครอ่ะฮะถามเจ้าของเนี่ยมันก็คิดเนี่ยตนคือใครล่ะแมวฮะตนคือเราเตะตนคือแมวเตะขันห้าเป็นตนจริงๆมีไหมขันห้าจริงๆมีไหมก็ถามเจ้าของนี่แหละทำไมไม่มีนั่งอยู่นี่ก็เถียงขึ้นมาอีกเข้าใจไหมล่ะอย่าเพิ่งไปยอมมันอาจจะตอบนั่นทำไมนั่งอยู่นี่เขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าขันห้าทำไมว่าไม่มีก็หาหลักฐานพยานมายืนยันใช่ไหมเนี่ยผู้นี้จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ดับขันห้าได้รั่วขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นแล้วความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิก็ดับไปนี่แหละผู้จะไปเข้าพระนิพพานพระโสดาบันองค์นี้อ้าวมีอะไรอีก
4: การที่เราถามตอบตัวเองอย่างนี้ครับมันก็เป็นเหมือนสมมติปัญญาที่เราได้รับมาจากการสอนจากครูบาอาจารย์แล้วเวลาเราตอบมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราได้ยินมาได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ครับแล้วมันเราจะได้ปัญญาในการที่จะเข้าใจเห็นมันเป็นแบบปรมัตถธรรมได้ยังไงครับ
0: เอ้าเรานี่ใครเป็นคนตั้งใครตั้งชื่อว่าเราฮะ
4: ทุกคนรับตัวเราเลยตัวเรา
0: ฮะก็โลกเขานี่เนี่ยคนเนี่ยมาตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกกันใช้กันเฉยๆถ้าเจ้าของก็เรียกว่าเราถ้าคนอื่นก็เรียกว่าเขาเพื่อจะใช้ในโลกมนุษย์นี่สมมุตินี่สมมุติมันมีของจริงมันจริงไหมล่ะทีนี้ก็ถามเจ้าของนี่แหละนี่เราจะเกิดเข้าใจว่าอ๋อเราจริงๆก็ไม่มีเขามาสมมุติขึ้นมาเรียกว่าใช้กันในโลกมนุษย์นี่เฉยๆ ว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์นึกออกไหมล่ะฮะนั่นนี่ถามชาติเป็นการนานเป็นประโยชน์หลวงตาถามอยู่8ปี7ปีถามของเก่าก็ถามอยู่นั่นน่ะเรื่องขันห้านี่จนไปเห็นขันห้ามันเกิดมันดับโดยอัตโนมัติที่คนมาหลงอยู่อ๋อนั่นคืนหนึ่งเบื้องต้นก็หลงกายเจ้าของนี่เองว่างั้นนะจิตดวงหนึ่งว่าบั้นปลายก็หลงใจถ้าไม่หลงใจก็มาหลงกายอยู่เท่านี้มันมีเท่านี้มันบอกจิตมันบอกมันหลงสองอย่างนี่เท่านี้เขามาเรียกกายกับใจนี่เขามาตั้งชื่อสมมติออกจากนี่หมดใช่ไหมถ้ารู้ว่ากายก็สักแต่ว่ากายดินน้ำลมไฟมาประชุมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็จบใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาส่วนน้ำสีเป็นกิริยาอาการของใจกิ่งก้านขาของใจเฉยๆต้นของใจมันมีอยู่อันหมู่นั้นเป็นกิริยาอาการเป็นกิ่งก้านสาขาของใจเราไปถือเอาตั้งแต่กิริยาอาการกิ่งก้านสาขาของมันเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดจากใจนี่เองมันดับลงมาก็มาเป็นใจคือเขาเหมือนกับต้นไม้เกิดจากดินใช่ไหมเมื่อมันตายลงไปมันจะเป็นอะไรล่ะฮะมันเป็นดินเวลาน้ำมันเกิดจากใจเมื่อดับลงมันจะเป็นอะไรดับลงมันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง มันก็ลงมาเป็นใจคือเก่าใจมันเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรคำว่าใจคือเป็นกลางพอเข้าใจ
4: เราควรจะต้องได้ฌานหรือเปล่าครับถึงจะมาสอนมาเทศมา
0: โอ้ไม่ได้ก็ได้
4: ม
0: ัน
4: จะไม่กลายเป็นการฟุ้งซ่าน
0: ไม่ใช่พระโสดาบันได้ยินไหมล่ะตั้งแต่พระเทวทัตได้ฌานสมาบัติ8ยังไปตกอบายภูมิอยู่ไม่สำคัญเพราะท่านไม่เป็นพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันปิดอบายภูมิได้แล้วเทวทัตจะตกไหมฮะไม่ตกอบายภูมิได้อภิญญา5แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้สมาบัติ8ก็มาอิจฉาพยาบาทกับพระพุทธเจ้าแย่งชิงอยู่คือเก่าพระโสดาบันยังเป็นไม่ได้ได้สมาธิไม่ได้เกี่ยวกับพระโสดาบันนะพระโสดาบันเขามีศรัทธามีศีลก็ได้เป็นแล้วถ้าจะเอาดีขึ้นก็ดวงตาเห็นธรรมใกล้เข้ามาแล้วนี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าเลยนี่ไปก็ไปเห็นขันธ์ 5ดับขันธ์ 5ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่ที่ไม่มันไม่ได้เข้าสมาธิใหญ่ก็ได้ปัญญาที่จะเกิดสมาธิก็ได้แก่สมาธิตื่นๆสมาธิถ้าไม่เกิดปัญญาคณิกสมาธิอุปจารสมาธิเราพิจารณาไปเรื่อยๆมันได้สมาธิไปในตัวถ้าไม่งั้นพิจารณาไม่ได้พอจิตออกจากภวังค์ก็เรียกว่าภพจิตทำงานก็เรียกว่าวิถีจิตจิตพิจารณาขันธ์ 5หรือพิจารณาผมขนเล็บฟันธาตุ4ดินน้ำลมไฟไปเรื่อยๆมันจะมี จิตทำงานอยู่10ของปุถุชนมันจะมีอยู่16 17ขณะจิตจิตก็จะเข้าภวังค์จิตหยุดนะหยุดทำงานทำต่อไปไม่ได้หมดกำลังแล้วจะเข้าภวังค์คู่บาทท่านว่าภวังค์คู่บาทคือจิตจะพักขณะหนึ่งภวังค์คู่บาทก็เท่ากับขณิกะสมาธิจิตจะพักนิดหนึ่งเหมือนกับเรานอนเงียบเดียวเนี่ยมันจะมีกำลังขึ้นมาอีกแล้วก็คิดต่อไปอีกนี่นะสมาธิเกิดบางทีคิดไปคิดมาสมาธิมันจะแนบกับความคิดไปแล้วก็เข้าภวังค์เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาตินึกออกไหมล่ะคิดตลอดไม่ได้มันต้องมีการพักอยู่ถ้าไม่งั้นพระองค์จะตัดสมาธิธรรมชาติไว้ทำไมมันต้องพักอยู่เราไม่เห็นมันพักขนาดเดียวเรียกว่าภวังค์คู่บาทหรือว่าขณิกะสมาธิพระองค์ยังเปรียบสมาธิกับภวังค์ให้เราเห็นอยู่ภวังค์คู่บาทเท่ากับขณิกะสมาธิภวังค์จรณะคือจิตจรได้อยู่ภวังค์จรณะเท่ากับอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิกับจิตจ่ออยู่ในปากพร้อมจะคิดจะนึกปรุงแต่งไปนั่นไปนี่ได้จรณะกับอุปจาระจึงมีอารมณ์เท่ากันที่เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติก็ขณิกะสมาธิสมาธิในการพูดสมาธิในการคิดสมาธิในการฟังเขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติถ้างั้นเราไปฟังตลอดไปไม่ได้มันต้องพักอยู่พักอยู่แป๊บเดียวเข้าภวังค์อยู่แป๊บเดียวเหมือนกับเรานอนงีบเดียวตื่นขึ้นไปอีกเอ้านอนงีบเดียวตื่นขึ้นไปอีกนี่มันจะมีกำลังไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าขณิกะสมาธิหรือภวังค์คู่บาทหรือเรียกว่าสมาธิธรรมชาติจะมีอยู่ทุกคนเข้าใจนะไม่ต้องเข้าสมาธิใหญ่หรอกเข้าสมาธิใหญ่มันคิดไม่ได้มันดับขันธ์5แล้วสังขารนึกคิดปรุงแต่งไม่ได้จิตจะเป็นธรรมชาติเท่านั้นจิตที่นึกคิดปรุงแต่งได้ก็มันเอาอารมณ์สัญญามาประกอบจิตจึงเป็นสังขารจิตแต่สังขารนึกคิดปรุงแต่งได
3: ้ตามพลังจิตมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: อ๋อมันก็ฉลาดไปตัวเหมือนกับนักเรียนชั้นป.1 ป.2 ไงใช่ไหมจะมาเทียบได้ที่ปริญญาเป็นครูเป็นอาจารย์พอมันพัฒนาแล้วมันเหลียวไว้เห็นจิตตั้งแต่ใหม่ๆโอ้ยมาโง่เลยนอกไปนะ ถ้าไม่พามันคิดอย่างนี้ไม่ได้นะพากันเข้าใจนะน้ำยอกเอาน้ำบ่งจำได้ไหมอันนี้จิตหลงเอาจิตแก้จิตถามจิตสอนจิตแก้จิตอยู่อย่างนี้เอาไปมันจะฉลาดขึ้นเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นให้มันหายโง่หายหลงให้มันฉลาดขึ้นมันจึงยังจะเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าจิตโง่จิตหลงอยู่มันไปไม่ได้เอามีอะไรอีก
4: เอาท้ายก็ต้องเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ใช
0: ่
4: ไหมอ๋อ
0: เหมือนเดิมต้องไม่เห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอีกทั้งนั้นน่ะ
3: โยมอยากเรียนถามหลวงตาว่าโยมทำที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมคือว่าโยมไม่สะสมพระพุทธรูปมีบ้างนะคะได้มาหรือบูชามาโยมก็ถวายต่อหรือว่าให้ต่อแล้วก็อย่างเช่นโยมไปวันเกิดหลวงปู่หลวงพ่ออริยะโยมไปอยู่เรื่อยๆแต่โยมก็ไม่รอเอาวัตถุมงคลวัตถุที่ท่านแจกอะค่ะ หรือแม้กระทั่งโยมได้พระธาตุมาโยมก็ถวายหรือให้ต่อเนี่ยโยมผ
0: ิ
3: ดปกติ ไหมคะ
0: อ๋อไม่ผิดดอกก็ธรรมดาเราไม่เอาไปไว้มันก็รกลงลังขี้เกียจเก็บขี้เกียจรักษาม
3: ันต่างกันไหมคะบางคนเขาก็ถือว่าถ้าอยู่กับตัวนี้ก็คือคิดต่างกับโยมอะค่ะไม่โยม
0: เอามันหน้าหน้าจิตตังเขาปล่อยวางนั่นแหละมันถูกแล้วรู้จักปล่อยจักวางไหมล่ะ
3: อย่าไปถือธรรมะได้ไ
0: หมอย่าไปพูดนั้นเลยมาวางกายเรื่องของนี่อย่าไปพูดมาเรื่องนั้นมันไกลโพดวางกายได้ไหมเท่านั้นน่ะวางขันห้าได้ไหมนี่อันหมู่นั้นมันเรื่องจิตจ้อยดอกนั่นนะอย่าไปยึดไปถือมันเลยลองต้องฝึกละวางไปเรื่อยๆอันนั้นมันลบลงลังแม่ได้ลงตาเพิ่งจะมาเอาไว้นี่คนเอาไปก็สงสารเขาก็เอาไปตั้งไว้กราบไปไหว้บูชาครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพเฉยๆถ้าปกติแล้วใจเราไม่มีอะไรเราก็ตั้งให้คนมากราบมาไหว้ไปนั่นเฉยๆอย่างเราตั้งอยู่ข้างหลังนี่แหละแล้วก็ยึดก็ถือบ้างถ้าไม่มีมาก็จะได้กราบอะไรคนก็คนมีบ้างนะธรรมดาถ้าจะทานนี่จริงๆก็ทานกายเจ้าของนั่นนะทานขันห้านั่นนะไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีก ยกขันห้าทิ้งทานตอนเข้าสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิก็มาทานอีกเอาเข้าใจนะไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรหรอกถือว่าไม่เที่ยงสักอย่างอยู่ไปอยู่มาพระพุทธรูปไม่ขัดไม่ทุกข์ขึ้นสนิมเกิดกะขึ้นมาหูเพื่อนมาเห็นก่อนเอ๊ะมันมาตั้งไว้ทำไมสนิมก่ออยู่ก็ไม่ดูมันกราบอะไรใช่ไหมล่ะนั่นแหละเอาดีแล้วถูกแล้วละวางไปเรื่อยๆวางหมดวางขันหยาบขันละเอียดได้นะมีอะไรอีกโอ้เก่งไว้มีแต่คนเก่งๆเชียงใหม่นี่เก่งกว่าขอนแก่นเยอะอยู่เอาคงไม่มีอะไรเนาะคงไม่มีอะไรเป็นกันเองถามให้เข้าใจอย่าใช้อารมณ์พูดตอบก็อย่าใช้อารมณ์พูดถามก็อย่าใช้อารมณ์ เราไม่มีดอกใช่ไหมเอาอะไรอีก
5: เวลาเดินจงกรมค่ะหลวงตาเราจะตั้งสติหรือว่าการในการเดินจงกรมเนี่ยค่ะสมาธิติดอย่างจะต้องทำปฏิบัติเวลาเราเดินเนี่ย
0: เปลี่ยนแต่อริยบท อย่างอื่นเหมือนเก่านั่นแหละถ้าเคยเอาพุทโธสงบก็เอาพุทโธคือเก่าเปลี่ยนแต่อริยบทพระองค์ตัดชัดแจ้งแล้วให้อริยบทเสมอกันเข้าใจไหมให้มีสติอยู่เดินก็มีสตินั่งยืนนอนมีสติรู้ลมหายใจอยู่หรือรู้กับคำบริกรรมอยู่เรียกว่าอริยบทเสมอกันเข้าใจไหมไม่ใช่นอน5ชั่วโมงตื่น5ชั่วโมงนั่ง5ชั่วโมงตายแท้ๆเนาะแมวเนาะ5ชั่วโมงเสมอกันคือให้มีสติอยู่เข้าใจไหมตีความหมายออกไหมพระองค์ตัดนะไม่ใช่หลวงตาว่าให้อริยบทเสมอกัน เขาเปิดเทปหลวงปู่ชาเราฟังไปท่านก็ว่าเนี่ยท่านคิดว่าอริยบทเสมอกันท่านนั่ง2ชั่วโมงเย็น2หลวงปู่ชาน่ะท่านเข้าใจทีแรกท่านทําไม่ได้ก็มาอ๋อคําว่าอริยสมุทบทเสมอกันก็คือให้มีสติอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนถ้าเราเอาพุทโธก็ให้มีสติรู้พุทโธอยู่ถ้าเราเอาลมหายใจก็ให้มีสติรู้กับลมหายใจอยู่ ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้ฝึกสติอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาอะไรอีกหมดแล้วหมดก็จะพาไปพักเอาอะไรเนาะพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีก
6: ไปเดินปัญญาเด้อ

่บ้านสามขาหมู่ที่6อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับในหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนายจันดีจีนาวันภรรยาชื่อนางเผือมีบุตร3คนหญิง2ชาย1นายจันดีเป็นคนบ้านหาดตำบลเปาะอำเภอเดียวกันอยู่ห่างจากบ้านสามขาไปทางเหนือประมาณ15กิโลเมตรเมื่อมาแต่งงานกับนางเผือแล้วก็มาอยู่บ้านเมียลงหลักปักฐานประกอบอาชีพทำนานายจันดีเป็นคนผิวขาวรูปร่างล่ำสันแล้วก็มีการศึกษาพอสมควรคือเรียนจบชั้นมัธยมปีที่3อุปนิสัยของนายจันดีโน้มเอียงไปในทางนักเลงนักบู้ไม่กลัวคนไม่กลัวใครตอนรุ่นหนุ่มก็มักจะมีเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆทำให้นายจันดียึดถือเครื่องรางของขลังประเภทคงกระพันชาตรีเป็นสำคัญแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือกันว่านายจันดีเนี่ยเป็นคนหนังเหนียวใช้ได้ทีเดียวเมื่อนายจันดีชอบทางนักเลงก็คบหาสมาคมกับผู้ที่มีอุปนิสัยใจคอคล้ายคลึงกันแล้วก็ชักชวนให้ประพฤติชั่วหนักเข้าไปอีกนั่นก็คือออกลักขโมยวัวควายของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆพอได้วัวควายมาแล้วทำไมฆ่าเอาเนื้อมากินเอามาขายก็นำไปขายในถิ่นไกลๆได้เงินจากการกระทำทุจริตมาใช้จ่ายเป็นสำราญนายจันดีกับพวกประพฤติตนเป็นโจรขโมยบัวขโมยควายมาเรื่อยๆสร้างความเดือดร้อนให้แก่สุจริตชนหลายหมู่บ้านหลายตำบลมีหลายครั้งที่นายจันดีกับพวกข้ามเขตไปลักขโมยวัวควายที่อำเภออื่นแล้วก็ใจกล้าถึงกับเช่ารถบรรทุกขนวัวควายไปขายกันกลางวันแสกๆการประพฤติตัวเป็นโจรขโมยวัวควายของนายจันดีใช่ว่าจะเป็นความลับซะทีเดียวชาวบ้านสามขาและหมู่บ้านใกล้เคียงก็พอรู้ๆเหมือนกันว่านายจันดีเป็นโจรขโมยควายตัวสำคัญแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาได้และการจะไปชี้หน้าปรักปรำว่านายจันดีประพฤติชั่วก็ไม่มีใครกล้าเนื่องจากเกรงกลัวความเป็นนักเลงของเขานายจันดีก็เลยอยู่รอดปลอดภัยเรื่อยมานอกจากจะเป็นคนจิตใจหยาบกระด้างดุร้ายแล้วก็พอใจต่อการประพฤติชั่วโดยการเป็นโจรลักขโมยวัวควายแล้วนายจันดีก็ยังชอบดื่มเหล้าเป็นอาจินเพียงแต่เวลาเมาไม้ไม่อารวาสให้ผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความชอบของนายจันดีก็คือชอบดูการชกมวยเป็นชีวิตจิตใจแม้นายจันดีจะไม่เคยขึ้นเวทีชกมวยแต่ถ้ารู้ว่ามีการชกมวยที่ไหนไม่ว่าไกลหรือไกลนายจันดีจะต้องดันด้นไปดูให้ได้นายจันดีดำรงตนเป็นโจรขโมยวัวควายหลบรอดอาญาบ้านเมืองมาได้เรื่อยๆจนอายุได้48ปีนายจันดีก็กลับตัวกลับใจเลิกประพฤติชั่วหันหลังให้กับการเป็นโจรขโมยควายโดยเด็ดขาดแล้วมุ่งหน้าสู่วิถีทางธรรมอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหตุที่ทำให้นายจันดีเกิดสำนึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาได้ก็เพราะว่าได้พูดคุยกับหลวงพ่อรอดเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียวเก่าอยู่เสมอเนื่องจากที่นาของนายจันดีอยู่ติดกับวัดบ้านเสียวเก่าเวลานายจันดีไปทำนาต้องเดินผ่านวัดก็ถือโอกาสแวะเข้าไปพูดคุยกับหลวงพ่อรอดบ่อยๆหลวงพ่อก็พอจะรู้เป็นในๆว่านายจันดีมีพฤติกรรมซ่อนเร้นเป็นโจรขโมยวัวควายท่านก็พูดจากล่อมกล่าวให้นายจันดีมองเห็นถึงบาปบุญคุณโทษการประพฤติดีประพฤติชั่วยกเอาผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมาแสดงไว้อย่างละเอียดพร้อมกันนั้นก็ยังชี้แนะว่ายังมีโอกาสที่จะเลิกละความชั่วหันมาสร้างความดีให้แก่ตนเองได้อีกเห็นจะเป็นเพราะเนื้อแท้และนิสัยนายจันดีก็ไม่ใช่หยาบกระด้างเลวร้ายโดยสันดานเมื่อหลวงพ่อนำเอาธรรมะอันประเสริฐมาชี้แนะอบรมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนายจันดีก็เกิดสำนึกผิดกลัวบาปเวรจะทับถมเพิ่มพูนแก่ตัวจนยากจะแก้ไขก็เลยตัดสินใจเลิกประพฤติทุจริตมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดแล้วก็บอกกับพรรคพวกซึ่งร่วมกันทำความชั่วมานานว่าตัวขอล้างมือจากความเป็นโจรตั้งแต่บัดนั้นแม้พวกเพื่อนๆจะทัดทานขอร้องยังไงนายจันดีก็ไม่ยอมใจอ่อนเป็นอันว่านายจันดีวางมือจากการเป็นโจรจะไม่หวนกลับเข้าไปอีกและนับแต่นั้นนายจันดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อว่างจากงานทำนาก็มาช่วยทำงานที่วัดด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงปัดกวาดลานวัดทางย่ารับใช้ประสงค์ด้วยความยินดีเมื่อทางวัดก่อสร้างถาวรวัตถุเช่นสร้างวิหาร
สร้างกุฏิที่พักของสงฆ์นายจันดีก็มาร่วมสร้างอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยถึงวันโกนวันพระนายจันดีก็จะมารักษาอุโบสถศีลที่วัดแล้วก็ฝึกหัดเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเรียกได้ว่านายจันดีกลายเป็นผู้ประกอบกรรมดีอย่างน่ายกย่องแต่ว่าคงจะเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่นายจันดีก่อเอาไว้มากมายนักผลแห่งอกุศลกรรมก็เลยทำให้นายจันดีพบจุดจบของชีวิตในสภาพที่สยองอย่างยิ่งคืนวันที่25สิงหาคมปี2528นายจันดีซึ่งออกมานอนตรงระเบียงหน้าบ้านเกิดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตราบจนเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็มีเพื่อนเก่าจำนวน6คนซึ่งเคยร่วมขบวนการขโมยวัวควายมาหาถึงบ้านบอกกับนายจันดีว่าพวกตนขโมยควายจากหมู่บ้านอื่นเอามาฆ่าเอาเนื้อที่หนองตะลาวชวนให้นายจันดีไปกินลาบเนื้อควายด้วยกันแล้วก็จะแบ่งเนื้อสดให้นายจันดีเอากลับมาบ้านด้วยนายจันดีไม่ได้คิดระแวงอะไรก็ยินดีไปกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้บอกให้ภรรยารู้แต่นางเผือผู้เป็นภรรยาซึ่งนอนอยู่ไม่ไกลบังเอิญตื่นขึ้นมาได้ยินนายจันดีกับเพื่อนพูดคุยกันแล้วก็รับรู้ว่านายจันดีจะไปไหนแต่ไม่ได้พูดห้ามปรามอย่างใดเมื่อนายจันดีลงจากเรือนไปแล้วก็นอนหลับต่อประมาณตีหนึ่งนางเผือลืมตาตื่นมองไปที่หัวบันไดเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนนอนอยู่บนพื้นระเบียงตรงที่นายจันดีชอบมานอนเล่นก็คิดว่านายจันดีกลับมานอนก็เลยหลับต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อนางเผือตื่นขึ้นมาปรากฏว่าไม่เห็นนายจันดีอยู่บนบ้านไอ้ตรงที่เห็นนอนเมื่อตอนดึกซึ่งคิดว่าเป็นนายจันดีก็ว่างเปล่าขณะนั้นนางเผือก็คิดว่าสามีอาจจะลงจากบ้านไปที่ไหนสักแห่งกระทั่งสายแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าก็เลยออกตามหาทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบแม้กระนั้นนางเผือก็ยังไม่วิตกกังวลเท่าไหร่คิดเอาเองว่านายจันดีอาจจะไปกับเพื่อนๆที่มาหาเมื่อคืนนี้เพราะว่าก่อนที่นายจันดีจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีก็มักจะประพฤติเช่นนี้เสมอคือออกจากบ้านหายหน้าไปเฉยๆคราวนึงหลายวันเวลาผ่านไปจนถึงพบค่ำหลวงพ่อรอดเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียวซึ่งเวลานั้นท่านมีกิจธุระไปพักที่วัดในอำเภอขุนหารก็มาหานางเผือถึงบ้านถามหานายจันดีนางเผือก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเพื่อน6คนมาหามาชวนไปไหนก็ไม่รู้ป่านนี้ยังไม่กลับหลวงพ่อรอดแสดงความวิตกกังวลก็บอกว่านายจันดีคงประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงถึงชีวิตแน่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ขณะที่ท่านนั่งสมาธิวิญญาณนายจันดีไปหาขอร้องให้ท่านไปที่บ้านตนแล้วก็บอกว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นท่านก็เลยรีบมาพบจากนั้นท่านก็ได้บอกให้นางเผือไปขอแรงชาวบ้านให้ช่วยกันออกตามหานายจันดีเช้าวันรุ่งขึ้นนางเผือก็ขอร้องชาวบ้านออกค้นหานายจันดีรอบๆหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีร่องรอยนายจันดีแต่อย่างใดนางเผือและลูกๆก็ได้แต่วิตกกังวลด้วยความห่วงใยเวลาผ่านไปจนถึงวันที่27สิงหาคม2528มีชาวบ้านไปพบศพนายจันดีลอยขึ้นอืดอยู่กลางหนองน้ำตาลาวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่านายจันดีเสียชีวิตก็จึงมาทำการชันสูตรพลิกศพจากสภาพของศพชี้ชัดว่านายจันดีถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนที่ศีรษะมีผ้าถุงผู้หญิงครอบไว้แล้วก็ใช้เชือกมัดรอบคอข้อมือข้อเท้าถูกมัดอย่างแน่นหนาบนร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำหลายแห่งคล้ายๆถูกทุบตีแต่ไม่มีบาดแผลตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายทำร้ายนายจันดีจนหมดสติจากนั้นก็มัดมือมัดเท้าแล้วโยนศพลงไปในหนองน้ำให้จมน้ำตายศพของนายจันดีถูกนำมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดบ้านเสียวและทำการชาปนกิจที่วัดนี้ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของนางเผือผู้เป็นภรรยาแล้วก็ลูกๆสาเหตุแห่งการตายของนายจันดีสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสองกรณีประเด็นแรกแม้นายจันดีจะกลับตัวกลับใจหันมาประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็ตามแต่ทุกครั้งที่มีการลักขโมยวัวควายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมาสอบสวนสอบถามนายจันดีเสมอเนื่องจากนายจันดีมีประวัติเป็นโจรขโมยควายชื่อดังมาก่อนเหตุนี้อาจจะทำให้พวกโจรก๊กอื่นหวั่นระแวงว่านายจันดีอาจจะให้เขาเงื่อนร่องรอยของตัวแก่ตำรวจก็เลยหาทางฆ่าปิดปากนายจันดีเพื่อตัดปัญหาประเด็นที่สองก่อนนายจันดีจะถูกฆ่ามีโจรพวกหนึ่งไปขโมยควายที่บ้านหาดและขโมยควายของหลานชายนายจันดีไปนายจันดีรู้ว่าโจรกลุ่มนั้นมีใครบ้างจึงได้บอกรายชื่อให้ตำรวจรู้แต่จับคนร้ายไม่ได้เนื่องจากคนร้ายหนีไปเสียก่อน
กรณีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มโจรดังกล่าวอาจจะเกิดความโกรธแค้นจึงตามมาสังหารนายจันดี

จรผู้ร้ายมาก่อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่างโชคโชนการตายของนายจันดีจึงแทบจะไม่มีความหมายอะไรทำนองว่าตายไปเสียได้ยิ่งเป็นการดีทีนี้ต่อมาที่บ้านหนองแคนตำบลเสียวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากบ้านสามขาไปประมาณ5กิโลเมตรบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายอุทัยนางประหยัดสามีภรรยาในปีเดียวกันอายุ36ปีเท่ากันแต่งงานกันเมื่อปี2523อยู่กินกันมาเกือบ5ปีแต่ไม่มีบุตรทั้งสองปรารถนาจะมีลูกสืบสกุลอย่างที่สุดแต่ก็ไม่มีวี่แววว่านางประหยัดจะตั้งท้องเสียทีทั้งสองก็คิดว่าชาตินี้คงไม่มีบุตรแน่แล้วต่อมามีคนเล่าว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งสามารถขอลูกจากเบื้องบนให้กับผู้ที่ไม่มีลูกได้หลวงพ่อรูปนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่สกลนครแต่ปีนี้มาจำพรรษาที่วัดป่าเจริญธรรมซึ่งเป็นวัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนายอุทัยนางประหยัดเท่าไหร่นักทั้งสองฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ตัดสินใจไปขอให้ท่านเมตตาสักครั้งสองสามีภรรยาไปที่วัดป่าเจริญธรรมในวันหนึ่งพบหลวงพ่อแล้วก็นมัสการกราบเรียนขอร้องให้ท่านทำพิธีขอลูกให้ซึ่งท่านก็ยินยอมช่วยสงเคราะห์ให้โดยเสียค่าครูเพียง12บาทเท่านั้นก่อนจะทำพิธีขอลูกจากเบื้องบนหลวงพ่อก็ถามว่าต้องการลูกกี่คนนายอุทัยตอบว่า2คนหลวงพ่อทำพิธีอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จพิธีกรรมจากนั้นก็บอกกับสามีภรรยาทั้งคู่ว่าท่านได้ขอลูกจากพระอินทร์ให้แล้วก็ยังอธิบายต่อว่าลูกที่จะมาเกิดนี้มีอดีตชาติเป็นคนประเภทต้นคดแต่ปลายตรงหมายถึงเคยเป็นผู้มีความประพฤติไม่ดีในตอนต้นต่อมากลับตัวกลับใจหันมาฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาถือศีลปฏิบัติธรรมเคร่งครัดจากกุศลที่ทำความดีเอาไว้ในบั้นปลายของชีวิตพระอินทร์จึงส่งให้มาเกิดใหม่และจะเกิดเป็นเพศชายนายอุทัยกับนางประหยัดก็ได้แต่รับฟังเอาไว้แต่จะให้เชื่อไปทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้หลังจากไปทำพิธีขอลูกได้3คืนคืนที่3นางประหยัดก็ฝันว่าได้ไปที่วัดป่าเจริญธรรมขณะเดินออกจากวัดก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินตามหลังมาเป็นเด็กผิวขาวเสื้อไม่ใส่นุ่งกางเกงตัวเดียวเด็กถามว่าจะขอมาอยู่ด้วยได้ไหมนางประหยัดก็ยินดีให้มาอยู่เด็กก็เดินตามมาจนถึงบ้านฝันได้แค่นี้ก็ตกใจตื่นนายประหยัดก็เล่าเรื่องให้นายอุทัยสามีฟังนายอุทัยก็บอกที่ฝันไปอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะจิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดถึงพิธีขอลูกมากเกินไปก็ได้อย่าไปเชื่อถือความฝันอย่างจริงจังมากนักซึ่งนางประหยัดก็คิดว่าตัวเองอาจจะคิดมากไปจริงๆแต่พอถึงคืนถัดมานางประหยัดก็ฝันเรื่องเดิมอีกคือมีเด็กคนเดิมมาขออยู่ด้วยเช่นฝันคืนแรกในความฝันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างไม่น่าเป็นไปได้แล้วคืนต่อมานางประหยัดก็ฝันซ้ำซากเหมือนกับความฝันในสองคืนก่อนคราวนี้นางประหยัดกับนายอุทัยก็เริ่มเชื่อแล้วว่าคงจะได้ลูกอย่างที่หลวงพ่อวัดป่าเจริญธรรมบอกไว้ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์2528นางประหยัดก็ตั้งท้องจริงๆสามีภรรยาก็ปิติดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงครบกำหนดนางประหยัดก็ไปคลอดโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษบุตรที่เกิดมาเป็นชายแล้วก็มีผิวขาวผิดพ่อผิดแม่ทั้งสองก็ตั้งชื่อลูกคนแรกว่าเดชฤทธิ์มีชื่อเล่นว่าอ๊อฟนายอุทัยนางประหยัดซึ่งไม่คาดหวังว่าจะได้ลูกมาเลี้ยงอีกแล้วในชาตินี้ไม่เพียงแต่ดีใจที่ได้ลูกชายยังเกิดความเคารพศรัทธาในความอัศจรรย์ของหลวงพ่อวัดป่าเจริญธรรมเป็นอย่างสูงเพราะว่าตอนแรกที่ท่านทำพิธีขอลูกให้นั้นสองสามีภรรยาแทบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงไปได้เมื่อหลวงพ่อระบุอดีตชาติของทารกน้อยที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางประหยัดแล้วบอกว่าเป็นเพศชายทั้งสองก็รับฟังไปอย่างนั้นเองแต่ว่าความจริงมันก็เกิดขึ้นตามที่ท่านบอกไว้ทุกประการเด็กชายเดริดขณะที่เป็นทารกน้อยนอนแบบอกก็แสดงความแปลกให้ปรากฏแก่ทุกคนนั่นก็คือเวลาร้องไห้จะเปล่งเสียงไม่เหมือนเด็กทารกทั่วไปเพราะว่าเด็กจะร้องไห้เสียงอูแออูแอแต่สำหรับเด็กชายเดริดจะออกเสียงร้องเย็นเย็นเย็นค่อนข้างชัดเจนใครที่ได้ยินเด็กชายเดริดร้องไห้จะพูดกันตรงกันว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ร้องไห้เสียงแปลกประหลาดจริงๆขณะนั้นยังไม่มีใครคิดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าเรื่องอดีตชาติของเด็กและเชื่อว่าหลายคนไม่แน่ใจซะด้วยซ้ำว่าตายแล้วต้องมาเกิดใหม่อีกหรือว่าฉุกคิดสงสัยว่าเด็กชายเดริดคนนี้

ินที่ตายไปแล้วแล้วมาเกิดใหม่เด็กชายก็เติบโตเจริญวัยขึ้นตามลำดับเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออายุขวบหนึ่งก็พูดชัดถ้อยชัดคำเป็นที่รักที่เอ็นดูของพ่อแม่อย่างที่สุดกระทั่งเด็กชายเดริดอายุได้สองขวบสัญญาณความจำในอดีตชาติก็ผุดขึ้นมาระลึกรู้ว่าตนเองเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ตายจากชาติที่แล้วเพราะเหตุใดเมื่อความทรงจำรำลึกได้หวนกลับมาอย่างแจ่มชัดห้วงสมองเด็กชายวัย6ขวบก็เล่าให้แม่รู้เป็นคนแรกว่าหนูชื่อจันดีอยู่บ้านสามขามีเมียชื่อเผือหนูถูกเพื่อนๆรุมฆ่านางประหยัดได้ยินลูกพูดออกมาอย่างนั้นก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองก็ถามว่าลูกพูดอะไรออกมาเด็กก็ยังยืนยันคำพูดประโยคเดิมนางประหยัดได้ยินลูกชายอายุ2ขวบบอกว่าตนชื่อจันดีมีเมียชื่อเผือถูกเพื่อนรุมฆ่าอยู่ที่บ้านสามขาตอนแรกก็แปลกใจเพราะว่าเด็กพูดอย่างจริงจังถามย้ำย้ำหลายครั้งเด็กก็ยังพูดเหมือนเดิมทำให้นางประหยัดรีบไปเรียกสามีคือนายอุทัยมาฟังลูกชายพูดอีกคนนายอุทัยถามลูกชายว่าเหตุใดจึงพูดว่าเป็นนายจันดีเด็กชายเดริดก็ยืนยันว่าเขาคือนายจันดีอยู่บ้านสามขาจริงๆแล้วก็บอกรายละเอียดต่อไปอีกว่าเขามีเมียชื่อนางเผือมีลูก3คนผู้ชาย2ผู้หญิง1ชาติก่อนเคยเป็นโจรลักขโมยวัวควายเป็นประจำเมื่อมีอายุ50ปีจึงได้เลิกประพฤติชั่วแล้วก็ถูกเพื่อนๆหักหลังหลอกไปฆ่าโดยรุมทำร้ายใช้มีดแทงแต่แทงไม่เข้าก็เลยเอาเชือกมัดมือควายหลังเอาผ้าถุงผู้หญิงครอบหัวใช้ผ้าขม่ารัดคอก่อนที่จะลากไปถ่วงน้ำที่หนองตะลาวเขาตายเพราะสำลักน้ำตายเด็กชายเดริดสามารถบอกเล่ารายละเอียดต่อไปอีกว่าพวกเพื่อนๆที่รุมฆ่าเขามี6คนแต่ละคนมีชื่ออะไรบ้างระบุได้หมดแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขาตายเมื่อวันที่25สิงหาคม2528เมื่อเล่าเรื่องชาติก่อนให้พ่อแม่ฟังจบแล้วเด็กได้ขอร้องให้พาไปที่บ้านสามขาด้วยแม่ก็ถามว่าจะไปทำไมเด็กชายเดริดก็ตอบว่าอยากจะไปเห็นหน้าเมียอยากจะไปดูใจเมียว่ายังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนจะเผาศพนายจันดีนางเผือผู้เป็นเมียได้เอาดอกไม้มาขอขมาศพแล้วก็พูดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราขาดจากกันเป็นผัวเมียกันนะต่างคนก็ต่างไปอย่าห่วงใยกันเลยเมื่อเมียพูดอย่างนี้เขาจึงอยากจะไปพบกับนางเผือผู้เป็นเมียนายอุทัยและนางประหยัดก็ได้ยินลูกชายพูดจาคล่องแคล่วชัดเจนโดยไม่มีอ้ำอึ้งติดขัดก็ได้แต่มองหน้ากันทั้งสองเชื่อว่าลูกคงไม่พูดเพ้อเจ้อโกหกแน่อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าลูกชายพูดเรื่องจริงก็คือภายในบ้านไม่เคยนำเรื่องของนายจันดีมาพูดให้เด็กได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้ให้เด็กฟังเพราะฉะนั้นเด็กชายเดริดจะรู้เรื่องนายจันดีได้ละเอียดกระทั่งจำวันที่ถูกฆ่าตายย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดทบทวนวันที่นายจันดีถูกฆ่ากับวันที่เด็กชายเดริดเกิดคือวันที่25สิงหาคม2528มีระยะเวลาห่างกัน2เดือน8วันเป็นไปได้ที่นายจันดีจะมาเกิดเป็นลูกชายของตนแล้วก็ระลึกชาติอดีตได้นายอุทัยและนางประหยัดเชื่อว่าเด็กชายเดริดระลึกชาติได้และไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก็เล่าเรื่องนี้ให้แก่ญาติมิตรรับทราบโดยทั่วไปนอกจากนี้เด็กชายเดริดยังเล่าเรื่องในอดีตชาติของตนให้คนอื่นรับรู้บ่อยครั้งมากท่านยังเอ่ยชื่อเพื่อนทรยศ6คนซึ่งรุมฆ่าเขาทุกครั้งทำให้พ่อแม่และญาติเกรงจะเกิดอันตรายแก่เด็กจึงได้ห้ามเด็กพูดถึงชื่อของเพื่อนเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันเด็กก็เรียกร้องจะไปบ้านสามขาเพื่อไปพบเมียและลูกแทบไม่เว้นแต่ละวันข่าวเรื่องเด็กชายเดริดระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเนี่ยตัวเป็นนายจันดีกลับชาติมาเกิดแพร่กระจายออกไปหลายหมู่บ้านกระทั่งเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงหูของเพื่อนทั้ง6คนของนายจันดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนรุมฆ่าเขาคน6คนเกรงว่าจะเกิดภัยแก่ตนจึงได้หนีหายออกจากหมู่บ้านที่ตนอาศัยไปจนหมดและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนตอนหลังถึงได้แวะเวียนกลับมาเวลาผ่านไปจนเด็กชายเดริดอายุย่างเข้า3ขวบนางประหยัดผู้เป็นแม่ทนลูกชายตัวน้อยรบเร้าไม่ไหววันนึงก็ตกลงใจพาเด็กชายเดริดเดินทางไปยังบ้านสามขาซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ5กิโลเมตรโดยขี่จักรยานไปให้เด็กชายเดริดนั่งซ้อนท้ายรู้ว่าบ้านสามขาอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ทางที่จะไปแต่ไม่รู้จักใครที่หมู่บ้านนั้นเลยเม
มื่อขี่จักรยานไปถึงหมู่บ้านสามขาพอเข้าไปในหมู่บ้านนางประหยัดก็ลงจากจักรยานแล้วก็จูงเดินแทนเพราะว่าทางในหมู่บ้านเป็นทางเล็กๆวกไปวนมาระหว่างบ้านเรือนซึ่งค่อนข้างหนาแน่นทำให้ไม่รู้จะไปทางไหนอีกประการหนึ่งก็ไม่รู้ว่าบ้านของนายนางเผือเมียนายจันดีอยู่ที่ไหนเด็กชายเดชฤทธิ์ที่นั่งซ้อนท้ายก็โดดลงมารับอาสาพาแม่ไปที่บ้านนางเผือเองจากนั้นก็เดินนำหน้าพานางประหยัดผู้เป็นแม่ตรงไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าทางเดินในหมู่บ้านจะวกไปวนมาแต่เด็กชายเดชฤทธิ์ก็เดินลิ้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกับเคยชินกับเส้นทางนี้มานานโดยมีนางประหยัดเดินจูงจักรยานตามหลังลูกชายไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงลานระหว่างบ้านหลายหลังซึ่งปลูกติดๆกันแล้วก็ไม่มีรั้วแบ่งเขตบ้านตรงที่นางประหยัดหยุดยืนอยู่ตรงนั้นเป็นบ้านป้าของนางเผือเมียนายจันดีเด็กชายเดชฤทธิ์ซึ่งมาที่หมู่บ้านนี้เป็นครั้งแรกเดินตรงไปยังบ้านของนางเผือที่อยู่ติดกันอย่างไม่ผิดพลาดแล้วก็บอกให้แม่ตามไปว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราบ้านหลังนั้นไม่ใช่เวลานั้นนางเผือเมียนายจันดีนั่งอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านกับเด็กตัวเล็กๆมองเห็นนางประหยัดซึ่งเป็นคนแปลกหน้ากับเด็กชายเล็กๆมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของตัวแล้วก็เด็กชายคนนั้นเดินมาที่หัวบันไดบ้านยืนจ้องหน้าอยู่สักครู่ก็พูดขึ้นบอกว่าขอขึ้นบนบ้านหน่อยนะยังไม่ทันเอ่ยปากอนุญาตเด็กชายคนนั้นก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปบนบ้านทันทีเด็กชายเดริกขึ้นมาบนบ้านนางเผือก็พบกับนางรุ่งรัชนีหรือเอฟลูกสาวคนโตกำลังทำกับข้าวอยู่ที่ครัวเด็กชายเดชฤทธิ์ก็ทักขึ้นบอกเอฟลูกอยู่ข้างบนนี่เหรอพ่อนึกว่าไม่มีใครอยู่บนบ้านนางรุ่งรัชนีหรือว่าเอฟเห็นเด็กชายไม่เคยเห็นหน้าขึ้นมาบนบ้านทักทายสนิทสนมทั้งพูดแทนตัวเองว่าพ่อก็แปลกใจเอฟก็ถามไปว่าไอ้น้อยจะเป็นใครนี่มาจากไหนทำไมถึงพูดจาอย่างนี้อีเอฟมึงไม่รู้จักกูเหรอกูก็พ่อมึงไงพ่อจันดีที่ถูกฆ่าตายนั่นแหละกูไปเกิดใหม่แล้วเกิดที่บ้านหนองแคนกูคิดถึงเมียกับลูกถึงได้มาเยี่ยมตอบฉาดฉานทีเดียวคราวนี้นางรุ่งรัชนีหรือว่าเอฟก็ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเวลาเดียวกันนางประหยัดก็รีบตั้งขาตั้งรถจักรยานแล้วก็เข้าไปหานางเผือซึ่งนั่งมองอยู่เนื่องจากไม่เคยเห็นหน้าหรือว่ารู้จักมาก่อนนางประหยัดก็แนะนำตัวแล้วก็บอกเล่าถึงจุดประสงค์ที่พาลูกชายมาหาเพราะว่าลูกชายระลึกชาติได้ว่าเป็นนายจันดีมาเกิดใหม่ตอนแรกนางเผือเมียนายจันดียังไม่เชื่อกระทั่งนางรุ่งรัชนีลูกสาวคนโตจูงมือเด็กชายเดชฤทธิ์ลงมาจากบ้านมาแล้วก็บอกว่าเด็กน่ะเรียกเธอเป็นลูกทั้งอ้างตัวว่าตัวเองเป็นพ่อจันดีคราวนี้ก็มีการซักถามกันใหญ่เด็กชายก็เล่าทวนเรื่องในชาติก่อนที่เป็นนายจันดีให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มตั้งแต่เขาเป็นชาวบ้านที่บ้านหาดแล้วก็มาแต่งงานกับแม่เผือบ้านสามขามีลูกด้วยกัน3คนกระทั่งถึงคืนที่จะตายมีเพื่อน6คนมาชวนไปที่หนองตะลาวเพื่อนแทงด้วยมีดแต่ว่าไม่เข้าตีด้วยไม้ก็ไปตายก็เลยจับมัดมือมัดเท้าเอาลงไปถ่วงน้ำจนตายหลังจากตายแล้ววิญญาณก็กลับมาบ้านโดยเด็กเล่ารายละเอียดว่าก่อนขึ้นบ้านยังตักน้ำล้างเท้าก่อนแต่ไปปลุกไปเรียกใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพูดด้วยรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจก็เลยล้มตัวลงนอนที่เฉลียงหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นน่ะนางเผือเนี่ยมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตอนนั้นแล้วก็รุ่งเช้าก็ลงจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่กอไผ่ใกล้ๆหนองตะลาวนางเผือได้ซักถามอีกหลายข้อเช่นญาติพี่น้องของนายจันดีมีกี่คนชื่ออะไรบ้างเด็กชายเดริศก็ตอบได้ถูกหมดทำให้นางเผือแล้วก็นางรุ่งรัชนีลูกสาวคนโตเชื่อว่านายจันดีมาเกิดใหม่จริงๆทั้งสองก็หลั่งน้ำตาด้วยความปิติตื้นตันใจข่าวนายจันดีมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายเดชฤทธิ์แล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านกระจายออกไปคราวนี้ญาติพี่น้องของนางเผือและเพื่อนบ้านก็พากันมาที่บ้านนางเผือพากันซักถามเด็กชายเดชฤทธิ์เป็นการใหญ่ซึ่งเด็กก็โต้ตอบได้ทุกข้อกระทั่งทุกคนเชื่อว่านายจันดีมาเกิดใหม่จริงๆโดยปราศจากความลังเลสงสัยจากนั้นก็มีการผูกข้อมือเด็กชายเดชฤทธิ์เป็นการสู่ขวัญตามประเพณีเมื่อเสร็จสิ้นจากการผูกข้อมือแล้วเด็กชายยังแสดงข้อยืนยันว่าเขาคือนายจันดีกลับมาเกิดหลายอย่างเช่นไปยืนที่เฉลียงหน้าบ้านแล้วหัวเราะอย่างขำๆด้วยเสียงดังสนั่นนางเผือถามว่าหัวเราะอะไรเด็กตอบว่าเมื่อเขาเป็นนายจันดีเคยเมาเหล้าแล้วก็มานอนที่เฉลียงตรงนี้แล้วก็กลิ้งตกลงไปเนื่องจากเฉลียงไม่มีระเบียงกั้นแล้วนางเอฟลูกสาวคนโตรีบลงไปช่วยซึ่งเรื่องนี้มีแต่เอฟเท่านั้นที่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
อีกเรื่องนึงเด็กชายเดชฤทธิ์เดินนับแผ่นกระดานที่ปูพื้นหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเคยมีกระดานอยู่40แผ่นทำไมหายไป4แผ่นนางเผือก็ยอมรับว่าเป็นความจริงที่ขาดหายไป4แผ่นเพราะเอาไปปูในครัวจากนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์ก็บอกกับนางเผือว่าขอเข้าไปนอนบนที่นอนเก่าแล้วก็เดินเข้าไปล้มตัวลงนอนบนที่นอนซึ่งปูไว้ยกขาไขว่ห้างกระดิกเท้าอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับพูดว่าที่นอนเรายังอยู่เหมือนเดิมนะมุ้งก็หลังเก่าหมอนเสื่อผ้าห่มของเก่าเราไม่ได้มานอนเกือบ4ปีแม่เผือรักษาไว้ให้ดีนะสำหรับเรื่องนี้นางเผือยืนยันว่าเป็นความจริงตามที่เด็กชายเดชฤทธิ์พูดเด็กชายเดชฤทธิ์ยังถามถึงสรงผ้าไหมที่เคยใส่กินเหล้าว่ายังอยู่หรือเปล่านางเผือได้เอาสรงหลายผืนซึ่งมีทั้งเก่าและใหม่มาให้ดูแล้วก็บอกให้เลือกเอาเองเด็กชายเดชฤทธิ์ก็เลือกเอาสรงตัวโปรดที่ชอบใส่กินเหล้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังขอสรงผืนนั้นเอากลับไปบ้านด้วยเป็นอันว่าการที่นางประหยัดพาเด็กชายเดชฤทธิ์ลูกชายซึ่งอ้างว่าเป็นนายจันดีบ้านสามขามาเกิดใหม่เดินทางมายังบ้านสามขาตามคำเรียกร้องของเด็กได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ระลึกชาติได้จริงแล้วก็เป็นความจริงที่นายจันดีมาเกิดใหม่เพราะว่าเด็กจดจำได้ถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งนายจันดีเคยทำมาไว้อย่างไม่น่าเป็นไปได้ทั้งยังจำสิ่งของและบุคคลที่นายจันดีรู้จักคุ้นเคยได้อีกการระลึกชาติได้ของเด็กชายเดชฤทธิ์เป็นการพิสูจน์ยืนยันถึงการเวียนว่ายตายเกิดของปุถุชนว่าเป็นความจริงตายแล้วต้องเกิดใหม่อีกครับคุณครูจรัสไกรแก้วซึ่งเป็นผู้ไปสัมภาษณ์เด็กชายเดริศแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการระลึกชาติได้บันทึกเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่าหลังจากเด็กชายเดชฤทธิ์ไปเยี่ยมนางเผือซึ่งเป็นภรรยานายจันดีในชาติก่อนแล้วก็พบลูกสาวคนโตที่บ้านเดิมแล้วก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่ในชาติปัจจุบันตามปกติหากมีเวลาก็จะขอให้นางประหยัดผู้เป็นแม่หรือว่านายอุทัยผู้เป็นพ่อพาไปเยี่ยมนางเผือแล้วก็ลูกๆที่บ้านสามขาบ่อยๆไปถึงบ้านนางเผือก็จะแสดงกิริยาเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลูกนางเผือก็จะเรียกเด็กชายเดชฤทธิ์ว่าพ่อครั้งหนึ่งเด็กชายเดชฤทธิ์เห็นรถยนต์บรรทุกซึ่งเป็นของญาติทั้งฝ่ายนางเผือขณะนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์อยู่กับนางประหยัดได้บอกกับแม่บอกว่ารถเบอร์10คันนี้เคยว่าจ้างให้ขนวัวควายเอาไปขายครั้งหนึ่งยายพาเด็กชายเดชฤทธิ์ไปช่วยบ้านงานบุญบ้านญาติที่บ้านหนองเมยอยู่ห่างบ้านหมอหนองแคนไปประมาณสัก4กิโลเมตรระหว่างที่อยู่บ้านญาติเด็กชายเดชฤทธิ์แสดงอาการไม่ค่อยสบายใจนักเมื่อถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำยายก็ได้บอกเด็กชายเดชฤทธิ์ว่าให้นอนค้างที่บ้านญาติเพราะว่าคืนนี้มีหนังกลางแปลงฉายให้ดูฟรีซึ่งตามปกติเด็กจะชอบดูหนังมากแต่คราวนี้เด็กไม่ยอมอยู่ท่าเดียวรบเร้าจะกลับบ้านโดยบอกกับยายว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเมื่อชาติก่อนเคยมาขโมยควายของบ้านนี้กลัวเจ้าของควายเขาโกรธไม่หายแล้วจะฆ่าให้ตายบังเอิญมีรถยนต์จากบ้านหนองเมยจะผ่านไปทางบ้านหนองแคนยายก็เลยพาเด็กชายเดชฤทธิ์อาศัยรถคันนั้นกลับบ้านในคืนนั้นหลังจากนายอุทัยนางประหยัดไปถามญาติที่บ้านหนองเมยว่าเคยถูกขโมยควายไปหรือเปล่าญาติก็บอกว่าเคยถูกขโมยแต่นานมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของนายจันดีแต่ว่าไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดได้ครั้งหนึ่งนายอุทัยผู้เป็นพ่อพาเด็กชายเดชฤทธิ์ไปเที่ยวงานบุญที่วัดสามขาตอนนั้นมีอายุแค่4ขวบระหว่างที่เด็กชายเดชฤทธิ์นั่งอยู่กับพ่อมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินผ่านมาเด็กเห็นชายคนนั้นก็แสดงอาการตื่นกลัวแล้ววิ่งไปซ่อนทันทีพ่อถามว่าไปแอบซ่อนทำไมเด็กชายก็บอกว่าชายคนนี้คือเพื่อนเก่า1ใน6ของตัวที่รุมกันฆ่าเมื่อตอนเป็นนายจันดีรู้สึกกลัวมากแล้วก็รบเร้าให้พ่อพากลับบ้านให้ได้ซึ่งพ่อก็ต้องตามใจนางเผือเมียของนายจันดีเล่าให้ครูจรัสฟังว่าเด็กชายจันดีเคยพูดกับนางขอร้องไม่ให้แต่งงานใหม่นางเผือก็แกล้งตอบว่าถ้าไม่แต่งงานใหม่แล้วใครจะหาเลี้ยงเด็กบอกอย่างจริงจังว่าเขานี่แหละจะหาเลี้ยงเองคุณครูจรัสก็ถามนางเผือว่าถ้าเด็กชายเดชฤทธิ์โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วจะกลับมาอยู่ที่บ้านนี้จะว่ายังไงนางเผือก็ตอบว่าเขาจะกลับก็กลับมาได้อยู่แล้วเพราะบ้านนี้เป็นบ้านของเขาแต่เรื่องเป็นผัวเป็นเมียเหมือนชาติก่อนนี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉันอายุเนี่ยเป็นย่าเป็นยายเขาแล้วคุณครูจรัสเคยถามเด็กชายเดชฤทธิ์ด้วยคำถามคล้ายๆกันนี้ว่าเมื่อโตขึ้นจะไปอยู่กับนางเผือภรรยาเก่าหรือเปล่าเด็กชายเดชฤทธิ์ก็ตอบบอกว่าไม่ไปหรอกกว่าจะโต
เป็นหนุ่มนางเผือก็แก่งอมแล้วตอบเสร็จก็หัวเราะเด็กชายเดชฤทธิ์หรือว่านายจันดีกลับมาเกิดใหม่เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงว่ามีสัญญาณความจำติดมาจากชาติก่อนครั้งที่เป็นนายจันดีเช่นเวลาจะนอนในตอนกลางคืนก็ไม่ยอมให้พ่อแม่ปิดไฟนอนต้องเปิดไฟสว่างตลอดคืนเมื่อถามว่าทำไมถึงต้องให้เปิดไฟเด็กตอบว่าเขากลัวเจ้าของวัวควายที่เขาเคยลักขโมยมาจะตามมาทำร้ายตอนหลังพ่อแม่บอกว่าปิดไฟนอนดีกว่าเพราะปิดไฟมืดๆจะไม่รู้ว่านอนที่ไหนหากเจ้าของวัวควายตามมาแก้แค้นก็จะไม่เห็นตัวเด็กถึงได้ยอมให้ปิดไฟนอนตั้งแต่นั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กชายเดชฤทธิ์ชอบชกมวยมากสนใจเรื่องการชกมวยมาตั้งแต่เริ่มพูดได้กระทั่งอายุได้7ขวบก็เริ่มหัดชกมวยโดยน้าชายคือจ่าโรดเป็นนักมวยเก่าฝึกสอนให้เด็กชายเดชฤทธิ์ฝึกหัดชกมวยอย่างจริงจังเหตุที่ชอบชกมวยอาจจะสืบเนื่องมาจากชาติก่อนที่เป็นนายจันดีนายจันดีสนใจเรื่องชกต่อยมากที่สุดมีการชกมวยที่ไหนจะต้องดันด้นไปดูให้ได้เรียกได้ว่ามีความฝังจิตฝังใจเรื่องชกมวยอย่างรุนแรงดังนั้นเมื่อมาเกิดใหม่เป็นเด็กชายเดชฤทธิ์ในชาตินี้จึงได้ชอบชกมวยเป็นชีวิตจิตใจเมื่อมีอายุ8ขวบก็ได้ขึ้นเวทีชกมวยจริงๆโดยชกในฐานะนักมวยเด็กแล้วก็ผ่านการชกมวยมาแล้วถึง5ครั้งชนะ3ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งตอนขึ้นชกครั้งแรกที่เวทีชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านสำโรงเด็กชายเดชฤทธิ์ไปบอกนางเผือให้ไปดูเขาชกมวยให้ได้นางเผือบอกว่าไม่ค่อยสบายคงไปไม่ได้แต่ว่าเด็กแสดงความไม่พอใจบอกว่าถ้าเดินไปไม่ได้ก็ให้นั่งรถเข็นไปในที่สุดนางเผือก็ต้องยอมไปดูเด็กชายเดชฤทธิ์ขึ้นชกมวยในวันนั้นซึ่งผลของการชกปรากฏว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ชนะน็อกในยกที่2หลังจากลงเวทีมาแล้วเด็กชายเดชฤทธิ์ก็บอกอาจารย์โรดผู้เป็นน้าชายเหมือนกับตัวเองเป็นผู้ใหญ่บอกว่าไม่อยากจะชกกับเด็กน้อยเลยมันสงสารมันว่างั้นคุณครูจรัสเคยถามเด็กชายเดชฤทธิ์ว่าจดจำช่วงที่เป็นนายจันดีแล้วก็ถูกเพื่อนๆลวงไปรุมฆ่าได้ไหมเด็กบอกว่าจำได้ตอนเพื่อนจับตัวผูกไว้ใต้น้ำก่อนสิ้นใจรู้สึกหนาวเย็นทรมานที่สุดเมื่อขาดใจตายแล้วจึงไม่รู้สึกหนาวเย็นอีกซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากกรณีนี้ก็ได้ที่ทำให้เด็กชายเดชฤทธิ์ขณะเกิดมาใหม่จึงร้องเย็นเย็นแทนที่จะร้องอูแอ้อูแอ้เหมือนกับเด็กทารกคนอื่นๆการระลึกชาติได้ของเด็กชายเดชฤทธิ์ถือได้ว่าจดจำเรื่องราวในชาติก่อนที่เป็นนายจันดีได้มากเช่นการจำเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อจันลาอยู่บ้านหนองผือห่างบ้านหนองแคนไปประมาณ2กิโลเมตรการพบกับนายจันลาครั้งแรกเป็นการพบอย่างบังเอิญกล่าวคือตอนนั้นเด็กชายเดชฤทธิ์อายุได้4ขวบแม่ใช้ให้ไปซื้อไม้ขีดไฟที่ร้านค้าตรงสี่แยกใกล้บ้านซื้อไม้ขีดเสร็จแล้วก็กลับออกมาก็พบนายจันลาเดินผ่านมาเด็กชายเดชฤทธิ์ก็ตะโกนทักทายด้วยความดีใจไอ้จันลาไอ้เสียวมึงมาจากไหนวะนายจันลาขณะนั้นอายุ56 57ปีแล้วได้ยินเสียงเด็กตัวเล็กๆมาทักทายอย่างกับเพื่อนสนิทก็แปลกใจระคนฉุนเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเด็กทำทะลึ่งกับตัวไอ้หนูมึงเป็นใครเนี่ยอย่ามาทะลึ่งเรียกกูเป็นเสี่ยวนะเว้ยกูไอ้จันดีเสี่ยวมึงยังไงจำไม่ได้เหรอเมื่อเด็กยืนยันท่าทางจริงจังอย่างนั้นนายจันลาก็ยิ่งประหลาดใจหนักเข้าไปอีกส่วนเด็กชายเดชฤทธิ์ก็บอกย้ำว่าเขาคือจันดีอยู่บ้านสามขาเป็นเสี่ยวกับนายจันลามาตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเมื่อนายจันลาบอกว่านายจันดีน่ะตายไปตั้งนานแล้วเด็กก็บอกว่าเขานี่แหละคือนายจันดีมาเกิดใหม่คราวนี้นายจันลาสงสัยว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นๆกันเสียแล้วก็เลยพูดจาซักถามกันหลายเรื่องปรากฏว่าเด็กชายเดชฤทธิ์ตอบได้ทุกเรื่องทำให้นายจันลาเชื่อว่าเด็กคนนี้คือนายจันดีมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องระลึกชาติได้จริงๆตั้งแต่นั้นนายจันลาอายุเกือบ60ปีกับเด็กชายเดชฤทธิ์อายุ4ขวบก็กลายเป็นเสี่ยวเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันสืบต่อมาหากใครไม่รู้เรื่องการระลึกชาติได้แล้วก็ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองมาก่อนก็มักจะแปลกใจที่เห็นชายชราและเด็กชายตัวเล็กๆพูดจาแสดงความเป็นเพื่อนต่อกันเหมือนกับมีอายุวัยเดียวกันครับนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กชายเดชฤทธิ์อินอ้อยระลึกชาติได้ซึ่งครูจรัสไกรแก้วเป็นผู้ไปสืบสวนค้นคว้าหาความจริงถึง3ครั้งเพื่อพิสูจน์ยืนยันถึงการกลับมาเกิดใหม่ของนายจันดีครับเมื่อปีพ.ศ. 2536ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ทุกคนกำหนดไม่ยังอยู่ใกล้กันอย่าทำจิตอย่างเช่นจะขโมยเพลงจะขโมยจะฆ่าก็นั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งคนเดียวคนนึงนั่งตัวที่เรานั่งอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีจะกายกับจิตฉะนั้นแหละมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นรวมแล้วที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตโดยตรงก็มีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกายจิตก็คือสิ่งที่นึกคิดดักรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตหรือเรียกว่านามหรือรูปท่านเรียกว่านามรูปนามหมายถึงสิ่งที่ว่าไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือหมายความว่ามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเป็นนามเรียกว่ารูปกับนามตาเห็นรูปเรียกว่ารูปความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปพระธรรมนามพระธรรมก็เรียกว่ากายกับจิตเท่านี้สิ่งทั้งหลายนี่มันเกิดจากนี่มันยุ่งหลายอย่างตามอาการของธรรมนั่นฉะนั้นมันต้องการความสงบเราจะให้รู้รูปกับนามรู้กายกับจิตเท่านี้ก็พอที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตเข้าใจอย่างนี้มีกายกับจิตแต่จิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังสกปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดไม่ใช่จิตเดิมจำเป็นจะต้องฝึกหัดจิตอันนี้นั่งนั่งกันจึงให้สงบเป็นบางครั้งอย่างในวันนี้ที่อาตมาจะพูดแนะนำเนี่ยอย่าไปรำคาญไม่ต้องไปรำคาญต้องเพิ่มความรู้ในใจให้เกิดขึ้นสมมติว่าเรานั่งสมาธิสมาธินี้ที่เรียกว่าสมาธินี้ไม่ใช่ว่ามีแต่การนั่งเดินมันก็เป็นสมาธิก็ได้บางคนก็เข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิแต่ความจริงการยืนการเดินการนั่งการนอนหลักปฏิบัติทั้งนั้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นในทุกขณะสมาธิหมายตรงเข้าไปว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่น ป็นปกติไม่ลืมเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงภูเขาถ้ำแสงเพชรนี่ทุกคนมาจากบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั่นเนี่ยที่ติดตามไปอยู่เสมอถึงแม้จะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นไปเกิดเรื่องที่บ้านของเราเองอย่างนี้การทำสมาธิไม่ใช่ว่าการไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเงียบนั่งแต่คนตายไม่ใช่คนเป็นคือท่านทำสมาธินี่คือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเดี๋ยวว่าอารมณ์เดียวธรรมดาคนเราไปนั่งให้มันเงียบเฉยบางคนเป็นทุกข์หลายโดยมากนักศึกษานักเรียนเคยสมาธิปัตมาว่าที่ฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เนี่ยมันก็วิ่งไปนอนเนี่ยมันก็วิ่งไปนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่มันหยุดอยู่ไปของนี่ของหยุดอยู่ไม่ได้ไอ้ที่มันวิ่งไปมามันแทนมันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้ไม่ใช่มันวิ่งไปวิ่งมาบางคนต้องมาโต้มันวิ่งไปฉันก็ไปดึงมันมาดึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปทางนั้นอีกดึงมันมาก็เลยนั่งไปดึงเองนั่นแหละจิตเนี่ยเข้าใจว่ามันวิ่งมันวิ่งจากความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงนั่นอย่างศาลาหลังนี้แม้มันใหญ่เกินมันก็ไม่ใหญ่แล้วที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยฉะนั้นศาลาเนี่ยมันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้แหละแต่เราไม่เห็นแม่ศาลาหลังนี้มันใหญ่เหลือเกินไม่ใช่ศาลามันใหญ่อย่างนั้นมันเป็นแต่ความรู้สึกของเราอ่ะมันใหญ่ไอ้ความเป็นจริงศาลาหลังนี้มันก็เท่านี้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามอาการของความรู้สึกนึกคิดของเราการภาวนาให้มันสงบคำที่ว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้เราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้ง500 บาทหรือ1,000 บาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบังเอิญไปวางในที่หนึ่งใช่ไหมเช่นเอาใส่ในกระเป๋าหน้าอีกเวลาหนึ่งจะไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังใช่ไหมก็เลยมาคำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ยตกใจซะแล้วตกใจเพราะความมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่งั้นแหละจะยืนจะเดินจะเหินไปมาไม่สบายนึกว่ามันนึกว่าปากกาเราหายแต่ของนั้นมันไม่หายแล้วมันอยู่กระเป๋าหลังสิมันไม่หายแต่เรารู้ว่ามันหายมันเงินก็ทุกข์ไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดนี่ไอ้ความคิดผิดรู้ผิดตรงนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังวลเมื่อกังวลไปกังวลมาเหมือนมันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากนี่น่ะเสียดายมันคือมันไม่ใช่ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อีกในขณะหนึ่งนึกขึ้นมาโอ้เราไปอาบน้ำตรงนั้นเราจัดมาใส่กระเป๋าหลังนี้นี่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นนะดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นมันแน่ซะแล้วแล้วก็เดินมาดูตามมาคลำดูเห็นในกระเป๋าหลังนี่จริงเออนี่มีอย่างนี้มันก็หกเราทั้งนั้นแหละปากกาไม่หายมันก็หกว่ามันหายแล้วก็ทุกข์เพราะแต่ไม่รู้จิตตั้งแต่กังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้วนะรู้แน่แล้วเลยว่าเห็นแล้วหายจนสายแล้วมันจะสงบนี่ ความสงบเช่นนี้เดี๋ยวก็จะเห็นต้นตอมันเห็นตัวสมุทัยอันมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็ทุกข์ตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วเลยเป็นนิโรธดับทุกข์เนี่ยมันเป็นแค่อย่างนี้มันถูกหลอกลวงตลอดเวลาอันนี้ดังนั้นจะทดลองแต่งเพียงมหาความสงบที่เราทำความสงบสมาธินี้มันสงบจิตมันไม่ใช่สงบกิเลสไม่ใช่สงบกิเลสหรอกมันนั่งทับมันไปมันสงบเฉยๆตัวนี้มันจะหินทับหญ้าพอหญ้ามันมีหินนะครับนั้นก็ดับไปพอหินทับมันอีก3 4 5วัน6 7วันมันมายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกนี่แต่ว่าอันนั้นหญ้ามันยังไม่ตายคือมันนะครับมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนี่เรื่องสมาธิจริงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี่เราจะต้องพิจารณาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็เกิดขึ้นอีกนี่สงบชั่วคราวสงบชั่วคราวสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทับกันเลยนั่นแหละหญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่ก็เรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้เมื่อเราพูดแยกกันออกก็แค่ข้าวคนละตัวไอ้ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตตรงนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนละลักษณะมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้วก็มันโตขึ้นมาอีกแล้วก็มันสุกแล้วมันจนเน่ามะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบไอ้มันเล็กกับใบนี้มันโตขึ้นมากับใบนี้มันสุกกับใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมะม่วงใบเดียวกันนิยมทั้งหลายจะพึ่งใส่ใจการปฏิบัติธรรมะนั่นแหละครูแท้เราปฏิบัติธรรมอาการอย่างท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างเหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวนั่นแต่ละมันเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็วิ่งตามมันไปเรื่อยๆไอ้ความเป็นจริงให้ใจการปฏิบัติที่อะไรไปช่างมันเถอะให้เริ่มออกจากจิตจิตให้เริ่มจากจิตรู้จักจิตของเราไหมจิตตอนมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงแต่คนงงมดทุกคนล่ะงงทุกคนจิตอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้นะไม่ไม่รู้จักไม่รู้รู้จักแต่เราอยากจะไปโน้นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ไอ้ตัวจิตจริงๆนี่มันก็รู้มันไม่ได้จิตนี่มันคืออะไรจิตนี่มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรจิตเราไปสมมติกันมามันเป็นจิตไอ้สิ่งที่มันรับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทั้งหลายสิ่งที่รับเหมือนเป็นเจ้าของบ้านใครรับแขกเป็นเจ้าของบ้านรับแขกแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้หรอกเจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับที่ใครรับอารมณ์มีใครใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครรู้เรื่องตรงนั้นเนี่ยทำหมายความถึงว่าจิตใจแต่เราก็พูดถึงเหตุใจมาอะไรมันเป็นจิตอะไรมันเป็นใจในรุ่นกรรมจนเกินไปแล้วจะไปเข้าใจมากถึงนั่นดิอะไรมันรับอารมณ์รับอารมณ์ได้อารมณ์อะไรที่มันไม่เข้าใจเลยเนี่ย มันไม่ชอบอารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบนี่มีไหมมีตัวมันเป็นไงไม่รู้นี่แต่ใจมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้อืมที่เราเรียกว่าจิตจิตอะไรกันอย่างเงี้ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันใจเลยบางคนก็ต้องคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นก็ละทัดอย่างถูใช้กันไปกันมาจนเป็นบ้าบ้าบอบอไม่รู้เรื่องแล้วอย่าคิดมันไกลดิบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้างมีรูปกับนามแล้วมีกายกับจิตทั้งกันพอละเช่นว่าเราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยยิงเข้าหัวเราแล้วก็มีเก่งทั้งเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็สอบถามมันทำไมต้นไม้ตัวนี้มันมีกี่รากต้องตอบว่ามันมีรากใหญ่รากเล็กรากเล็กถอยมันเป็นกี่รากคนเป็นบ้าใช่ไหมตอบถึงรากเล็กถอยรากถอยมันมีกี่รากรากใหญ่มันมีกี่รากรากเล็กมันมีกี่รากทำไมต้องถามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดต้องรู้หมดทั้งรากถอยเล็กมันใครจะเป็นหน้าแต่นั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะโง่ยังไงแบบมันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็ต้องพอกันนะมั้งเนี่ยอย่างเราจะข้ามป่าไปในป่านี่นะแล้วจะต้องตัดต้นไม้ทุกต้นไม่ทิ้งไปกันเลยถอนมันหมดที่ไปเพื่อไปไงมั้งแหมแดดเฉพาะทางมันไปได้แต่พอแล้วจะไปตัดทางมันทำไมต้นไม้ต้นเนี้ยรากซอยมันกี่รากก็จังมาเรื่อยมันเป็นรากแต่พอละมันได้แต่รากเล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นเนี่ยทางนี้ก็พอมั้งทางนี้ก็พอพระพุทธองค์แต่ทางนี้ก็พอแล้วท่านไหนให้ไปนัดรากซอยต้นไม้เสียเวลาไปนัดมันไปทำไมมันอยู่เพราะรากมันเท่านี้ก็พอแล้วอย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างต้องไปนับหมดทั้งรากซอยมันก็เป็นบ้าเท่านั้นเนี่ยนี่จะไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่างเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมแค่นี้ก็พอแต่มันเนื่องจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละมันถูกอารมณ์มานี่มันดีใจมั่งอารมณ์นั่นไม่ดีใจมั่งอย่างนี้ตัวนั่นแหละตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขมันพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั่นแหละตัวนี่ก็ยกขึ้นมาแต่เรามันไม่มีตัวนะยกสมมติว่าเป็นตัวเฉยๆแต่มันเป็นนามธรรมดีมันมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมมันสั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่มันเป็นนามธรรมมันเทียบไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปกับนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยสิ่งกันและกันไปทนายเอานามพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมสองอย่างเนี่ยนี่ฉะนั้นจึงให้เริ่มจากจิตของเราการจิตให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนก็มันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่ดูเรื่องจะทำอะไรนะถ้ามันขาดคนคนนี้เราจะไปเอาอะไรอาศัยอะไรกันไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันเรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั่นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดมันถูกฉัน จะเอาถูกผิดฉันไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกอีกมันก็ผิดอีกเท่านั้นแหละมันถูกเพื่อผิดนี่เราก็แสดงหาความผิดความถูกหรือแสดงเอาบุญก็แสดงไปรู้จะบุญจะบาปเรียนกันไปที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นนั่นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักเอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั่นไม่ศึกษากันเรียนแต่เรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาจะเอาดีชั่วไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้วางอยู่เนี่ยมันมีทางคมมันมีทางสันมันนะมันมีทางด้ามมันทุกอย่างต้องจะจับยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาจะคมมันขึ้นได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะสันมันได้ไหมเอาจะด้ามมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันของมีดคมก็คมของมีดเมื่อเราจับมีดเดินมีดขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาเลยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมขึ้นมาด้วยไม่จะแดงมันจะคมมันได้มั้งอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแยกเราจะสิ่งที่มันดีชั่วก็จิตไปด้วยเพราะเราหาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษาว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ศึกษาแล้วอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่จบเอาดีไปชั่วก็ตามมันตามกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเขาจะดีชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นธรรมของเด็กธรรมเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แต่นี่เหมือนกันแต่ว่าเอาดีไปชั่วมันตามไงไปถึงปลายทางมันลบเราอยู่ตรงนั้นมือถึงง่ายโยมมีรูปมาใจเอารักคนนี้เกลียดไม่เอามันนี่คนจะมีรูปคนนี้ทั้งสองอย่างนี่เอารักเกลียดมันก็ยิ่งตามฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาให้มีปัญญามันตามกันมาอย่างนั้นเราเรียนดีเรียนชั่วฉะนั้นดูยังไงชั่วแบบเรียนมันละเอียดมากสุดๆอะจนรู้จักดีจักชั่วเมื่อรู้จักดีจักชั่วเอาอะไรจะให้เอาอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอาใช่ไหมเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องจริงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกันเราจะเรียนมันรู้จักดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีชั่วฉันจะทิ้งเรื่องที่ให้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะฉุดจบมันไม่เรียนแต่ฉันก็ต้องเป็นนั่นฉันก็ต้องเป็นนี้ฉันจะไม่เป็นอะไรตัวฉันก็มีฉันเนี่ยไม่เคยเรียนกันมันจะไปดูไปเอาดีพอได้ดีเหมือนดีไม่รู้เรื่องไปเมาดีที่นี่ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วช่วยอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละไม่จะไปยังไงเลยเนี่ยนี่คือเรื่องตามเด็กที่สงบนี่จะพักขึ้นแล้วสงบเพื่อให้มันสงบให้รู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนขณะคืออะไรอย่างนั้นกันยังไงตามเป็นจิตขึ้นไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้จิตนี้ฝึกจิตอันนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีดีก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆมันต้องเหนือดีเหนือชั่วกันไปอีก มันเป็นเครื่องบริสุทธิ์เนื้อบริสุทธิ์ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นหมดมันถึงจะหมดนี้ฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปชั่วคราวสงบไปชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องมีผู้สืบคดีไต่ตามติดต่อพิพากษาวิจารณ์เมื่อใจสงบเฉยไม่มีอะไรเนาะโยมสงบเฉยบางทีท่านเป็นไอ้คนที่ขังตัวขังตัวหลายไปเห็นเนี่ยไอ้ความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบมันจิตไปสงบอย่างนั้นมันสงบจากสุขหรือทุกข์แต่ก่อนฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอานี่สงบแล้วพอฉันตามไปโอ้เอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้วนี่มันติดตามกันลงมาจนทำว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ซะในใจของเรานั้นนั่นแหละมันสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่เคยจะเรียนกันไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องเอาจะถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดไม่ถูกกันไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมเรียนมันรู้ผิดรู้ถูกจะเอาถูกผิดไม่เอาก็ตามเราได้ยังไงมันมีดเล่มนี้แหละฉันจะยกแต่โคมมันขึ้นมาสันมันขึ้นมาด้วยมันติดตรงนี้แต่เราคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดเป็นอีกไม่จบการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้มันแจ่มใสขึ้นมาให้มันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยมันหินทันยากเมาบางคนก็เมายืนสมาธินั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิบางคนก็เข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อมันเฉยถ้ามันเป็นสมาธินอนมันก็เป็นสมาธินั่นคือการปฏิบัติเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับเดินกับนอนกับนั่งมันคนในอย่างกันนอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่รู้บางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียวบางคนก็บอกว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกลำคางฉันนั่งมันคิดถึงโน่นมันคิดถึงนี่มันคิดถึงว่านถึงช่องฉันทำไม่ได้แล้วบาปหลายให้มันหมดกรรมซะก่อนจริงจะมานั่งในเอาไปให้มันหมดกรรมตัวลอง

มันเกโรงเรียนไม่จะไปเรียนหนังสือคือมันไม่สงบเลยไม่อยากนั่งจะไม่เอาลำคาญนี่แหละตัวศึกษาแหละอย่างนั้นท่านน่ะเป็นนักเรียนที่เกไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรมันรู้อะไรมั้ยมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อเรารู้จักมันเออจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันนึกถึงโน่นมันก็นึกถึงนี่นึกถึงโน่นมันก็นึกถึงนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่การนึกอย่างนั้นเราก็รู้มันใช่มันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันดิว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องของมันน่ะถึงมันนั่งเฉยๆนี่มันคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่ต้องคานหรอกไม่ต้องคานยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าบ้านโยมจะมีลิงตัวหนึ่งนักอาตมาก็มีลิงตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าโยมอยู่บ้านโยมเลี้ยงลิงตัวหนึ่งลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งนะเดี๋ยวมันจับโน่นเดี๋ยวมันไม้นี่มันสารพัดอย่างนี้มีตัวนี้ไหมถ้าโยมมาถึงบ้านอาตมาอาตมาก็มีลิงตัวหนึ่งเหมือนกันลิงอาตมาก็ไม่นิ่งเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจับโน่นไม้นี่โยมก็ไม่รำคาญเห็นไหมทำไมไม่ทำการพ่อยมเคยมีลิงมาแล้วเคยดูจากลิงแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อนี่ก็เหมือนอยู่วัดอยู่บ้านของผมนั่นแหละมันลิงตัวเดียวกันยมดูจากลิงตัวเดียวเท่านี้ยมจะไปกี่จังหวัดยมก็เห็นลิงตัวเดียวนี่ไม่ลำคาญเห็นไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงดีหรอกถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงก็เป็นลิงเนี่ยใช่ไหมเป็นลิงตัวพ่อโน่นจับมือผมลำคาญใจเหนื่อยพอใจลิงตัวนี้นะเนี่ยคือนี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นลิงอยู่บ้านแล้วก็ตัวเดียวกันอยู่วัดท่ามกลางเทศกาลเหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะลำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นที่ก็พอสงบแล้วสงบแล้วไม่คือสงบแล้วทางลิงมันโดดหน้าโดดดังอยู่เป็นต้นโยมก็สบายใจไม่รำคาญท่านลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโดยโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมรำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่แหละเรื่องมันโฉบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์ดิเรารู้อารมณ์ดิบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันอะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้นี่แต่เป็นอย่างนี้ตัวมันลิงนี่แหละตัวไหนก็ลิงตัวเดียวกันเรารู้อารมณ์อาการมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วก็จ่อยนะอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นแหละลำคาญเป็นบุญมันละกันแล้วดูมันไปแล้วก็อย่างนั้นแหละจะนั่งที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาทุกข์ของมันก็อย่างนั้นเพราะนั้นแต่เรามีมาเห็นลิงลิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราแต่มันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อคันนั้นเนี่ยไม่สงบฉะนั้นเนี่ยอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์จริงเราจะยิ่งตามอารมณ์ทำไมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นนี้เดี๋ยวมันเป็นนั่นบางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงมีหายใจอย่างนี้มีลมมันออกแล้วลมมันเข้ามามันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในนี้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงลองโยมสูดลมเข้าอย่างเดียวที่ไม่ให้ออกอ่ะอยู่ตรงกี่นาทีไหมด้วยออกอย่างเยอะใหญ่มันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ชุ่มเรียนมาถึงบัดท่านสังเกตเนี่ยถ้าอาจลมไปจ่ายนู่นตายหรอปานไม่ได้ถึงหรอกนี่ได้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์กูมันตันมันจะต้องมีเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้ามันไม่มีผิดต้องมีถูกถูกก่อนถึงมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันถึงจะถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์มันมากสุดยิ่งดี

0: ายเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนนะนี่อันนี้เราเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบไอ้นี่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันเบื่อมันอะไรมันนี่ก็เรียกว่าเด็กมันเกลียดเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอนอารมณ์เนี่ยมันสอนเราไม่ใช่อื่นเนาะนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะสงบอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันอย่างนี้เหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงอยู่บ้านโยมไม่รำคาญไม่เห็นลิงอยู่นี่ก็ไม่รำคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วเห็นไหมสบายนั่นนี่ปฏิบัติธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่ไม่ใช่ไปยืนไกลนะมันอยู่จิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องเทวบุตรเทวดาเนาะเรื่องของเราทำเรื่องเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นอยู่หนังสือก็ไปตรวจดูหนังสือหนังสือแล้วก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้นนี่มันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราเป็นธรรมะการพิจารณาตัวเรานี่บางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีรำคาญบางทีรักคนโน้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นไหมต้องอ่านอารมณ์มันนี่รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายถ้าเกิดลุกบุกขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันไม่แน่แล้วเนี่ยต่อไปอารมณ์มันเปลี่ยนปุ๊บเกิดนี่ขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันจะไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นดินอยู่บ้านโยมก็มาเห็นดินอยู่วัดทำจนติดกับตัวเดียวกันโยมก็สบายไม่ได้สงสัยแล้วถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์นั้นไม่แน่นอนทุกอย่างโยมเคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีไหมมีตอบแทนก็ได้แน่ไหมไม่แน่ยังไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่าอันที่เดียวที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ถ้าเห็นสิ่งที่ว่าไม่แน่แล้วคนทั้งนั้นเห็นมันแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงจะทำไมมันอยู่ของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะนี่ถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันไม่แน่นอนเท่านั้นแหละโยมก็จะปล่อยวางเองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้โยมไม่แก้วี่ฉันไม่แตกแก้วไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยอย่ามาทำฉันแก้วฉันแตกไม่ได้นะเนี่ยโยมจะไปห้ามของมันแตกนี่จะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกแล้วไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกใจมันจะทำแตกแก้วใบนี้พระพุทธองค์ท่านยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดีท่านมองเห็นทะลุเข้าไปแก้วใบนี้มันแตกแล้วเห็นแก้วไม่แตกนี่ท่านไม่รู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านก็แก้วนี้มันแตกแล้วดูน้ำก็ไประวางไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วใช่ไหมมีความเข้าใจของท่านได้อย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกทำไมท่านจึงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะมันไม่แตกมันจึงรู้จักมาแก้แตกนี่พอเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไรมันจะแตกต่อมันก็แตกเท่านั้นท่านทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใช้แก้แบบนี้ไปอีกอย่างหนึ่งมันดุดูแตกเพราะสบายเลยทำไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วนี่เห็นไหมทายโยมีแต่หัวหน้าอาจารย์นี่แม่ฉันแทงมันนะเพื่อนอย่ามาทำให้มันแตกนี่นั่นเนี่ยอีกตันหนึ่งชนะคนมาทำแตกแต่ชนะเด็กขาดมันดีนะนี่เอาอยู่ลูกมันเปียกมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมาทำให้แตกถ้าเราไปกันทำนมไว้ไม่หนักน้ำมันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ำสายมันก็แตกตรงนั้นเนี่ยทำไมต้องทำสายทำระบายไว้เอาน้ำแค่นี้ไประบายทางนี้มันมาเต็มที่ให้มันออกไปทางนี้ มีทางระบายอันนี้แต่นี้อันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงยังยอมจะสงบนี่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนอาตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มครองอยู่เสมอเลยมีสมาธิคือสมาธิปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาพูดได้มันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันไปแยกโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันนี่ตกลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอันนี้จังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดก็ไปว่ามันไม่แน่นั่นแหละคือเราเห็นว่ามันแน่แน่อะไรแน่มันจะเป็นไปอย่างนี้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นนี่เห็นไหมเท่านี้เห็นไหมรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วกราบพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบธรรมะท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกที่เขาไม่ทุกข์ถ้าทิ้งพระพุทธเจ้ามันไม่ทุกข์เลยทิ้งอันนี้จังทุกข์แล้วตามอะไรทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ขนาดนี้จะมาว่าการปฏิบัตินี้มันก็พอทุกข์ไม่เกิดไม่เกิดได้รับมันได้ง่ายเนี่ยแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับทุกข์ไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นเนี่ยทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรมันมีเพราะประงับเหตุคือตัวสมุทัยเนี่ยนี่ตัวสมุทัยมันจะแตกด้วยนี่มันแตกทุกข์เกิดขึ้นมาเลยเห็นไหมเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดต้องพิจารณามันจะอันนี้มันไม่แน่ละนี่มันไม่แน่เป็นตัวสมุทัยเมื่อมันแตกทุกข์เมื่อไรเป็นต้นเหตุที่ไม่เห็นทำลายเหตุจ้ะทำมันเกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้ไว้นี่มันแตกแล้วก็มโหจนมาเป็นทุกข์เราจะบอกว่าแก้ไว้นี่มันแตกแล้วสมุทัยนี่ก็ดับนี่นี่เมื่อมันแตกไปในทุกนานเราเห็นมันแตกก่อนแล้วนี่มันแตกทีหลังมันก็เลยไม่แตกมันไม่มีทุกถ้าไม่มีทุกมันก็เป็นนิโรธหลักทุกพอดับเหตุแห่งทุกนั้นเรื่องเท่านี้นะโยมไม่มากครับเรื่องเท่านี้เดี๋ยวพิจารณาไปเถอะแต่ว่าเรื่องส่วนสามของมันก็คือกายวาจาใจอย่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้พิจารณาต่อไปนี้อยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเรานี่ไปพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีศีล5เป็นพื้นนี่ไม่ต้องไปเรียนประกาศติโรกหรอกโยมศีล5มีกายกับใจดูสินห้าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ที่แรกมันพลาดไปเดี๋ยวหยุดกลับมาแล้วกลับไปอีกหนึ่งบางทีมันงงายไปมันพลาดไปหยุดกลับมาอย่างนี้นะทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็สติแล้วมันก็ถี่เข้าเหมือนน้ำเหมือนน้ำเหมือนน้ำในตาน้ำเราปล่อยน้ำมันไหลลงหยุดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดมันก็เร่งตานี่ขึ้นให้มากน้ำมันก็เลยต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมเร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยไปสายติดกันเลยเป็นสายน้ำเลยหยุดแทงน้ำไม่มีไปไหนเนี่ยมันไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ำมันขี่จนเกินขี่มันได้ติดกันจ้ะเห็นไหมมันได้เป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เรื่องอุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันเป็นสีกลมมันเป็นเหลี่ยมมันสั้นไม่รู้จักนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นแค่อย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเราอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานั่นนะธรรมะนี่ลองดูสิเรียกดีใจดูกับเสียใจมั้ง เดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็ไม่พอใจบ้างเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นบ้างเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ทำไมทำนั้นน่ะโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันก็พยายามให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแต่มันทุกข์มาแล้วแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังเห็นชัดถ้ามันชัดแล้วมันไม่มีทุกข์เหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมุทัยอยู่เหตุจะทุกข์เกิดไม่มีทุกข์มันก็เกิดไม่ได้ถ้าทุกข์มันเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ถูกดูเอาง่ายๆอาจารย์มาดูยังไงมันจะผิดตรงไหนเนาะมันดูไม่ได้จริงๆเมื่อไรมันทุกข์เกินไปเกิดขึ้นมานั่นแหละมันผิดแล้วเมื่อไรมันทุกข์เป็นเหมือนใจเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดก็หนาเลยถ้าเป็นจะนี่ยอมไม่มีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่โยมจะต้องรู้ผิดถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างโยมจะรู้จักเมื่อโยมรู้จักโยมจะรู้จักวิธีแก้ไขเนี่ยแก้ไขมันโดยว่าทีว่ามันไม่ให้มีทุกข์แม่มันมีทุกข์ถ้ามันมีสุขมีทุกข์มันเมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมานะโยมนะนี่ข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่เมาเหมือนกันไม่ต้องทำเป็นเหล้าเป็นสุราหรอกทานในมากมากก็ไปเถอะเมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันยายมันเมาเมาธรรมะนี่ไม่หยุดเป็นกันนะเมาธรรมะนี่พูดหลายนี่เว้ยเห็นเข้ามาอยากจับแขนมันมาเทศไปฟังถึงแต่มันเมาเนี่ยจนเมาธรรมะเลยเอาทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนนั่นกูก็จะเอามันคนนี้กูก็จะโกรธนั่นเลยเลยเทศโกรธไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเมาธรรมะไม่แปลกกันจะเมาเหล้าหรอกคล้ายๆกันเนี่ยเมาธรรมะนี่ยาเลยต้องรู้ไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่แต่ว่ามันเมาไม่ถูกนี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งเป็นพอสมควรไม่ถูกเป็นการให้รู้เรื่องว่าการสมาธิไม่ใช่แบบนั่งอย่างนี้อันเดียวต้องปล่อยมันถ่ายทอดประสบอะไรต่างๆให้รู้ขึ้นมาทีเดียวนะรู้ขึ้นมาทีนะทีไรให้มันรู้อะไรเลยที่น่าจะรู้อันนี้อันนี้จังตัวค้างอนาตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นไม่โยมไม่แน่อันนี้มันสวยดีกว่านี้ฉันชอบเหลือเกินไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกมันนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันเห็นไหมถูกเยอะเลยโยมไม่มีผิดนะแต่โยมไปเอาเงินทีฉันจะเอาอย่างเงินมันแน่เหลือเกินแน่ไปซะแล้วนี่อย่างนั้นยามันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันแล้วก็ขยับมันหมดเงินไม่แน่เนาะอาหารบางสิ่งบางอย่างท่านก็แหมอะไรเหลือเกินแม่ฉันชอบมันเหลือเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราก็ต้องทวงไปอันนี้ไม่แน่แต่อยากรู้จักกันไม่แน่ไหมยังชอบอาหารอะไรทุกวันแน่แล้วเป็นไปวันทานทุกวันนะทุกวันนะอย่าโยมจะบ่นอันนั้นมันไม่อร่อยซะแล้วแน่ลองดูดิต่อไปฉันชอบอันนั้นอีกเอาทุกวันอีกมีแน่อีกละนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมนั้นลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มีอยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งมันก็สบายจะยืนมันก็สบายไม่ใช่แต่สมาธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจนง่วงเหงาเหงานอนอยู่อย่างนั้นจะตายเลยนะไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วนั่นอย่าเป็นคำขนาดนั้นดิมันง่วงพอสมควรเลย เดินมันสิเดินนี่ยาบอกมันสิให้มันมีปัญญาสิถ้ามันง่วงเต็มทีมันซะแล้วมันจะง่วงก็ให้มันนอนซะแล้วก็บีบลุกซะทำเพียรอย่างนี้อย่าปล่อยมันเมาสิเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรู้รู้รอบปัญญาร่วมความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้ไม่รู้ข้างยังไม่ได้ต้องรู้รอบอย่างนี้เป็นวงกลมรู้รอบมันจะมาท่าไหนก็เอามันอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ล่ะเราจะทำไงไหมเราจะเป็นไงอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาอะไรสำคัญเป็นไงก็เอาดิถูกลงแล้วจะเป็นเมื่อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่อย่างนั้นความสังขารมันจะพลาดเมื่อไรก็เอาดิต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้เหมือนเดิมอย่างนี้เราโยมจะมีความสงบสุขก็ไม่เอานะโยมนะสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือความสงบเดินไปตรงนู้นให้มันหนักหนักขึ้นไปยังไงในรู้เรื่องของมันบทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจแม่ทานอาหารชิ้นนี้แม่มันอร่อยได้เกินนะบอกว่าไม่แน่ชกมันก่อนเลยมันชกมาก่อนแล้วต้องชกมันเลยต้องชกมันก่อนมันชอบใจนั่นบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนเลยนั่นนี่ไงแต่เขาชกเราทุกทีทุกทีถ้าเราชอบก็ไม่ชอบฉันไม่ชอบเขาทุกชกเราทุกทีถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชกเราทุกทีเราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรเราชอบอันใดก็บอกว่าบอกในใจเลยอันนี้มันไม่แน่อะไรมันชอบในใจของเราบอกในใจอันนี้มันไม่แน่เอานะที่นี่นะต้องทำทิฏฐุมันไปเถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยาบถเดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากได้ทุกขณะบางทีนอนโยมมันก็อยากวิ่งโยมมันก็อยากนั่งโยมมันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันก็ไว้ถึงอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้ามีหลังอะไรนะแบบที่ว่าพูดไปมีหน้ามีหลังกันละเอากันอย่างนี้อ่ะมันถึงดูรอบอยู่อย่างนั้นจะไปนั่งให้มันสงบอย่างนี้ในเรื่องมันวิ่งเข้ามาบอกอีกยังไม่จบเรื่องเรื่องมันวิ่งเข้ามาอีกเรื่องมันวิ่งขึ้นไปอีกมันจะคันเนื้อคันตัวหรือไปแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ชกมันก่อนเลยเรื่องอะไรก็ช่างมันวิ่งไปอันนี้มันไม่แน่มีต้องชกมันด้วยใจมันก่อนเลยทีเดียวอันนี้เรารู้จักจุดของมันสำคัญถ้ายอมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี่ว่ามันไม่แน่ไอความคิดของยอมที่มีในใจมันคอยคลี่คลายออกมันจะคอยขี้คายหรอกเพราะว่าเห็นว่ามันแน่บางอย่างเนอะมันก็มันใช่เข้าไปอะไรเห็นว่ามันไม่แน่เราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลายๆเนี่ยอะไรก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาอย่างนั้นแหละอันนี้แหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละภาวนาคำเดียวกันเลย อย่างนั้นแหละถ้ามันเกิดอย่างนั้นแหละเตือนเราเท่านั้นก็พอละมั้งเนี่ยเราจะไปหาอะไรจะไปหาค้นธรรมะอะไรตรงไหนตัวจะต้องไปหาอ่านหนังสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนตรงไหนมันเกิดอยู่นี่นี่จะไปหาโน่นมันจะเห็นนี่นั่นหาตรงนี้แหละวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์พออะไรเห็นมันนั่งอย่างนี้ตะแกรงฉันนี่มันแตกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเลยนี่นี่เห็นนั่นนะนี่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาวันนี้เกิดเพราะแม่บ้านพูดไปเข้าหูแน่นั่นเหตุมันอยู่ตรงนั้นมันไม่แน่หรอกไปฆ่ามันไปซะทุกอย่างทุกอย่างจุดมันไปอย่างนี้เดินหน้ามันกันดิอันนี้ไปเดินหลังเขานี่มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่อื่นหรอกถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้ล่ะเราจะเป็นคนสงบเป็นคนสงบไปอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็สงบแต่ว่าสงบจริงๆก็ไม่เชิงเลยโยมรู้จักน้ำมันไหลไหมน้ำไหลโยมรู้จักไหมเคยรู้จักไหมน้ำมันไหลเลยเคยรู้จักไหมน้ำนิ่งโยมเคยรู้จักไหมนี่ถ้าใจเรามันสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมแน่ก็โยมเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงแล้วว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาเรียกว่าใจดูใจของโยมน่ะมันจะคล้ายๆน้ำมันไหลแต่ว่ามันนิ่งดูมันนิ่งดูมันก็ไหลเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้ลองดูที
1: ่ตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
2: ชิติย
1: า
2: โน
1: โยมของชิติยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนและก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดน้องประพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงประพงษ์และวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาอะไรนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่ง ความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงอกระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทพ่อไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้น
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กล่าว ชน์ในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐที่เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตโดยงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริญญาสุภาภาครายงาน
4: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Foodภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
4: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนาน และผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนต ลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
3: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการสถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิตาสังทองรายงาน
4: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาท สำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้า
9: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทั้งอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมและไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองพร้อมฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา40นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา50นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา9นาที
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยณประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสุทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภสิรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ดี
1: ต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนั่งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
2: ท่านนามยังปปาจิตาป

จำชาติอยู่เนืองนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599เมจิพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-1000

ฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาท4นายกประดิษฐ์เลี้ยวกุลขจรคุณธิดาจันทรวิสูตรพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อแก้วจบศรีคุณนัทวราจบศรีคุณณัชวัฒน์คุณวีรพัฒน์เพชรสาย1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์

0,000 บาท 5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8. คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท 9. คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10. คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท 11. ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท 12. คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท 13. คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาท16คุณจวนใจแสนคุณณัฐพัฒน์ใจแสนพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท17คุณแม่อุดมคง10คุณสุเมธคง10คุณไพรวันโชติชุมคุณณัฐธิตาพรคง10 1กอง 10,000 บาท18คุณแม่วัฒนาสุธรรมาเด็กหญิงออนอนงทิพย์ละไมอุทิศให้คุณพ่ออุทัยสุธรรมา1กอง 10,000 บาท19คุณมานะคุณบัวขาวน้อยเอี่ยม1กอง 10,000 บาท20คุณแม่พรหมพิลึกคุณแสงเดือนคุณแสงดาวคุณแสงนภาพิลึก1กอง 10,000 บาท21คุณแม่บุญมีติรสาวงกันหาพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท22คุณวิสุทธ์คุณกิตติมาปิยวงศ์พร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท23คุณวัฒนพลคุณมาตรการทรัพย์แสนทวี1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท17คุณสว่างผิวพรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาท6คุณสุภการคุ้มสวรรค์1กอง 3,000 บาท7คุณแม่นายนาขนานเยี่ยม1กอง 3,000 บาท8คุณมณีกงลาพร้อมครอบครัว1กอง 3,000 บาท9คุณแม่ทองมีปลิวไทยสงฆ์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาท3คุณกลเกตเชื้ออินผ้าขาว1พับ 1,500 บาท4อาจารย์ประเวศอาจศัตรูผ้าขาว1พับ 1,500 บาท5คุณแม่คมขำจำปาทองผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาท4คุณคำพานิลาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท5คุณกฤตนพลคุณอัมภัยนิรคมบาท1ใบ 1,000 บาท6คุณพันนิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานอุทิศให้พ่อเงินแม่ทองคำจันดีพ่อขิงแม่มาลายเกตเมืองบาท1ใบ 1,000 บาท7คุณบุญชื่นทองหล่อบาท1ใบ 1,000 บาท
จ้าภาพผ้าไตร 1,000 บาท1คุณคำพานิลาพันธ์ผ้าไตร1ผืน 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาท2คุณพันนิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานกรด1คัน600บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุลนาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาท3คุณอํานวยมาอินสี1ชุด500บาท4คุณสําราญชิสุระสี1ชุด500บาท5คุณพันนิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานสี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาท3คุณกฤตนพลคุณอัมภัยนิรคมบริวาร1ชุด300บาท4คุณแม่คมขำจำปาทองบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทคุณละเมียดไทยสุวิรัต200บาทคุณอนงนาถอินโพ200บาทคุณพันทรัพย์ประภาสุข200บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงา

ามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไทรงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บ๊วยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอสมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บ๊วย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไทรงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณที่คำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไทรงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไทรงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันหาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่อง38ร้านสมพิษเภสัชคุณปราณีภูผาพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ3อำเภอ39ลูกหลานคุณแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40แม่ติ๋มหมูมากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำอัญชันน้ำมะนาว43คุณชุติมาแจ่มดีจังหวัดสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45คุณแม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46ร้านสมจิตการเกษตรเลี้ยงข้าวราดแกง47คุณชนทิชาแก้วแกม48หลวงผู้อื่นพร้อมคณะศิษย์วัดตาขีดธรรมาราม49คุณอ่อนทิพย์พร้อมครอบครัว50บริษัทงามดีจำกัด51รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วยชากังราว52คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ53คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่อ้นเลี้ยงขนมไทย54ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงไข่เลี้ยงขนมสาคูใต้55แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง56คุณเฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ57คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้58รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ59บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ60ร้านศิษย์หลวงปู่การเกษตรเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ61คุณวีรวิทย์พันสมบูรณ์พร้อมครอบครัวเลี้ยงไอศครีม62แม่ประมวลพร้อมครอบครัวเลี้ยงขนมปังน้ำส้ม63คุณแม่สำเนียงดิดพาพร้อมครอบครัวเลี้ยงผัดไทยติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089568 0944ขอ

รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพตีต่อไปจะโยมก็สงบจิตปิดวาจาวันนี้ก็นะเป็นวันพระวันธรรมสวนะ นะสิ้นเดือน3นะเวลาก็ล่วงไปผ่านไปนะชีวิตของเรานั้นก็หมดไปด้วยนะนี่ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาหนึ่งนะฉะนั้นนะเราก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนะเชื่อบุญเชื่อกุศลนะก็มาสร้างสมคุณงามความดีนะบ่มบารมีด้วยการให้ทานสมาทานศีลแล้วก็รู้จักการเจริญภาวนานะเพราะการเจริญภาวนานี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการภาวนาคือการพัฒนาจิตของคนเราจากคนให้เป็นมนุษย์จากมนุษย์ไปสู่อริยบุคคลดังนั้นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีนะนี่ก็เพื่อทำจิตใจของเรานั้นให้ดีนะจะทำจิตใจของเรานั้นให้ดีให้มีความตั้งมั่นมั่นคงนะฉะนั้นในปีนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นปีสำคัญปีหนึ่งของวัดป่าสง่ามเราในเวลาครบรอบนะครบรอบ40ปีนะ การสร้างวัดของเรามา40ปีเพราะฉะนั้นก็เราจะได้ทำบุญใหญ่ท่านนิมนต์พามา40วัดนะมารับทายทานแล้วก็มาแสดงธรรมมาร่วมนะอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยกย่องนะเกียรติวัดป่าสง่ามของเรานั้นก็ทั้งพระทั้งศรัทธาญาติโยมเราร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกปีที่ครูบาอาจารย์มาท่านก็บอกว่าก็เห็นแต่ความสามัคคีความผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ ไม่ถดถอยนะไม่ถดถอยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งไว้ได้ดีนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านถ้าท่านไม่ติดธุระจำเป็นจริงๆท่านก็จะอยากมาร่วมและอยากมาร่วมวัดป่าสง่ามของเราอยากมาเห็นว่าหลายท่านหลายรูปท่านก็ดูทางเฟซในสมัยนี้ก็เลยอยากมาเห็น อยากมาร่วมอนุโมทนานะนะมาอนุโมทนาบุญด้วยนะในการที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันจนทำให้เกิดความสำเร็จมาถึงระดับขนาดนี้นะฉะนั้นปีนี้ก็เลยนะเราก็จะทำบุญใหญ่นะก็คือหลายบุญด้วยกันนะหลายบุญด้วยกันก็คือในเรื่องของการรอพระพุทธรูปปางนาคปลก เดี๋ยวต้นแบบมาจากหลวงพ่อศิลานะท่านหลวงพ่อศิลานะซึ่งหลวงพ่อศิลานี่ก็ดังจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่ไปพบในถ้ำนะนั่นในถ้ำแล้วต่อมาก็เลยเอามาปฏิฐานไว้ที่วัดบ้านทุ่งเสลี่ยมแต่ก็จนเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งนะก็เลยเป็นตำนานมานะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นยุคลพบุรีนะแต่ยุคสมัยลพบุรีนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเป็นต้นแบบเป็นพระปางนาคปกคือ ในช่วงที่สัปดาห์ที่6นะสัปดาห์ที่6ที่พุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ระสวยมุติสุขนี่ที่ใต้ต้นจิกใกล้สามุจลิมคือภาษาของพญานาคมุจลินนั่นเองก็เลยไปนั่งสมาธิสวยมุติสุขอยู่พอดีเกิดคึมฟ้าคึมฝนมาฝนตกนะแต่ฝนเกิดตกขึ้นมานะเพราะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วนะพฤษภาแต่ฝนตก7วัน7คืนนะแต่ว่าพอฝนเริ่มจะตกพญานาคเห็นว่าฟ้าฝนจะตกก็ไม่อยากให้แต่ตอนนี้พระเจ้าท่านกำลังสวยมุติสุขก็อยากขอมีส่วนร่วมและขอมีส่วนร่วมก็เลยไปขนดตัวบังฝนนั่นแล้วก็พังผ่านบังเอาไว้7วัน
าเจ็ดวันโดยไม่ฝนนั้น ถูกพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ให้เราได้รู้เด่นว่าแม้แต่พญานาคเขาก็มีความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราฉะนั้นการสร้างพุทธรูปนั้นนะก็ไม่ได้ง่ายนะคือไม่ได้ง่ายเรายิ่งเป็นพระประธานยุคนี้สมัยนี้นั้นก็ยากสมมาก็จะมีเจ้าภาพนะเจ้าภาพมาเป็นองค์เลยนะถ้าเป็นพระประธานนี่ตอนนี้ก็ น่าจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะแต่ของเราเนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันการได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันก็จะทำให้เรานั้นเกิดชาติใดพบใดนะก็จะพบเจอกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรดึงกันสู่ที่สูงนะดึงกันสู่ที่สูงแล้วการสร้างพระประธานนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์นะประธานไปว่าใหญ่นะเป็นใหญ่ที่สุดเป็นประธานนะฉะนั้นท่านนี้เราก็เรียกว่าคือทำแล้วก็เป็นความมั่นคงคือไม่เอาไปที่ไหนอีกแล้วนะถ้าเราทำมาเป็นองค์เล็กๆแต่องค์เล็กๆมาถวายนั้นบางทีก็ไม่มีที่จะไปตั้งเหมือนกันไปวางเหมือนกันนะฉะนั้นแต่ว่าพระประธานนี้ก็ชั่วลูกชั่วหลานนะลูกหลานมาเห็นก็กราบไหว้บูชาแต่ชั่วลูกชั่วหลานแต่ยิ่งเป็นสำลิดนี่ก็จะทนทานมากนะฉะนั้นนี่ก็เพื่อเป็นสิ่งที่ดีนะไว้เป็นพระประธานในหอสมุดลสุงรัตนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนนะของเรานะนะของเราแต่นะเพื่อจะได้ให้เสร็จ ทันก่อนงานตัดวายลูกนิมิตนะงานตัดวายลูกนิมิตของเราก็จะทุกอย่างก็จะเรียบร้อยในะเรื่องที่พักเรื่องอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ก็กำลังนะศาลาของเราก็แต่ตอนนี้ก็เลยปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องน้ำเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็เลยแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อยคือก็ใช้เพราะเหล็กเก่าก็ใช้ได้อยู่แล้วนะก็เพิ่มเติมอีกเล็กนิดหน่อยแล้วก็เพื่อความสวยงามและความจัดกิจกรรมทุกอย่างก็จะได้ลุล่วงแล้วก็จะได้เพิ่มพัดลม นำพัดลมยักษ์อีกหนึ่งตัวแต่เพิ่มพัดลมยักษ์อีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะให้ตอนนี้ก็เปิดพัดลม2ตัวก็เย็นสบายนะฉะนั้นทางโรงงานผลิตเขาก็มีความศรัทธา แต่ความศรัทธานะแต่ความเริ่มใสในวัดอยู่แต่ปกติแล้วก็เลยเขาติดตั้งให้เสร็จสับเรียบร้อยตัวนี้ก็200,000นะแต่200,000เขาก็เลยทำบุญด้วยแต่ทำบุญด้วย50,000แต่ก็เหลือแสนห้าเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราติดตั้งเองนะติดตั้งเองเนี่ยก็เขาก็ลดให้เหลือ12,000นะแต่เพราะฉะนั้นก็เราก็คงจะเอามาติดตั้งเองเพราะว่าตัวก่อนเราก็ติดตั้งเองแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่กว่ารุ่นก่อนจะประหยัดไฟฟ้ากว่าแล้วก็ทนทานกว่าอีกเพราะแพงกว่ารุ่นก่อนนั้น50,000หลังจากนั้นก็จึงถือว่าอันนี้แต่ก็ได้ร่วมด้วยเชิญก็เห็นว่าวัดป่าสงบของเรานั้นก็มีผู้คนนะมาปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ขาดได้อยู่ไม่ขาดแต่ก็เลยอยากจะขอมีส่วนร่วมด้วยแต่ส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าก็จะได้สะดวกแล้วก็เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกิจกรรมต่างๆเราก็สามารถที่จะทำได้เรียบร้อยนะอย่างวันมาฆบูชาที่ผ่านมาก็ ฝนตกนะวันมาฆก็ฝนตกแล้วก็สามารถเวียนเทียนนะในศาลาได้อย่างสบายสถานที่กว้างขวางนะตอนนี้ก็ยิ่งเราขยับขยายนะถ้าขยับขยายแล้วก็นะมันก็จะกว้างขวางแล้วก็โล่งโปร่งแต่เราก็จะตีฝ้านะตอนนี้ก็เตรียมแผ่นฝ้าไว้ในส่วนหนึ่งก็ยังไม่เต็มนะช่วงกลางเพราะเราขยายออกไปอีกอย่างนี้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะตอนนี้ก็รอไม้นะ พอดีไม้ไม่พอนะก็เลยตอนนี้ก็กำลังเตรียมไม้ญาติโยมถวายก็กำลังจะตัดมากองนะตัดมากองไว้ก็พอดีเมื่อคืนนี้ก็โยมที่ลพบุรีนะโยมที่ลพบุรีที่ถวายรถ
ได้ถวายรถไถมาแล้วก็ถวายไม้ก็ซื้อไม้ประดู่ที่เลื่อยกองไว้หน้าวัดนะมาก็บอกว่าอาจารย์นะโยมเขาบอกว่าเขาศึกษามาแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเขาก็อยากจะทำ ทำท่านเลื่อยมาถวายเลยเขาเป็นช่างนะเดี๋ยวเขาเป็นช่างทำรถไถทำซ่อมอะไรได้ทุกอย่างเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำท่านเลื่อยมาถวายนะเดี๋ยวก็จะได้เสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องเอาไปทื่นละนะสามารถผมจะลองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะมาถวายนะนี่เขาก็มีศรัทธานะอาจจะเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมคันมานะอยู่ไกลแสนไกลนะได้พบกันครั้งเดียวก็รู้สึก มีความผูกพันนะมีความผูกพันมีความเคารพนับถือเป็นพิเศษนะถ้าอย่างวันนั้นอาตมาไปแวะดูมาเขาก็ต้อนรับอย่างดีนะนะต้อนรับอย่างดีก็คือให้นอนเขาทำห้องแอร์ไว้สำหรับพิเศษแต่ไว้ให้พักผ่อนอย่างดีนะจะดูแลอย่างดีพาไปจะดูยังไงอะไรอย่างไรอันนี้คนเราอาจจะเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมคันกันมานะเขาก็อยากมีส่วนอยากมีส่วนให้วัดป่าสงัดนั้นสำเร็จลุล่วง ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะอันนี้เราก็เรียกว่าคือพอถึงจุดหนึ่งเวลาหนึ่งบางครั้งถ้าสิ่งดีๆก็ไหลเข้ามานะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งอย่างถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันก็คงจะสำเร็จนะคงจะสำเร็จถ้าดูแล้วถ้ามาไปอ่านงานดูเมื่อวานนี้ก็ถ้าจากว่าเราร่วมด้วยช่วยกันถ้าทำทุกวันจริงๆไม่ติดขัดนะอะไรไม่ติดขัดเนี่ยคิดว่า นะบางทีก็เดือนมีนาเนี่ยอาจจะมุ่งเสร็จนะเดือนมีนาเพราะมันดูแล้วก็ใหญ่มากแต่ว่าไปดูแล้วนะถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะตอนนี้ก็ลองแยกดูแล้วก็คือปัญหาตอนแรกก็ที่น่ากลัวอยู่ก็คือการแยกปูนแต่ทีนี้พอดีก็เลยแต่พอลองแยกดูแล้วก็ไม่ยากนะไม่ยากเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าแต่เราก็จะแบ่งหน้าที่กันวันนี้ก็จะเทวันนี้ก็จะเทคนหลุมข้างหน้าแล้วก็ตั้งเสา ด้านหน้าไว้นะแล้วก็ตั้งเสาแล้วก็ผูกคานแล้วก็เทนะเทเสร็จแล้วก็นะวางคานข้างบนแล้วก็ต่อเสาแล้วนะตรงที่นะ กำแพงตัวนั้นก็สามารถที่จะนะมุงขึ้นมาได้เรื่อยๆนะนะที่ตั้งเสาก็ตั้งไปที่ใส่คานใส่ไปที่ใส่โครงเหล็กก็ใส่ไปนะตอนนี้โครงเหล็กก็จดไว้ว่าตัวไหนตัวไหนนะก็ไปใส่ที่เดิม ยกคานเก่าไปใส่นะนะก็รอคานใหม่คงไม่มากเท่าไหร่นะฉะนั้นก็ไปเมื่อวานไปนั่งดูอ่านงานดูแล้วก็ถ้าเราทำทุกวันถ้าไม่ติดขัดก็คงจะถ้าภายในเดือนมีนานี้ไม่เสร็จก็คงจะใกล้เคียงนะนะไม่เสร็จก็ใกล้เคียงนะฉะนั้นก่อนนี้ก็ญาติโยมก็นะบางคนก็วู้นะมันจะทันไหมอะไรไหม ถ้าเราทำก็ทันนะโยมนะ แต่ถ้าพูดเดียวก็คงไม่ทันนะ แต่เราก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพลังนะของเราได้แสดงให้เห็นนะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่เพราะว่าศาลาหลังนี้นั้นถือว่าเกิดประโยชน์มากนะแต่แล้วการสร้างพระนี่บางครั้งมันก็มีความอัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะก็อย่างตอนนั้นสร้างหลวงพ่อใหญ่แต่สร้างหลวงพ่อใหญ่กำลังเทไปถึงประมาณเอวพอดีนะพอดีโยมปัญญากรมพรนะคือโยมเจือนะได้อยู่ที่ตลาดสามงามนะ ก็เลยมานะมาบอกว่าพระอาจารย์ครับบอกเป็นไรนะช่วยแผ่เมตตาให้แม่ยายผมหน่อยนะคือคิดว่าไม่อยู่ละในแม่ยายผมคงไม่อยู่แล้วนะยังไงก็ทำบุญในเขาผมบอกแล้วว่าแม่อธิษฐานได้ดีจะไปสร้างวัดกับอาจารย์หมื่นหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ถือว่าจำนวนมากนะใครจะไปเศร้ากับอาจารย์สักหมื่นหนึ่งก็ให้โยม แม่ยายตั้งจิตอธิษฐานครับผมตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วปรากฏว่านะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเอออาจารย์แปลกมากนะแม่ยายรู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมารู้สึกดีวันดีคืนนะ
ายวันหายคืนนะครับคือบอกว่าคือบางสิ่งบางอย่างมันจะว่าบ่อหรือก็อันก็ไม่ใช่นะก็อย่างช่วงการปฏิบัติธรรมมาฆบูชานะ มาฆบูชาที่ผ่านมาที่รองวีระนะรองวีระอดีตรองผู้อำนวยการพอเขตแต่กระแบงเพชรเรานะเคยมาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็นำคณะผู้บริหารโรงเรียนนะมาปฏิบัติธรรมนะก็เลยนะไปตัดหญ้านะตัดหญ้าแล้วก็ใบมีดตัดหญ้ามันกระเด็นมาถูกขานะกระดูกหักนะกระดูกหักเสร็จแล้วก็ไปรักษาต่ออย่างดีไปรักษายังไงก็เขาบอกว่ามันต้านยาแล้วก็ฉีดไม่เข้าทำไม่ได้กันจนหมอเนี่ยบอกว่าหมดปัญญาเหมือนกันแต่หมดปัญญาเหมือนกันก็เลยบอกว่า อาจารย์นะตอนนี้ต้องพึ่งปาฏิหาริย์แล้วนะเขามาเล่าฟังตอนนี้ต้องพึ่งปาฏิหาริย์แล้วนะผมหมดปัญญานะยาช่วยไม่ได้จริงๆนะอาจารย์รู้จักวัดไหนครูบาอาจารย์ตรงไหนแต่ลองไปอธิษฐานดูนะนะเพื่อที่จะช่วยได้นะก็เลยนึกถึงวัดเพราะวัดป่าสง่ามันได้ช่วยหลายครั้งนะก็เลยมาอาตมานะมาขอนะคือมาขอ บารมีนะแล้วก็ให้อธิษฐานที่หลวงพ่อใหญ่เสร็จแล้วแปลกมากครับปรากฏว่ารักษาหายดีวันดีคืนก็เลยมาปฏิบัติแล้วคุณหมอที่รักษาก็พาครอบครัวมากราบอาตมาเหมือนกันมาคุยตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้หรอกดังนั้นนั่นเองมันก็เป็นสิ่งที่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะมันอาจจะเป็นโรคกรรมอย่างหนึ่งคือรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายแต่ว่าอาศัย บุญบารมีนะแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นนะช่วยนะนี่ก็เลยได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติในวันนี้คือก็เลยอยากจะร่วมบุญร่วมบารมีก็เลยชักชวนญาติโยมนะร่วมกันทอดผ้าป่ากล้วยไม้นะทอดผ้าป่ากล้วยไม้ในวันมาฆบูชานะแล้วก็ช่วยกันมัดช่วยกันปลูกเสร็จเรียบร้อยพอดีนะฉะนั้นด้านนี้แล้วก็จริงถือว่าการที่เราได้สร้างถึงจะเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทองเหลืองก็จริง แต่ถ้าทำเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแล้วมันมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์และความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความมีปาฏิหาริย์มีหลายๆอย่างนะก็อย่างเคยเล่าว่าในหลวงพ่อใหญ่วัดกองการนะและฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าในญาติโยมเราถือได้มีโอกาสนะสร้าง พระพุทธรูปร่วมกันน่าจะมากจะน้อยนะถ้าได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลงรายชื่อรายลักษณ์อักษรเอาไว้นะเอาไว้เพื่อจะล้อมเข้าไปรวมกันถ้าล้อมรวมกันนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จึงอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็วันที่4นะวันที่4ก็จะมีชุดหนึ่งคณะกรรมการเราก็จะได้ไปสร้างบุญแล้วก็ไปดูงานบางอย่างเราไปเห็นแล้วเราก็จะได้เอามาส่วนไหนที่ดีก็จะได้มาปรับปรุง เตรียมความพร้อมในการจัดการปลูกป่าสงวนป่าไม้วัดป่าสง่ามของเรานะก็ถือว่าไปดูงานด้วยไปทำบุญด้วยดังนั้นก็จะออกจากวัดป่าสง่ามของเราก็ประมาณสองไม่เกินสองทุ่มนะถ้าทำสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วก็ออกเดินทางถ้าไปถึงนู้นก็คงจะไปสายๆสักนิดหนึ่งก็พอดีนะเสร็จแล้ววันนั้นทั้งวันก็ถ้า จะพักผ่อนหรือว่าเดินชมสถานที่พระวัดโพธิญาณอยู่ติดกับเขื่อนสิรินธรท่านทำสถานที่หลายๆไว้สวยงามมากแต่เมื่อก่อนได้มีพระฝรั่งไปอยู่หลวงปู่ชาท่านก็ไปดูแลรักษาให้ไปต่อสู้กับนายทุนก็ ไปต่อสู้นายทุนไม่ให้เขาตัดต้นไม้ทำลายป่าก็ดูแลพื้นที่2,500 ไร่นะ
แต่สมันได้ร้อยไร่ไม่ใช่ร้อยสองร้อยไร่นะของเราเนี่ยแค่ร้อยหกสิบก็ขนาดนี้นะโยมแต่2,500ไร่แล้วเป็นป่าด้วยนี่แต่ถ้าพาไม่ไปดูแลเนี่ยก็คงจะหมดแต่ก็เลยต่อสู้กับนายทุนสารพัดตอนที่ท่านจะสร้างโบสถ์เนี่ยก็เจอปัญหาในทุนคือท่านเป็นต้นไม้เก่ามันติดท่านก็เลยไปตัดเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ไปแจ้งป่าไม้ป่าไม้มาช่วงนั้นก็ในช่วงที่คสช.กำลังปฏิวัติใหม่ๆพอดีกำลังแรงมากนะก็เลยไปแท้ถึงกับพระเจ้าท่านศึกนะท่านบวชมาจนอายุ70นะครูบาอาจารย์ก็เลยไปดูไปคุยไปแล้วก็เลยตกลงกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ต้นไม้สดนะมันเป็นไม้ เขาแล้วนี่ท่านก็ดูแลรักษามาขนาดนี้แล้วนะถ้าไม่ได้พระเนี่ยป่าจะอยู่อย่างนี้ไหมนะฉะนั้นนี่แล้วก็จริงถือว่าแต่บางครั้งก็มีมารเหมือนกันนะมีมารมีคนที่เสียผลประโยชน์คือเขาจึงบอกว่าเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาคู่ครองลืมพ่อลืมแม่ เมาสมบัติมาอำนาจลืมศาสนานะนะไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะแต่ฉะนั้นในเรื่องก็จะถือว่าถ้าเมานะพอผลกรรมตามมามันก็อุ้ยนะแต่ในมันแก้ไม่ได้นะฉะนั้นในเรื่องก็จึงถือว่าเราก็ไปดูไปร่วมนะอนุโมทนากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็มีครูบาอาจารย์ไปกันมากมายนะดังนั้นนั่นเองก็จึงถือว่า เป็นการไปสร้างสมบุญบารมีนะในบุญบารมีของเราด้วยถ้าเราเกิดชาติใดพบใดร่วมกับครูบาอาจารย์ท่านก็จะดึงเราสู่ที่สูงการดึงเราให้สูงขึ้นดีขึ้นแต่ไปโดยอัตโนมัติอยู่ไกลแสนไกลก็ต้องมาพบมาเจอกันนะคนเราถ้าเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันจะอยู่ไกลแสนไกลเห็นกันแค่นั้นเองบางคนแค่ได้ยินชื่อนะก็มีความอยากที่จะมาสัมผัสแต่คนไม่เคยร่วมบุญร่วมบารมีนั้นแต่จะเห็นทุกวันจะชักชวนแนะนำอย่างไรมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นนี่ก็จึงถือว่าการได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันนะเป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นนี่ก็เหมือนกันวัดป่าสง่าของเรานะเราก็ได้มาร่วมบุญร่วมบารมีร่วมแรงร่วมใจสร้างสม บ่มบารมีร่วมกันแล้วก็จะได้สำเร็จลุล่วงนะเกิดชาติใดพบแล้วก็จะได้ดึงกันสู่ที่สูงนะได้ดึงกันสู่ที่สูงไปนี้เราก็จะต้องเตรียมงานพิเศษต้อนรับครูบาอาจารย์นะต้อนรับครูบาอาจารย์ในวันที่25นะพระพุทธรูปเราจะรอในวันเย็นวันที่25นะก็คงประมาณก็6โมงเย็นเขาจะสวดมนต์ทำวัดวันนั้น พิเศษหน่อย6โมงเย็นก็สวดมนต์ทำวัด18นาฬิกาจุด00นสวดมนต์ทำวัดเย็น19นาฬิกาเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์แต่ครูบาอาจารย์ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์นะเสร็จแล้วก็19นาฬิกา59นาทีเราก็จะเริ่มพิธีเททองนะเททองหล่อพระประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนต่างนักปลกหน้าตัก38นิ้วเท่ากับมงคล38 แต่38นิ้วนะเสร็จแล้วก็คืนนั้นหลังจากเททองหล่อพระเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมตลอดคืนนะตลอดคืนนะแสดงธรรมตลอดคืนพอถึงตอนเช้าเราก็จะทำพิธีทำบุญอุทิศนะทำบุญอุทิศให้กับญาติโยมเราที่ได้ริเริ่มสร้างวัดนะสร้างวัดกันมาได้ล้มหายตายจากไปก็จะได้ทำบุญให้นะเอารูปภาพมาหรือใครจะนำมาทีมาอะไรมาเดี๋ยวก็จะเตรียมสถานที่นะเอาไว้ เอาไว้ให้แล้วก็วางนะวางแล้วก็จะได้ครูบาอาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์นะบังสกุล
นะสวดมาติกาบังสกุลให้นะเสร็จแล้วก็อุทิศบุญกุศลคุณงามความดีตกทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์ถ้าสุขก็จะได้สุขยิ่งไปหรือญาติโยมท่านใดอยากจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาร่วมทำบุญอุทิศด้วยก็ได้นะก็ถือว่าแต่ถ้าเรานิมนต์ไปที่บ้านก็ได้อย่างมากก็9รูปแต่ถ้ามาทำตอนนี้นะครูบาอาจารย์40วัดเนี่ยอาจจะนะถ้าวัดละ2รูป3รูปเนี่ยก็เป็นร้อยเหมือนกันโยมนะเป็นร้อยแล้วนะฉะนั้นใครจะทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะจุลินทร์แล้วก็รวมกันนะรวมกันเลยนะนะรวมกันแล้วใครอยากจะถวายเครื่องไตรยธรรมจากครูบาอาจารย์ค่าพาหนะหรืออย่างไรแล้วก็อันนี้ก็จะได้ตั้งบุญกุศลเพราะว่าการจะพบกับครูบาอาจารย์ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะที่ก่อนจะบวชมาแล้วก็ปฏิบัติมาถึงขนาดนี้บุคลากรขนาดนี้มันไม่ใช่ง่ายนะน่าหายากนะก่อนจะบวชมานานถึง 40-50 ปีนะไม่ได้เรื่องง่ายนะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นบุญพิเศษ แล้วก็ช่วงเช้าเราก็ประมาณ7โมงนะ7โมงเราก็จะทำพิธีใส่บาตรนะใส่บาตรเดินรับบิณฑบาตรอบวัดแต่หลังจากนั้นก็จะมีการนะกราบพระรับศีลนะกราบพระรับศีลแล้วก็ถ้าถวายนะสวดมาติกาบังสกุลฟังธรรมนะหลังจากนั้นก็จะนะถวายทานอุทิศถวายทานอุทิศให้กับญาติโยมของเราที่ได้ล่วงลับดับกันไปแล้วหลังจากนั้นก็รับพระนมัสการจากแล้วก็ถวายเครื่องไตรยธรรม เสร็จแล้วก็จะรับอนุโมทนาบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คงเสร็จพิธีนะดังนั้นญาติโยมท่านใดแล้วก็มีญาติโยมหลายคนมีศรัทธาอยากจะมาตั้งโรงทานนะไว้รองรับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ขณะญาติโยมที่ติดตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วก็ญาติโยมที่ร่วมมาร่วมบุญร่วมกุศลนะวันนั้นก็แล้วก็รับประมาณ50โรงทานนะ50โรงทานนะฉะนั้นก็อันนี้ญาติโยมท่านใดประสงค์ที่จะมาตั้งโรงทานก็ติดต่อที่คุณวิมลติรสานะก็จะได้เตรียมไว้นะตอนนี้เขากำลังจะเตรียมความพร้อมเรื่องดอกดาวเรืองนะเป็นผู้นำนะนำพาดอกดาวเรืองประมาณพันกว่าดอกโดยเฉพาะกระถางก็ประมาณพันดอกแล้วก็ยอดอีกนะอาจจะถึง 2,000 ใส่ถุงดำเป็นบางส่วนนะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะดาวเรืองนะรุ่งเรืองเพราะคนอินเดียเนี่ย คนอินเดียเขาจะถือดอกดาวเรืองนะเขาจะทำอะไรนี้เอาดอกดาวเรืองเท่านั้นนะแต่ของเราเนี่ยใช้ดอกบัวถ้าถวายผ้าถวายแล้วของเราจะเน้นในเรื่องของดอกบัวนะแต่อินเดียเนี่ยเขาจะดอกดาวเรืองนะถ้าดอกดาวเรืองเท่านั้นนะบางทีเขาจะในที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยโอ้ยนะเขาเอาเป็นวางถ้า ดอกดาวเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นก็เลยปีนี้ก็เลยปลูกดอกดาวเรืองนะถ้าจะถึงจะ 2,000 3,000 เรือจะถึง 5,000 นะแล้วก็ขยายใส่ถุงแล้วฉะนั้นก็ปีนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็พอดีก็คงจะเดี๋ยวปลายเดือนแต่ปลายเดือนนี้ก็คงจะเดี๋ยวคงจะเตรียมนะขุดมันหวานญี่ปุ่นที่ปลูกไว้นะด้านหลังอุโบสถของเรา ตอนนี้ก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วก็คงจะเอาไว้เตรียมงานของเราคงจะเพียงพอนะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าญาติโยมเราถ้าร่วมด้วยช่วยกันนะพลังสามัคคีนะตอนนี้ก็เลยแต่ส่วนหนึ่งตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมงานใหญ่เอาไว้นะเธอก็เลยจะไปปลูกนะไปปลูกนะอ้อยนะที่จะทำเป็น น้ำอ้อยนะจะไปปลูกไว้5ไร่นะพอดีเป็นที่ของโยมแตนนะโยมวิลงลองโพยอดนะฉะนั้นก็เลยอันนี้ก็เพื่อจะเตรียมความพร้อมเอาไว้เวลามีงานเราก็จะได้
นำมาใช้งานปฏิบัติธรรมก็ดีแล้วกิจกรรมหลายๆอย่างก็ใช้ได้ตลอดนะฉะนั้นอันนี้ก็ความสามัคคีคือพลังนะเขาเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะในโบราณว่าไว้ในจริงขอให้เรามีความขยันขันแข็งนะปลูกไว้ก็ได้ผลนะถ้าได้ผลนำมาใช้นะคือเราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้ต้นทุนเลยมากมายเพราะความสามัคคีมีแรงตะมุนด้วยแรงนะถ้าร่วมด้วยช่วยกันอาจารย์ก็ทำให้เกิดความสำเร็จแต่เรียบร้อยอาจารย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระใหญ่วันสิ้นเดือน3ถ้าต่อไปก็จะขึ้นเดือน4อาจารย์นี่ก็ถือว่ากิจกรรมต่างๆของทางพระสงฆ์เราก็จะมีทั้งงานแต่งงานตายงานบวชงานแล้วก็จะเริ่มนะก็จะเริ่มดังนั้นปีนี้ก็ในเรื่องของการอุปสมบทหมู่แล้วก็สามเณรแก้วหรือสามเณรภาคฤดูร้อนนะถ้าใครมีลูกหลานถ้าลูกหลานที่จะเอามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ดีแต่เป็นสามเณรก็ดีปีนี้จะบวชวันเดียวกันนะถวายให้กับนะสมเด็จพระเทพนะในเดือนเมษานะปีนี้จะบวชวันอาทิตย์ที่9นะอาทิตย์ที่9จะบวชวันเดียวกันเลยปีนี้เป็นนาคแก้วนะคือวันที่8ก็จะมาโกนผม อาบน้ำนาคนะแล้วก็สอนนาคขอขมาลาโทษเสร็จเรียบร้อยวันที่9ก็ 8 โมงเช้านะก็จะนำนาคเวียนรอบโบสถ์ทั้งนาคพระนาคเนนนาคแก้วตะเวียนรอบอุโบสถของเราเสร็จแล้วก็จะทำพิธีบรรพชาผสมบทนะในโบสถ์เดียวกันนะพอเสร็จแล้วเราก็จะลงมาได้รับบิณฑบาตลงจากอุโบสถให้เป็นแถวนะเพื่อความสวยงามนะเป็นพิธีร่วมกันหลังจากนั้นก็จะมา ฉลองเลยนะฉลองในวันที่9นะเสร็จแล้วก็มาเจริญพุทธมนต์นะให้พระใหม่เนรใหม่ใส่บาตรนะหลังจากนั้นก็รับปรมโมทนาเสร็จพิธีนะถ้าเสร็จพิธีหลังจากนั้นก็จะพาปฏิบัติธรรมนะอยู่ที่วัดก็คือช่วงนะหลังจากวันที่9ไปแล้วคือวันอาทิตย์ที่3นี่ก็จะเตรียมเข้ามอบตัวนะเข้าวัดโกนผมนะสำหรับนาคเนนนะโกนผมแล้วก็ถ้าโกนผมเสร็จก็แต่งชุด ขาวเตรียมฝึกวันที่9ก็บวชเสร็จแล้วก็จะพาปฏิบัติธรรมนะจันทร์เสร็จก็เข้าอุโบสถนะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือชมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนานะเสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายนะถึงเที่ยงถึง11นาฬิกาก็ให้รับของว่าง นะพอยังเด็กก็ให้รับของว่างนะหลังจากนั้นก็พักประมาณ30นาทีแล้วก็ปฏิบัติต่อถึงบ่าย3เดินนั่งถึงบ่าย3โมงนะเสร็จแล้วก็มาทำกิจวัตรแบ่งกลุ่มทำกิจวัตรเสร็จแล้วก็5โมงส่งน้ำแล้วเสร็จ5โมงรับน้ำปานะพร้อมกันถ้ารับน้ำปานะเสร็จก็เดินจงกรมเจริญสติแต่6โมงมานั่งสมาธิทุ่มหนึ่งทำวัด2ทุ่มให้พักนาที5ลุก เตรียมตัวนะออกรับบิณฑบาตแต่6โมงออกบิณฑบาตแต่7โมงครึ่งกลับนะ7โมงกลับ7โมงครึ่งก็นะสวดมนต์เช้านะก่อนฉันนะสวดมนต์ธรรมะเช้าก่อนฉันนะเสร็จแล้วพอฉันเสร็จก็ทำความสะอาดเรียบร้อยก็เข้าฝึกกรรมฐานนะจนถึงวันที่26ถึงวันที่26นะหลังจากนะปฏิบัติธรรมร่วมแล้วก็ร่วมงานอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะวันที่27ก็จะพาออกธุดงค์
แต่21นี่พาออกทุดงไปเริ่มที่นู้นนะอำเภออุ้มผางนะวัดมองกัวนะไปเริ่มที่วัดมองกัวที่เราเคยไป บ่อยๆนะเคยไปแจกของนะโรงเรียนบ้านมองกัวญาติโยมท่านใดจะไปส่งก็ได้นะที่วัดมองกัวพักหนึ่งวันแรกก็จะไปพักที่เขาสุขจิตก่อนแต่วันที่27ไปพักที่วัดเขาสุขจิตท่านเปิดพบพระนะฉันเช้าเสร็จเดินทางไปพักที่วัดมองกัวอีกหนึ่งคืนนะเสร็จแล้วก็วันที่29ก็ออกเดินจากวัดมองกัวมาคุยตะในบ้านคุย

ไปที่ฟูจิจากบ้านที่ฟูจิหนึ่งคืนนะเสร็จแล้วก็ข้ามนะตอนนี้รถตามไม่ได้แล้วจะต้อง ได้ใช้เสบียงนะมาข้ามมาพักที่โกทะในบ้านโกทะหนึ่งคืนนะเสร็จแล้วตกตอนเช้าฉันเสร็จ ก็จะพาสามเณรเดินไปชมน้ำตกทีรอซูนะประมาณ6กิโลเมตรเดินไปกลับก็12กิโลเมตรไปชมน้ำตกทีรอซูเสร็จกลับมาก็จะมาเอาสัมภาระเดินต่อนะเดินต่อพักกลางป่ามีลำธารที่เคยถ่ายภาพมาโยมดูนะนะเป็นลานก็เป็นลานพักที่นั่นคืนหนึ่งแต่สมณเณรส่งน้ำให้เต็มที่นะเสร็จแล้วแต่ตอนเช้าแต่เช้า ออกเดินแต่เช้านะออกเดินแต่เช้าแล้วก็ไปฉันที่บ้านปลาทะบ้านปลาทะในส่วนมากคือคนที่เขาล่องแพอุ้มผางจะไปขึ้นที่ปลาทะนี่แหละแต่ เสร็จแล้วก็ฉันเสร็จก็จะรถรับส่งมาลงที่บ้านแม่ของน้อยไงแต่แม่ของน้อยแล้วก็ข้ามมาเขตกำแพงเพชรแต่บ้านปากคานะแต่ข้ามมาที่บ้านปากคากำแพงเพชร น้ำตกตอดำนะแต่เสร็จแล้วก็จะเดินข้ามมาทางอำเภอคลองลานแต่พักกลางป่าหนึ่งคืนแต่แล้วก็มาพักที่อุกสังหนึ่งคืนแล้วก็เดินมาทะลุที่แต่บ้านเกาะร้อยหลังจากนั้นก็จะรถไปรับนะไปรับแล้วก็นั่นนี่ก็คงไม่มีปัญหาแล้วก็จะมาพักที่สวนของโยมเชนหนึ่งคืนนะเสร็จแล้วก็พอดีโยมพิมพ์ก็ในมนไว้ช่วงที่ไปตัดไม้นะขอให้สามเณรมาพักตรงสวนอีกสักคืนหนึ่งที่สีบุญทรงนะสักคืนหนึ่งถ้าเสร็จแล้วก็จะเดินจากตุนามาสีบุญทรงเดินจากสีบุญทรงมาไสงามนะถ้าเสร็จแล้วก็พักหนึ่งคืนนะแล้วอีกหนึ่งวัน ตกตอนเย็นก็จะพาไปทัศนศึกษานะที่จันทบุรีนะก็จะไปให้โยมที่จันทบุรีนะเมื่อก่อนอยู่บ้านบ่อแก้วนะเขาอยู่ที่จันทบุรีโยมจันดานะเขาไปจันเช้าที่นั่นไปสว่างที่นั่นนะไปส่วนที่จันทบุรีนะเสร็จแล้วก็พาขึ้นชมวัดเขาสุกิมหลังจากนั้นก็พาชมทะเลเสร็จแล้วก็ถ้าทันก็จะพามาแวะที่วัดพระแก้วหน่อยที่วัดพระแก้วถ้าไม่ทันก็คงจะกลับหลังจากนั้นก็คงมาเตรียมตัวลาสิกขานะก็วันที่14พฤษภานะแต่15ก็คงจะเปิดเทอมพอดีนะเราเต็มที่นะปีนี้จัดเต็มที่นะครับ แต่ลูกหลานของญาติโยมตอนนี้ก็ได้มีหลายๆคนเข้ามาสมัครไว้อย่างลูกชายของท่านพระเอกดร.ลุงคุณนะอันนี้เข้ามาสมัครไว้แล้ว2คนนะอยากจะให้บวชให้มาฝึกให้ลูกชายมาฝึกแล้วก็แต่หลายๆคนก็ตอนนี้ก็เริ่มมาสมัครก็ละประมาณ30รูปสามเณรนะถ้าเราจัดรถปัดไปหรือการเดินทางเคลื่อนย้ายจะได้ แต่ไม่หนักมากนะตอนนี้ก็ได้เตรียมรถเตรียมอะไรไว้ในบางส่วนนะเช่นก็เพื่อความพร้อมนะของลูกหลานเป็นการฝึกทั้งด้านปริยัติปฏิบัติแต่อย่างน้อยก็คงจะมีนิสัยแต่ได้ทางการฝึกกรรมฐานนะช่วงแรกแล้วก็ไปฝึกความอดทนในช่วงท้ายแต่ถ้าพลังจิตได้แล้วนั้นไม่ยากนะดังนั้นก็ไปฝึกนะพระเราก็จะช่วยกันฝึกนะสักปีหนึ่งก็สักครั้งหนึ่งนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้บุคลากรทางพระเราก็จะหมดไปนะฉะนั้นญาติโยมเราก็หลายคนก็เห็นประโยชน์นะก็เลยได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเป็นกำลังให้กับ ลูกหลานหรือว่าเพาะหน่อกล้าแต่พอหน่อกล้าให้แต่เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าเราไม่เพาะหน่อกล้า

็ถ้าสูญพันธุ์ไปแล้วมันยากดังนั้นก็เรียกว่าศาสนาวัตถุก็ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ช่วงหนึ่งหลังจากทำศาสนาวัตถุศาลาเราเสร็จแล้วต่อไปก็ศาสนาพิธีก็ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมต่างๆต่อไปก็ศาสนาบุคคลก็คือสร้างสามเณรนะสามเณรแก้วสร้างพระสร้างเณรศาสนาบุคคลแล้วก็ศาสนาธรรมสุดท้ายก็ศาสนาธรรมก็คือถ้าคนเรามีธรรมะแล้วก็นั่นแหละถ้ามีธรรมะแล้วก็ไม่ต้องให้อะไรมากคนมีธรรมะเขาจะมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็มีความอดทนมีอะไรหลายๆอย่างเองนะแต่ถ้าไม่มีธรรมะให้เท่าไหร่นะโยมเขาไม่เห็นคุณค่าหรอกเห็นไหมหลายๆอย่างที่ได้ข่าวออกมามันไม่น่าเชื่อนะนาหลานแท้นาหลานที่ยายเลี้ยงมาอย่างดีนะก็ยังสามารถฆ่ายายได้นะเดี๋ยวนี้จิตใจของคนเรานั้นทำไมถูกฝึกฝนอบรมตั้งแต่เล็กๆอันนี้มันน่ากลัวนะคือน่ากลัวเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะไว้ใจใครถ้าไม่มีธรรมะแม้แต่เพื่อนแม้แต่อะไรมันก็ยากแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นผลประโยชน์ทั้งหมดนะฉะนั้นนี่ก็จึงเอาลูกหลานของเรานั้นมาฝึกฝนมาขัดเกลาอาจจะไม่ได้ทุกคนก็อย่างน้อยเขาโตขึ้นมาเขาก็จะได้คิดได้ข้อคิดได้การพิจารณาหลายๆอย่างนะฉะนั้นนี่ก็จริงนะเราก็ทางวัดป่าสงวนเราก็จะได้เสียสละแต่พระเราก็จะเสียสละในปีละครั้งหนึ่งเดือนแต่หนึ่งเดือนนี้ให้กับลูกหลานของญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันมาฝึกฝนร่วมกันให้เขาได้เรียนรู้อย่างน้อยชีวิตหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะแต่สักครั้งหนึ่งก็ยังดีแต่บางคนผ่านครั้งหนึ่งก็ไม่ลืมนะแต่ไม่ลืมแล้วก็พอเขาไปเป็นแล้วเขาก็ยังนึกถึงเพราะครั้งหนึ่งเคยมาบวชครั้งหนึ่งเคยมาอยู่กับพระอาจารย์พอโตขึ้นมามีครอบมีครัวแล้วก็เขาไม่ลืมนะฉะนั้นนี่แล้วก็จึงถือว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะฉะนั้นอาตมาภาพก็ได้หยิบยกที่เชียงแสดงธรรมก็คงจะพอสมควรเกินเวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็ไม่ด้วยประการนะ

ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: บรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4จิตวัตถุกับนามรูปวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์จะตีตกหรือจะเติมเต็มพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2552
1: ไม่รู้จะนึกพูดเรื่องอะไรดีเอาว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็เป็นแบบคุยกันเนี่ยอะไรก็ได้นึกอะไรขึ้นมาก็คุยกันถามกันองค์เก่าก็ได้องค์ใหม่ก็ได
2: ้ขอกราบเรียนถามท่านพระเดชพระคุณอาจารย์ครับคือถ้าในทางการแพทย์นะครับเขาจะถือว่าจิตเนี่ยเป็นการทำงานจากสมองก็เลยอยากทราบว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอธิบายเรื่องจิตยังไงครับ
1: โอ้ก็ถามเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องหนักมันก็เรื่องสำคัญเลยเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมลึกซึ้งแล้วก็เป็นตัวที่มาทำงานในการที่เรามาพูดตอบกันนี้ด้วยเราจะตอบเรื่องจิตเราก็เอาจิตนี่แหละมาใช้งานใช่ไหมจิตก็เป็นเรื่องของส่วนสำคัญของชีวิตถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาแบบว่าเอาตัวหลักพื้นฐานนะอย่างที่เราบอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็มีข้ามันอยู่ตามธรรมดาท่านเรียกว่าธรรมนะสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมดานี่ธรรมเนี่ยที่คนทั่วไปรู้จักก็เรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมก็พวกวัตถุอะไรต่างๆพวกนี้พร้อมทั้งความเคลื่อนไหวความเป็นไปข้ามันเนี่ยเรียกว่ารูปธรรมเป็นรูปพูดสั้นๆทีนี้พุทธศาสนาบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่รูปมันมีนามด้วยก็เลยเป็นรูปนามถ้าพูดยาวก็แปลว่าธรรมมีสองคือรูปธรรมกับนามธรรมนี่ถ้าพูดให้สั้นลงไปก็เหลือรูปกับนามและชีวิตของคนเราเนี่ยก็ประกอบด้วยรูปกับนามเวลาเราพูดถึงคนสั้นๆเราก็เรียกนามมารูปกลับกันซะนี่รูปกับนามนั่นแหละเวลาเอามารวมกันเราเรียกว่านามรูปถ้าชีวิตเรานี่ตอบสั้นที่สุดก็นามรูปก็มีแค่ส่วนที่เป็นนามก็ส่วนที่เป็นรูปเนี่ยแล้วถ้าหากว่าจะพูดให้แยกแยะชัดเจนไปก็จะไปขยายว่ารูปเนี่ยแยกไปเป็นอะไรบ้างแล้วก็นามแยกเป็นอะไรถ้าแยกอย่างง่ายที่สุดก็แยกนามเป็น4เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่เราได้เรียนกันแล้วรูปตอนนี้ยังไม่แยกก็รูป1แล้วก็นาม4ก็เรียกจัดเป็นกองๆเรียกว่า5กอง5ขันธ์ก็เป็นเบญจขันธ์หรือขันธ์5เนี่ยชีวิตเราก็อย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นว่าชีวิตมนุษย์หรือที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันก็ต่างจากพวกวัตถุทั้งหลายที่มีแต่รูปธรรมเพราะมันมีนามธรรมด้วยนี่นามกับรูปเนี่ยเป็นชีวิตของเรานั้นเราไม่ได้มีเฉพาะรูปอย่างเดียวมีนามด้วยสองส่วนประกอบกันทีนี้มันมีปัญหาที่มนุษย์เถียงกันมาว่านามก็คือจิตใจด้านจิตใจเนี่ยมันมีจริงหรือมันเป็นเพียงผลจากรูปพวกนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุนิยมเนี่ยมักจะถือว่านามจิตใจไม่มีเป็นเพียงผลของรูปกระเถียงกันมาอีกพวกหนึ่งถือว่านามจริงๆจะมีจริงไอ้รูปเนี่ยไม่มีรูปเนี่ยปรากฏเพราะมีนามถ้าไม่มีนามไม่มีรูปปรากฏแล้วรูปที่แท้เป็นยังไงก็ไม่รู้นามมันก็บอกเราตามที่มันเนี่ยจิตมันคิดมันเห็นมันรู้มันรับทราบยังไงเนี่ยที่จริงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะไอ้วัตถุที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างที่เรานี้หรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะเรารู้ไปตามที่เรียกง่ายๆว่าจิตมันบอกนะเพราะนั้นพวกนี้ก็บอกว่าคุณที่จริงอ่ะรูปสิไม่มีอ่ะ มันมีแต่นามที่เรารู้เรานึกว่ามันมีมันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จิตมันบอกเท่านั้นเองมันก็เถียงกันมาอย่างเงี้ยนะไม่รู้กี่พันปีแล้วนี่มหาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เอาแต่วัตถุมานานนานมากแล้ววัตถุมุ่งไปที่ว่าเอ้าจะถือว่าอะไรมีจริงก็ต้องตรวจสอบพิสูจน์สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยก็ถือกันมาอย่างนี้นะวิทยาศาสตร์ถือกันมาถือกันมานานจนกระทั่งมาถึงเมื่อไม่นานนี่เองขึ้นศตวรรษเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เกิดสงสัยขึ้นมาเข้ายุคที่ถือว่าเจริญที่สุดเลยเกิดมีนักวิทยาศาสตร์ที่หัวก้าวหน้าเป็นผู้นำทางด้านฟิสิกส์บอกว่าไอ้ที่วิทยาศาสตร์ได้รู้กันมาเข้าใจกันมาแล้วภูมิใจกันมานักว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงความจริงที่แท้นะยังไม่ถึงเลยบอกว่าวิทยาศาสตร์จะนำเราให้เข้าถึงความจริงได้แค่เงาของความจริงของมันนี่คือคำตอบของวิทยาศาสตร์ในยุคที่เจริญที่สุดพอเจริญที่สุดแล้วกลับเลยแต่ก่อนที่ภูมิใจอะไรต่ออะไรนี่จะถือว่าเป็นจริงได้ต้องวิทยาศาสตร์ยอมรับนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็เกิดความสงสัยว่าไอ้ที่ว่าวิทยาศาสตร์บอกเป็นจริงน่ะที่ว่าตรวจสอบได้เห็นได้ตาได้ยินได้หูอะไรต่างๆเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ้ที่เรามาบอกว่าเป็นอย่างนั้นน่ะมันผ่านจิตเท่านั้นเลยผลที่สุดก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่จิตที่ไปรู้เนี่ยคืออะไรแล้วทำไมรู้จิตที่เป็นผู้รู้ล่ะและไอ้สิ่งที่จิตมันรู้มันบอกเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่ามันผิดมันถูกยังไงมันเป็นจริงยังไงคล้ายๆว่าเราไปบอกว่าไอ้สิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ใครเป็นผู้ดูผู้เห็นผู้ได้ยินและไอ้นั่นมันเป็นยังไงแล้วมันรู้ได้ยังไงมันบอกถูกบอกผิดนักวิทยาศาสตร์ก็กลับมาตั้งต้นใหม่เลยตอนนี้ก็เลยลอยตอนนี้ก็กลายไปเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังกลับมาสู่การค้นหาความจริงกันอีกครั้งหนึ่งแทบจะเริ่มต้นเลยก็มาถามก็ว่าจิตคืออะไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะตอบเรื่องจิตแม้จะทั้งคิดว่าไอ้คอมพิวเตอร์นี่มันจะมีจิตได้ไหมว่างั้นอะไรอย่างเงี้ยนะกลายไปว่าไปมามันวนอยู่นี่เองนักวิทยาศาสตร์ไปมาในที่สุดไปถึงระดับหนึ่งมันก็ไปเป็นนักปรัชญาแต่เป็นนักปรัชญาอีกแบบเขาเรียกว่านักปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็หมายความว่ามันไปถึงจุดที่ตัวเองไม่อาจจะรู้ชัดมันก็เลยอยู่ด้วยระดับของการใช้ปัญญาเชิงเหตุผลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เรามาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็ว่าไปตามความเจริญของโลกที่วิทยาศาสตร์เป็นผู้นำในการที่จะมาตรวจสอบพิสูจน์ความจริงต่างๆแล้ววิทยาศาสตร์ก็บอกทนองคล้ายๆว่าก็คล้ายๆพระพุทธศาสนาคือไม่ต้องอยู่ด้วยความเชื่อให้พิสูจน์ความจริงแต่ในที่สุดคนที่พูดกันเนี่ยเวลาพูดอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเชื่อตามวิทยาศาสตร์บอกใช่ไหมเชื่อตามนักวิทยาศาสตร์บอกตัวเองไม่ได้เห็นก็อยู่ได้เชื่ออีกแหละฉะนั้นมันก็เลยไม่ไปไหนพุทธศาสนาก็บอกว่าเชื่อการรู้ศรัทธาปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าอาศัยต่อกันศรัทธานั้นเป็นตัวที่จะชักจูงหรือเป็นตัวนำเป็นตัวเริ่มต้นให้แล้วก็เป็นตัวจับจุดที่จะได้ตรวจสอบศึกษาค้นคว้าไปหาปัญญาความรู้นี่ก็ความรู้อย่างไอ้เรื่องจิตเนี่ยก็ต้องถือแบบเดียวกับวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ถือประจักษ์ ทีนี้จิตมันก็ต้องประจักษ์กับตัวเองต้องประจักษ์กับตัวมันเองตอนเนี้ยไอ้ที่เราไปประจักษ์รูปก็เห็นด้วยตาเนี่ยเราไปนึกว่าในไปวัตถุเราก็จะประจักษ์แต่วัตถุแต่ที่จริงวัตถุนั้นก็ไม่ประจักษ์จริงเราบอกว่าตาเห็นเรานึกว่าตามันเห็นจริงเปล่าเราเห็นด้วยตาเท่านั้นหรือพอเราเห็นจริงๆเนี่ยใครเห็นต้องไปถึงจิตใช่ไหมจิตใจรู้ไอ้ที่รู้เนี่ยรู้จิตใจในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีการแยกแยะเรื่องรูปธรรมชัดเลยบอกว่าเอาอย่างตาเห็นเนี่ยเรานึกว่าเห็นอะไรเห็นไม้เห็นอะไรเนี่ยนี่มันเป็นความจริงสองชั้นนะพอเราเห็นนี่ท่านบอกว่าเห็นแต่แสงเห็นสีแม้แต่สันฐานรูปทรงกลมเหลี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยจิตจิตเป็นผู้บอกก็หมายความว่ามันไปต้องไปสู่การสรุปของจิตอีกทีจึงออกมาเพราะนั้นรูปแบบนี้ท่านไม่ถือว่าเป็นรูปที่ประจักษ์กลมสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องที่จิตเนี่ยเอาจากไอความรู้ขั้นที่หนึ่งที่สัมผัสด้วยทางตาเนี่ยแล้วจิตมันไปประมวลอีกทีหนึ่งแล้วบอกสันฐานว่าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้ตาเนี่ยมันไม่ได้รู้สันฐานมันรับรู้ได้แค่สีแสงเท่านั้นเอง
3: ก็รายงานมาลังระบบประสาทแล้วก็ส่ง
1: แล้วก็ไอ้จิตนี่จึงประมวลแล้วก็มันจึงสรุปออกมาเป็นรูปร่างเป็นสวดทรงดังนั้นกลายไปว่าแค่ตาเนี่ยมันไม่พอมันได้แค่นั้นเองแล้วไอ้ที่จิตมันไปสรุปว่ามันเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงอะไรเงี้ยแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยกลายไปว่าไม่แน่ใจแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็บอกไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้นี่มันเป็นความจริงตามที่ว่าคือตอนแรกก็ไปหลงว่าเราเห็นด้วยตามันชัดอยู่แล้วนะวัตถุนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รู้จริงว่าที่จริงมันสองชั้นมันรับรู้ได้ตามาชั้นแล้วจิตมันมาประมวลอีกทีหนึ่งตกลงก็บอกว่าเนี่ยมันกลายไปว่าไอ้ตัวผู้ดูผู้รู้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ไม่สามารถเข้าใจความจริงได้ก็เลยเข้าถึงความจริงไม่ได้ตกลงก็ตันตรงนี้ทีนี้ทางพุทธศาสนาจะว่ายังไงก็เราก็มาแยกแยะคือในแง่หนึ่งพุทธศาสนาจะคล้ายกับวิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่าต้องเอาประจักษ์แต่ประจักษ์ในพุทธศาสนายอมรับหมด6ของนักวิทยาศาสตร์นี่รับ5ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายก็แค่วัตถุรูปธรรมนี้ทางพุทธศาสนายอมรับจิตด้วยจิตก็ต้องประจักษ์อย่างความโกรธความอะไรเงี้ยความรักอะไรเงี้ยอะไรไปประจักษ์ได้มั้ยนอกจากจิตประจักษ์ไม่ได้ต้องจิตใช่มั้ยอันเนี้ยเป็นประจักษ์เลยแล้วมันก็ยังมาทําหน้าที่ที่มาประสานกลายไปว่าในที่สุดที่รับรู้เข้ามาทั้ง5ทางที่เป็นรูปธรรมเนี่ยต้องมารวมที่จิตหมดแล้วจิตเป็นผู้สรุปอีกทีนึงในที่สุดจิตกลายเป็นตัวรวมที่จะได้ความรู้ที่เรามารู้อะไรต่ออะไรเรามาพูดกันเนี่ยเวลานักวิทยาศาสตร์รู้อะไรแล้วมาสื่อสารคนอื่นเนี่ยมันเป็นการประมวลผลของจิตของตัวเองแล้วมันไม่ได้พูดตรงตามภาวะของรูปธรรมแล้วนั้นถ้าไม่เข้าใจจิตอันนี้มันก็ไปไม่ได้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเข้าใจเรื่องจิตจิตก็ต้องประจักษ์ด้วยนี่ประจักษ์ก็การทำงานของจิตเป็นอย่างไรแล้วตามพุทธศาสนาก็บอกว่าชีวิตเป็นนามรูปก็มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมท่านบอกว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันนะไม่แยกกันอยู่อันนี้จะไปบอกว่าวัตถุอย่างเดียวมีหรือรูปอย่างเดียวมีจิตไม่มีเป็นผลจากรูปก็ไม่ใช่หรือว่านามอย่างเดียวมีก็ไม่ใช่แยกกันก็ไม่ใช่อีก ต่างหากกันก็ไม่ใช่อันนี้ไอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันแต่ท่านถือว่าเป็นสภาวธรรมมันมีอยู่นามธรรมกับรูปธรรมก็ทำงานอาศัยซึ่งกันและกันไปท่านไม่มา ถือว่าอันไหนมีอีกอันไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นต้องอยู่ด้วยกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันก็รวมกันก็เรียกสั้นๆว่านามรูปแล้วก็ถ้าแยกแยกไปก็แยกไปนามก็แยกไปแยกขั้นต้นก็สี่รูปก็เพราะว่าเป็นส่วนที่ว่าไม่ละเอียดซับซ้อนก็เลยพูดกลางๆไว้เพราะเป็นที่อาศัยของนามไว้ก่อนแต่ถ้าจะแยกก็ไปแยกเป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปแล้วจะไปแยกไงก็แยกไปอีกทีตอนนั้นก็นักแยกเหมือนกันพุทธศาสนาก็แยกแยะคือก็เป็นลักษณะอันหนึ่งในแง่ว่าหนึ่งก็คืออัปจักแต่ของพุทธศาสนาเอาหกไม่เอาห้าสองก็เป็นนักแยกแยะวิเคราะห์ของเขาก็วิเคราะห์แยกแยะเราก็แยกทางนั้นทั้งรูปธรรมนามธรรมแต่ไอ้เรื่องนามธรรมนี่เขาไม่เอาเขาก็เลยไม่ยุ่งในพุทธศาสนานี่ถือว่านามธรรมนี่แหละสำคัญจิตก็เลยแยกแยะเรื่องจิตนี่มากเป็นพิเศษจนกระทั่งการทำงานของจิตมาทำงานเป็นยังไงเป็นขณะขณะเกิดดับยังไงไงก็เลยมาเอาเรื่องนี้ละเอียดกว่านี้ในความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายอีกนักวิทยาศาสตร์เมื่อเจริญขึ้นมาว่าตัวเน้นเรื่องวัตถุเรื่องรูปธรรมเนี่ยเขาก็จะศึกษาเป็นเรื่องรูปธรรมหมดเช่นว่าเวลามีอารมณ์ความรู้สึกนี้ขึ้นมามีสารอะไรในสมองหลั่งออกมาเช่นคนมีความสุขไปตรวจดูสารเคมีในสมองมีสารนี้ต่อไปเราจะเก่งเนี่ยถ้าจับได้เลยใช่ไหมว่าเวลามีอารมณ์อย่างนี้แล้วเราต้องการอารมณ์ที่ดีอารมณ์ไม่ดีอันนี้มีสารอย่างนี้อารมณ์ดีอันนี้มีสารอย่างนี้เราก็จับได้ละอารมณ์อันนี้ดีมีความสุขอ้าวสารนี้ออกมาจำไว้มีความรู้สึกเมตตามีความรักมีสารอะไรหลั่งออกมาอะไรงี้เป็นต้นต่อไปก็เราก็จะปรุงแต่งคนได้ต่อไปเนี่ยเวลาเขาใจไม่สบายเราก็เตรียมสารนี้ไว้ใช่ไหมพอเขามีความทุกข์ใจคุณมัวเดือดร้อนวุ่นวายว้าเวแล้วก็ฉีดสารนี่ปั๊บแหมมีความสุขยิ้มแฉ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย
3: มันจะกลายเป็นสารเสพติด
1: นี่แหละนี่แหละนี่เนี่ยนี่เนี่ยก็นี่แหละครับเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือไปเนี่ยมนุษย์พอไปทางวัตถุเกิดไปเนี่ยมันหลงมันก็นึกว่ามันจะปรุงแต่งมนุษย์ได้ตามชอบใจทีนี้ว่าเวลาเอาเข้าจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าความจริงเนี่ยไอ้ที่จริงระบบธรรมชาติที่ว่ามันเป็นความประสานของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันต้ององค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์มันจึงเป็นอย่างนั้นนี้เราเอาไอ้สารอันนี้ไปเนี่ยมันสอดคล้องกับระบบทั้งหมดหรือเปล่าเอาว่าไอ้สารนี่เป็นตัวทำให้เกิดอารมณ์อย่างนั้นจริงหรือว่าเมื่อมนุษย์มีความรู้สึกอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็สารอย่างนี้มันก็มีเพราะว่ามันเป็นปัจจัยต่อกันระหว่างนามรูปหนึ่งถ้าเราอยู่ได้สารที่เราปรุงแต่งต่อไปเนี่ยมนุษย์ก็จะหนึ่งขึ้นต่อวัตถุนั้นไม่สามารถจะทำตัวให้มีความสุขได้เช่นอย่างนี้จะมีความสุขได้ต้องเอาสารนั้นมาฉีดถ้าไม่ได้ฉีดก็แปลว่าแย่แหละนี่ก็กลายเป็นหนึ่งขึ้นต่อมันแหละขึ้นต่อมันจะเรียกเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือหมดอิสรภาพต้องขึ้นต่อมันสองมันมีผลอะไรต่ออีกมันกระบวนการระบบของมันพอเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะมันไม่ได้กลมกลืนเป็นไปในระบบของมันเองเนี่ยมันก็ไปเกิดความขัดแย้งเพราะว่าไอ้สภาพที่เป็นจริงมันไม่เป็นมันไปเป็นตัวไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปลกปลอมเข้าไปบังคับต่างหากทำให้กระบวนการที่มันไม่เป็นจริงน่ะมันออกอาการนี้เพราะไอ้ตัวนี้สารนี่มันออกมาเวลามีอารมณ์นั้นมันก็เลยไปบังคับให้เกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแต่อารมณ์เนี้ยนะไอ้สารเนี่ยมันไปขัดกับระบบทั้งหมดต่อไปก็อีกนานจึงรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นมามีเรื่องมีความขัดแย้งมีอะไรแต่ไรออกแปลงแปรแปรปรวนทางร่างกายทั้งจิตใจอื่นอีกอ้าวทีนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าการมี ความสุขอย่างเงี้ยดีเราควรจะมีอย่างงี้แทนที่บอกว่าเราฝึกตัวได้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกตัวได้เราก็มาฝึกเราจะเรียกว่าฝึกจิตหรืออะไรก็ตามมันก็คือฝึกกระบวนการของชีวิตนั่นเองอ่ะไอ้วิธีพูดนี่ก็คือว่าที่จริงมันไม่ใช่ฝึกเฉพาะจิตหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดเน้นใช่ไหมความจริงเวลาเราฝึกเราไม่ได้ฝึกเฉพาะจิตหรอกมันฝึกทั้งระบบระบบชีวิตเนี่ยกระบวนการที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่จิตเป็นตัวนำหรือเป็นแกนก็ได้หรือเป็นส่วนประกอบสำคัญแล้วก็ฝึกตัวเราตามกระบวนการนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าในเวลาฝึกเนี่ยบางทีก็มีวัตถุเข้ามาผสมเยอะเลยเช่นจะให้สติมันเกาะเนี่ยเราต้องอาศัยรูปธรรมอาศัยวัตถุอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราฝึกจิตฝึกแล้วเวลานั้นไอ้ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เราต้องการมันก็เกิดขึ้นมาไอ้สารมันก็มาแหละใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดาของมันเพราะสารนั้นเป็นตัวฝ่ายวัตถุที่มันจะได้กลมกลืนกันกับระบบของมันเพราะว่ามันเป็นระบบของรูปกับนามที่มีทั้งกายทั้งจิตกายมันก็จะต้องสอดคล้องเพื่อจะให้จิตที่มันมีความเป็นไปอย่างนี้ดำเนินไปได้มันต้องอาศัยร่างกายนี่เป็นทางเดินของมันเป็นที่ทำงานมันจะเดินไปได้อย่างนั้นมันก็ต้องให้มีสารมีอะไรต่ออะไรกระบวนการของฝ่ายกายนี่มารับมันสอดคล้องมันจึงไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องอย่างนั้นทีนี้เราพอเราฝึกได้ชำนาญเมื่อเราต้องการเมื่อไหร่เราก็ทำจิตให้เป็นอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้ระหว่างที่ว่าเวลาต้องการสุขอย่างนี้ก็เอาสารเนี่ยมาฉีดและการที่ว่าฝึกตัวเองได้ดีแล้วก็นึกอยากจะให้มีอารมณ์นั้นเมื่อไหร่ก็ทำได้เอาอันไหนเออใช่ไหมเนี่ยทีนี้มนุษย์ไม่รู้หรอกนึกว่าตัวเก่งจะเป็นเจ้าแห่งธรรมชาติต้องการยังไงก็ได้ใช่ไหมก็เลยมาศึกษาที่จริงก็คือไปเอาปรากฏการณ์นั้นมาส่วนหนึ่งแง่หนึ่งแล้วก็เอามาใช้แต่ที่จริงไม่รู้หรอกว่าไอ้กับปรากฏการณ์อันเนี้ยมันเป็นเพียงปัจจัยตัวหนึ่งในกระบวนการนั้นซึ่งอาจจะไปเกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆเยอะแยะฉะนั้นเลยกลายไปว่าไอ้กระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเกิดปัญหาอะไรต่ออะไรมากมายอันนี้ก็อยากจะให้ฟังหลักอันหนึ่งคือมนุษย์เนี่ยมักจะติดในหลักที่ผิดความเข้าใจที่ผิดอันหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยคิดเรื่องเหตุผลแม้แต่พวกที่เจริญมากก็เรียกว่าคิดมีเหตุมีผลแล้วเนี่ยคือขั้นเหตุผลแล้วก็ถือว่าเจริญขึ้นเยอะแล้วนะไม่ใช่อยู่เรื่อยเปื่อยเลื่อนลอยคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่โดยมากจะมาตกอยู่ในทิฏฐิหรือแนวคิดที่เรียกว่าเหตุเดียวผลเดียวคือจะมองว่าเราต้องการผลอย่างนี้ก็ทำเหตุนี้พอทำเหตุนี้แล้วไอ้ผลนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไปติดในความคิดนี้เป็นหลักใหญ่อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ติดทีเดียวนะเวลาเขาดำเนินการเนี่ยเขาก็รู้เขาเรียกว่าตัวแปรอะไรเป็นต้นเนี่ยแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวความคิดพื้นฐานเนี่ยมันจะไปติดอยู่คือไม่ได้เอาไอ้หลักการเนี่ยมาเป็นตัวมองทั้งหมดเวลามองเป็นเหตุการณ์หลักเนี่ยก็จะมองเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยแล้วเอาตัวอื่นประกอบก็เลยบางทีไม่ชัดแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหามากนี่พุทธศาสนาเนี่ยถือว่าลัทธิเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยผิดท่านเรียกว่าเอกการณวาดนะลัทธิเหตุเดียวผลเดียวมีเหตุหนึ่งก็เกิดผลอันหนึ่งอ้าวฉันปลูกเมล็ดพืชข้าวก็เกิดข้าวขึ้นมาอ้าวก็เหตุเป็นผลใช่ไหมมนุษย์ทั่วไปก็จะคิดอย่างนี้นึกว่าอย่างนั้นพุทธศาสนาบอกมองให้ดีนะระวังเนี่ยจะผิดนี่แหละพอมนุษย์มองเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยทำให้เกิดความพลาดขึ้นมาเช่นอย่างเรื่องของการแพทย์เรื่องของเคมีที่ทำไปทำมาตอนหลังเนี่ยก็ได้ความเข้าใจขึ้นเยอะก็ระมัดระวังเราก็นึกว่าทำอันนี้ขึ้นมาเราต้องการผลอันนี้ผลจะเกิดจากเหตุเราต้องการผลนี้ผลเกิดจากเหตุเหตุของมันคืออะไรค้นให้ได้แล้วเราก็ทำเหตุนั้นแล้วก็จะได้ผลอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามสืบค้นอันนี้จนกระทั่งทำอะไรต่ออะไรเป็นผลสำเร็จมากมายนี้ปรากฏว่า ได้ผลจริงทำอะไรต่ออะไรออกมาได้ผลเป็นยาเป็นอะไรสารเคมีมาใช้ในเรื่องของกระบวนการต่างๆในชีวิตความเป็นอยู่ในการรักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยได้ผลเยอะเลยแต่ว่าต่อมาก็เริ่มมีคำว่าผลข้างเคียงเอาละปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไอ้ผลที่ตัวเองต้องการได้แต่ปรากฏว่ามันมีผลอื่นขึ้นมาด้วยและบางอย่างนี่ร้ายแรงมากทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มระวังก็มาเลยกลายไปว่ามีผลข้างเคียงมีผลติดตามผลพลอยผลพ่วงอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะหมดเลยนี่คือท่านบอกว่าผลหนึ่งก็ไม่ใช่เกิดจากเหตุเดียวจะเกิดผลหลากหลายจากปัจจัยอันหนึ่งนะผลอันหนึ่งก็จากปัจจัยหลากหลายที่เกิดผลอันหนึ่งเนี่ยปัจจัยมันเยอะแยะเราไปเอาจับที่เหตุตัวเดียวก็อย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆง่ายๆเช่นท่านจะปลูกมะม่วงเนี่ยเราก็บอกว่าต้นมะม่วงเป็นผลและอะไรเป็นเหตุเราก็นึกว่าเม็ดมะม่วงถูกไหมเราก็ว่าต้องมีเม็ดมะม่วงเป็นเหตุก็ถูกก็สิถ้าไม่มีเม็ดมะม่วงหรือว่าไม่มีหน่อไม่มีอะไรเขาเรียกตอนเตือนและตามกระบวนการของมันนะไม่มีเหตุอันนั้นแล้วก็ผลก็เกิดไม่ได้แต่นี้แล้วท่านเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยมาแล้วให้มันเกิดเป็นต้นมะม่วงเลยได้ไหมก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยพร้อมต้องถ้าเรียกว่าต้องปัจจัยพร้อมก็เอาเม็ดมะม่วงไปปลูกลงในดินมีปุ๋ยมีน้ำมีอุณหภูมิมีอากาศแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยพรั่งพร้อมเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมแล้วผลจึงเกิดนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาละในแง่ผลอย่างหนึ่งเกิดจากปัจจัยหลากหลายเนี่ยก็ง่ายแหละพอชี้ก็เห็นเลยในทางกลับกันเนี่ยปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยส่งผลหลากหลายตอนนี้แหละที่ว่าเวลาเราต้องการผลอันหนึ่งเนี่ยเราทำเหตุนั้นเราก็มองเฉพาะผลที่เราต้องการเราไม่ได้ดูว่าที่จริงไอ้เหตุหรือปัจจัยที่เราทำนะมันไปส่งผลอื่นอีกเยอะแยะเลยตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาคือเราเริ่มเรียนรู้ได้ก่อนตรงที่ว่าผลเนี่ยเกิดจากเหตุและมีปัจจัยหลากหลายให้พร้อมอันนี้ได้เรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็พยายามทำหาปัจจัยให้พร้อมแต่ว่าไอ้ตอนที่ปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันเกิดผลหลากหลายตอนนี้ไม่ค่อยได้มองตอนนี้ก็เริ่มแหละโอ้ไม่ได้แล้วไปทำเหตุปัจจัยเขาอันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เราต้องการผลอันนั้นน่าได้จริงแต่มันเกิดอะไรอีกบ้างตีนี้สิ
3: ผลข้างเคียงเกิดขึ้น
1: ค่าผลข้างเคียงไอ้พวกเนี่ยตามไม่ไหวไอ้ตรงนี้แหละเขาที่ตามไม่ไหวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะแย่ตรงนี้คือพอต้องการผลอันหนึ่งก็จับเหตุปัจจัยนั้นให้ได้แม้แต่ปัจจัยประกอบอื่นก็เพื่อผลอันนี้เท่านั้นแต่ตัวไม่ได้รู้ว่าไอ้ที่ไปทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นนะแต่ละอันละอันมันส่งผลของมันอีกเยอะแยะเลยสมมติว่าเราเอาเหตุปัจจัยมาทำเพื่อให้เกิดผลที่เราต้องการอันเดียวแล้วเราไปทำเหตุปัจจัยตั้ง20เนี่ยและไอ้20นั้นแต่ละอันมันส่งผลต้องเท่าไหร่นี่แหละครับจุดที่จะตันตอนนี้วิทยาศาสตร์ตามไม่ไหวเชื่อไหมท่านเห็นไหมว่าตามไม่ไหวเลยไอ้ปัจจัย20อันที่ให้เกิดผลที่ตัวต้องการนั่นน่ะมันส่งผลอะไรบ้างเป็นจุดจะเรียกว่าจุดบอดเลยก็ได้ที่จะเป็นปัญหามากทีนี้กระบวนการของธรรมชาติที่มันเป็นของมันน่ะก็คือเหตุปัจจัยมันพรั่งพร้อมของมันใช่มั้ยมันจึงเกิดผลอันนั้นแล้วเวลามันส่งผลมันก็ส่งกันไปมันเป็นความสัมพันธ์ของมันในระบบของมันเองมันก็เลยเกิดสมบูรณ์ขึ้นมาทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันเกิดไม่สมดุลแล้วแล้วเราตามไม่ไหวเนี่ยจะเป็นจุดที่ลำบากกับวิทยาศาสตร์มากแล้วจะทำไงตามไหวล่ะใช่ไหมเนี่ยแหละครับ
3: ก็มันก็ความมันก็เกิดภาวะเยอะแยะเลยครับส่งผลมาถึงภาวะโลกร้อน
1: นี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวอย่างนะเนี่ยก็คือการที่วิทยาศาสตร์ภูมิใจแล้วนึกไม่ถึงต่อมาถึงตอนหนึ่งจึงเริ่มอะไรกันเนี่ยวุ่นวายหมดแล้วตัวจะแย่แล้วสิตอนนี้ก็เลยสำนึกขึ้นมาแล้วทีนี้ก็พอเกิด อย่างนี้หนึ่งทางนักปราชญ์ทางวิทยาศาสตร์เองก็เกิดพูดขึ้นมาอย่างนี้สองก็ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากความเจริญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำขึ้นมาแล้วมันมีผลข้างเคียงผลพลอยที่ไม่ดีขึ้นมามนุษย์เริ่มเกิดความไม่ไว้วางใจวิทยาศาสตร์ก็เลยวิทยาศาสตร์จึงเริ่มเสื่อมความนิยมทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเสียอย่างสุดโต่งพอว่าเสื่อมความนิยมวิทยาศาสตร์ก็หันไปหาไสยศาสตร์อีกก็เลยกลายเป็นคนไม่เอาเหตุเอาผลเลยอีกอย่างนี้เรียกว่าสุดโต่งนั้นท่านให้สำนึกให้มีสติระมัดระวังคืออย่างน้อยเราก็เตือนใจตัวเองว่าอย่าประมาทนะว่าเรารู้หมดนักวิทยาศาสตร์นุ่งก็ตัวรู้พอแล้วไปทำอย่างนั้นเข้านั้นท่านจึงให้ไม่ประมาททำอะไรต้องคำนึงถึงเหตุปัจจัยให้รอบที่สุดถ้าแม้จำเป็นต้องทำทำแต่ว่าไม่ประมาทนะต้องรู้ว่าที่เรารู้เนี่ยอาจจะยังไม่พอต้องศึกษากันอันนี้อย่างเนี้ยก็เรื่องจิตเรื่องวัตถุเนี่ยท่านไม่ให้ไปบอกว่าเป็นของตายตัวอย่างนั้นสภาวธรรมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกเป็นขาวเป็นดำเป็นแดงอะไรไปนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปตายตัวถ้าเรียกว่าสภาวธรรมมันก็มีอยู่ของมันตามธรรมชาติแต่มันไม่ได้มีอยู่เป็นเด็ดขาดโดดเดี่ยวต่างหากจากกันมันมีอยู่ในระบบความสัมพันธ์เนี่ยมันสัมพันธ์กันแล้วเมื่อกี้ท่านถามอะไรตอบหรือยังเนี่ย
2: ก็ตอบไปแล้วครับ
1: ตอบแล้วนะถ้าตอบก็ใช้ได้โมทนาก็ลองถามกันดูคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมนุษย์จะต้องพยายามช่วยกันอีกเยอะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเรื่องนามธรรมตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็มาสนใจเรื่องนามธรรมเนี่ยมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ละเอียดมากแล้วมันกลายไปว่าตัวเองที่ไปศึกษาที่เรียกว่าไปค้นคว้าวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้ตัวเองที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยมันไปอยู่ที่จิตซะแล้วก็กลายเป็นส่วนที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจน้อยที่สุดแล้วเมื่อไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้สิ่งที่มันเข้าใจด้วยว่าไอ้ที่มันเข้าใจนะมันถูกหรือผิดตรงเนี่ยเลยกลายไปว่าเหมือนกับ นักปรัชญาในยุคต้นน่ะพวกนั้นก็เถียงกันแยกเป็น2พวกอ่ะพวกหนึ่งว่าจิตมีจริงอีกพวกหนึ่งว่าวัตถุมีจริงจิตไม่มีอะไรเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นก็แสดงว่านักปราชญ์ท่านก็เก่งแต่ก็เถียงกันไปแบบว่ามักจะไปสุดโต่งอย่างพวกที่ว่าจิตเท่านั้นมีจริงก็บอกอย่างเนี้ยบอกว่าวัตถุที่เราเห็นเรารับรู้ได้ยินเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันรู้จากจิตจิตบอกเราแล้วมันบอกยังไงแล้วก็เชื่อไปตามนั้นคนตาบอดมาก็รู้จักไม้จากหูถูกไหมฮะจริงไหมจริงอ้าวไม้เป็นยังไงก็เคาะพอเคาะได้ยินไม้ไม้คืออย่างนี้แล้วไม้ในความเข้าใจของคนตาบอดเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็แข็งแข็ง
1: ก็เสียงป๊อกป๊อกกันเลยนั่นคือไม้ใช่ไหมนั่นคือไม้นะทีนี้ถ้าเราไม่มีตาไม่มีหูก็มีแต่ลิ้นรับรสอ้าวอยากจะรู้ไม้เป็นยังไงลิ้นไปลิ้นดูแล้วพวกลิ้นนี่ก็เก่งนะครับฉันเรียกว่าอินทรีย์ไงอินทรีย์เนี่ยมารับรู้แล้วถ้าฝึกดีเนี่ยมันจะคมชัดมากอย่างคนสมัยโบราณเนี่ยเช่นอย่างเรื่องว่าเหรียญจริงเหรียญแก้เหรียญแก้เหรียญปลอมอะไรเงี้ยคนสมัยโบราณเขาก็เก่งกันนะพวกเนี้ยหนึ่งคำบางทีไม่ต้องเห็นเลยใช่ไหมบางทีอ้าวเห็นก็ช่วยให้รู้แหละบางคนนี่ไม่ต้องเห็นคลำรู้เลยใช่ไหมบางคนนี่ลิ้นสัมผัสแตะรู้เลยมันแยกวัตถุโลหะชนิดต่างๆได้เนี่ยประสาทสัมผัสของมนุษย์แต่ละอย่างเนี่ยมันฝึกได้มีความคมชัดอย่างง่ายๆอย่างตาเราเนี่ยนะก็คมชัดไม่เท่ากันอย่างชาวเขาเขาอยู่มาเขาไม่มีวิทยาศาสตร์บางทีเก่งกับพวกในเมืองอีกพอเห็นแดดอย่างนี้บางวันเนี้ยจะมีฝนหนักแดดอย่างนี้สีอย่างนี้ดูออกนะในตาประสาทสัมผัสคมมากถ้าคนในเมืองไปไม่รู้เรื่องเลยอ่า าวหูก็เหมือนกันหูคนตาบอดบางคนนี่ได้ยินรถมาบอกได้เลยว่ารถสายไหนเออเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมนะหรือรู้ความกระเทือนประสาทสัมผัสเนี่ยมีความสามารถของมันอย่างหมอเหมือนกันหมอสมัยก่อนนี้เก่งเนี่ยพอมองเห็นคนไข้เดินเข้ามาเนี่ยท่าทางลักษณะบอกได้ก่อนขั้นหนึ่งแล้วมีหวังเป็นโรคอย่างนั้นเอาละตานะหรือช่างเครื่องยนต์เก่งๆเนี่ยเอาลองเปิดเครื่องดูสิมันเสียอะไรพอได้ยินเนี่ยบางทีแทบจะบอกได้เลยว่าเสียที่ไหนเนี่ยคือประสาทสัมผัสกับมนุษย์ความคมของอินทรีย์นี่มนุษย์ถ้าไม่ฝึกเนี่ยอินทรีย์พวกนี้ก็จะด้านจะหยาบอย่างหมอปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกในการที่ตรวจคนไข้อะไรต่ออะไรมากเนี่ยนะพอคนไข้มาก็สั่งเข้าเครื่องเอาเข้าเครื่องเครื่องตรวจให้หมดเสร็จแล้วกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเครื่องเนี่ยตัวเองตรวจไม่ได้นะแย่เลยถูกไหมเนี่ยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจึงต้องไม่ประมาทแม้จะมีเครื่องมือช่วยเราต้องบอกว่าเครื่องมือเทคโนโลยีนี้มาเสริมความสามารถเราอย่าให้เราขึ้นต่อมันหลักการสำคัญเลยนี่มนุษย์สมัยนี้ไม่ฝึกอินทรีย์กลายเป็นว่าไปมาขึ้นต่อเทคโนโลยีพอไม่มีเทคโนโลยีอยู่ไม่ได้หมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยเป็นมากแล้วนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เครื่องคิดเลขสมัยก่อนนี่พอเข้าเรียนประถมต้องท่องสูตรคูณมีเลขคิดในใจถูกไหมสมัยก่อนมีวิชาเลขคิดในใจต้องคิดเลขในใจกันให้เก่งเลยเดี๋ยวนี้คิดไม่ออกแล้ว
3: รุ่นผมนี่ยังได้เรียนพวกนี้อยู่ครับ
1: ใช่ไหม
3: แล้วก็เครื่องคิดเลขก็ยังไม่ใช
1: ้เออแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไง
3: เดี๋ยวนี้ก็พกเข้าไปห้องสอบไปเลยครับ
1: เออ
3: รุ่นผมยังไม่ใช้สไลด์ลูอยู่ครับ
1: เนี่ยบางทีบางคนเด็กๆสมัยนี้ลึกคนขายของเนี่ยไม่มีเครื่องคิดเลขคิดไม่ออกฉะนั้นอินทรีย์คมชัดเนี่ยสำคัญนะครับอย่าไปประมาทถ้าฝึกไว้ได้ดีที่สุดแล้วมนุษย์จะมีความเป็นตัวของตัวเองยังมีอิสรภาพแล้วให้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องเสริมอย่ากลายเป็นว่าพอมีมันแล้วเราหมดอิสรภาพแล้วต้องขึ้นต่อมันอันนี้อย่างหมอที่ว่าเอ้าตาดูรู้บางทีสัมผัสแตะนิดรู้เป็นโรคอะไรใช่ไหมเนี่ยเรื่องความคมชัดของอินทรีย์เนี่ยสำคัญมากนี่อินทรีย์เหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันมาช่วยให้ชีวิตเราเข้าถึงไอ้ความรู้ความเข้าใจต่างๆเหล่านี้อ่ะเมื่อกี้ผมจะตอบเรื่องอะไรเลยพูดเรื่อยเปื่อยมาเรื่องความคมชัดของอินทรีย์แล้วอยากช่วยทวนคำถามอีกทีไม่ใช่เมื่อกี้มาเรื่องอะไรแล้วอันนั้นไปขั้นหนึ่งแล้วเออเมื่อกี้ว่าจะพูดตอบอะไรนะใครถามอีกหรือเปล่า
3: เลยพ่อหลวงพ่ออธิบาย
1: เลยพูดเรื่อยไปเนี่ยสมองชักจะแย่แล้วเนี่ยอินทรีย์ชักจะเสื่อมเนี่ยก็นี่แหละครับเพราะอินทรีย์เนี่ยสำคัญนั่นอินทรีย์มันก็ทำงานของมันเราต้องฝึกให้ดีแล้วการเข้าถึงความจริงก็อาศัยอินทรีย์เหล่านี้ที่จะรับรู้เออเมื่อกี้เนี่ยต้องการจะมาถึงบทสรุปอันหนึ่งแล้วก็เลยลืมไปเลยคืออธิบายเรื่องความคมชัดของอินทรีย์เนี่ยเพื่อจะมาตอบอันเนี้ยเลยลืมไปเลยว่าตัวประเด็นที่ต้องการคืออะไรได้พูดไปเพลินเดี๋ยวคุยไปบางทีนึกออกเองอะไรนิมนต์มีอะไรก็ถามก
2: ็งั้นแสดงว่าไม่ว่าจิตจะคืออะไรแต่ว่าทางที่ดีสิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือจะทำยังไงให้จิตกับนะกับรูปเนี่ยทำงานให้มันสอดคล้องกัน
1: ให้มันเกิดผลเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ฝึกมันไปแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้ประจักษ์รู้ประจักษ์แม้จะจิตเองก็ต้องฝึกให้มันเกิดความรู้เข้าใจอย่างเราจะรู้จิตก็ต้องรู้ด้วยจิตรู้สภาวะของมันเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยได้ดูตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองนะมีไอ้สิ่งที่พระท่านเรียกเจตสิกสิ่งที่ประกอบกับจิตความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นไปยังไงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เล่าถึงพระองค์ก่อนตรัสรู้ไว้พระองค์เนี่ยมีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นพระองค์ก็ตามดูมัน ว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นไปยังไงมันดับไปยังไงจนกระทั่งพระองค์เนี่ยก็เข้าใจจิตของพระองค์จากการรู้เนี่ยตามดูมันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือกระบวนการเป็นไปของมันเป็นไปยังไงแล้วมันก็ส่งผลเป็นปัจจัยต่อกันอย่างที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์กันมนุษย์จะไม่ได้เข้าใจความจริงเฉพาะศึกษาสิ่งนั้นหรอกมันเข้าใจจากรู้ความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆด้วยปัจจัยทั้งหลายอื่นๆมันมาสัมพันธ์กันหมดอันนี้มาดูจิตของตัวเองเห็นความเกิดดับอะไรต่างๆมันก็จะเข้าใจส่วนนามและส่วนนามมันก็ไปโยงกับส่วนรูปแล้วมันจึงจะค่อยๆเรียกว่าประจักษ์ความจริงขึ้นไปประจักษ์จากการที่ก็ดูจากสภาวะที่มันเป็นไปแต่ละขณะพอเราจะรู้เข้าใจก็คือขณะนั้นพอต่อจากนั้นแล้วมันก็เป็นอดีตมันก็เป็นสัญญาเป็นสิ่งที่จำไว้ก็ระลึกขึ้นมามันก็เป็นภาพแหละมันไม่ใช่ของจริงแล้วใช่ไหมพอมันผ่านขณะนั้นไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เก็บไว้ในความทรงจำระลึกขึ้นมามันก็เป็นภาพถ้าเราจะดูของจริงก็ต้องดูที่มันกำลังเกิดขึ้นตั้งดับไปก็เลยในที่สุดพระท่านก็สอนว่าให้ดูความจริงจากความจริงความจริงจากความจริงไงก็คือขณะที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่ามันผ่านไปขณะหนึ่งแล้วมันเป็นสัญญาไปแล้วมันเป็นความจำไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นภาพไปแล้วนี่มนุษย์ก็ไปศึกษาจากภาพเนี่ยส่วนมากก็ต้องยอมรับว่านั่นคือยังไม่ใช่ของจริงแท้เราก็เลยต้องมาศึกษาทุกขณะท่านบอกว่ารูปเกิดดับขณะหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับ17ขณะก็หมายความว่าจิตมันมีความเกิดดับหรือมีความเป็นไปเนี่ยรวดเร็วมากรูปธรรมมันก็เร็วอยู่แล้วนะความเกิดดับของมันดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรก็เรียกว่าละเอียดอ่อนแต่ว่าเอาในแง่ประโยชน์ในการใช้ก่อนคือหนึ่งก็การรู้ความจริงรู้สภาวะสองก็คือการใช้ประโยชน์หรือทำให้เป็นประโยชน์นี้ยังไงก็ตามตอนนี้ก็คือว่าให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจากการที่เราฝึกเราศึกษามันก็เกิดประโยชน์ในการที่เกิดประโยชน์ต่างๆนอกจากประโยชน์หยาบๆที่มาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือประโยชน์กับตัวชีวิตเองก็คือในขณะที่เราทำประโยชน์เหล่านี้เราก็ฝึกรูปธรรมนามธรรมของเราไปตัวชีวิตเองรูปธรรมนามธรรมก็พัฒนาขึ้นไปมันก็มีความชำนาญมีความสามารถเพิ่มขึ้นมีอะไรไหมครับอาซีมีอะไรคุยกันมันก็วิวร่างกายไม่ค่อยทนทานก็ยังไม่มีคำถามอะไรก็วันนี้ก็เอาคุยกันท่านนี้ก่อน
4: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: พานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ห้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ข้าแต่พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วพระองค์นั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนมัสการพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปอาตมาภาพจะขอนำนิทานธรรมะที่มีในพระพุทธเจ้า500ชาติมานำเสนอกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นบุคลาธิฐานนำไปพิจารณาปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปนิทานที่จะนำมาฝากในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าช้าช้าได้พระ

นิทานเรื่องช้าๆได้พระสองเล่มงามนั้นยชมนานมาแล้วก็ยังมีพระราชาองค์หนึ่งเพราะเหตุที่มเหสีพระองค์มีมเหสีมากมายจึงมีพระโอรสถึง100 องค์ทีเดียวและเมื่อพระองค์นั้นสวรรคตลงปัญหาเรื่องราชสมบัติก็เกิดขึ้นอย่างช่วยอะไรไม่ได้โดยพระโอรสทั้งหมดต่างก็อ้างว่าตนเหมาะสมเป็นพระราชากันทั้งนั้นและเมื่อเหมาะสมกันทุกคนการฆ่าฟันกันก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทีเดียวญาติโยมบ้านเมืองนั้นปั่นป่วนวุ่นวายไปทุกย่อมย่าและญาติโยมเรื่องของอำนาจต่างคนต่างอยากได้อำนาจอยากจะเป็นพระราชาก็มีในจำนวนพระโอรสทั้ง100 องค์นั้นญาติโยมพระโอรสองค์น้องสุดพระนามว่าขามนิราชกุมารพระราชานั้นได้ส่งไปเรียนวิชาความรู้กับอาจารย์ที่บ้านนอกตั้งแต่เล็กๆและขณะที่พวกพี่ๆนั้นกำลังแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่นี้ก็ไม่ได้มาร่วมรายการด้วยนะเพราะว่าอาจารย์ท่านห้ามไว้แล้วท่านก็บอกว่าอย่าใจร้อนเลยปล่อยให้เขาฆ่าฟันกันไปเถอะไม่ช้าก็ตายกันหมดและราชสมบัติจะต้องตกเป็นของพระองค์แน่ๆฝ่ายพระราชกุมารเมื่อได้ฟังอาจารย์พูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อว่าเขาไม่ตายหมดล่ะท่านอาจารย์พระกุมารนั้นย้อนถามอาจารย์ต่อไปฉันก็ไม่ได้ราชสมบัตินะสิท่านอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกพระกุมารอาจารย์ตอบด้วยน้ำเสียงเนิบนาบผู้ที่ใช้กำลังห้ำหั่นกันเช่นนี้นะหาคนที่รอดชีวิตยากเหลือเกินเชื่ออาจารย์เถอะกุมารใจเย็นๆฝ่ายพระกุมารเมื่อได้ฟังอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เลยนิ่งไม่ตอบว่าอะไรและก็สงบใจอยู่กับท่านอาจารย์เพื่อที่จะรอฟังข่าวคราวการชิงบัลลังก์ของพี่ชายต่อไปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งอามาตย์ผู้พักดีซึ่งพระองค์ได้ส่งไปคอยสืบข่าวในเมืองกลับมาทูลว่าขณะนี้นั้นเหลือเพียงเจ้าพี่ใหญ่พระองค์เดียวเท่านั้นและฝ่าบาทและเจ้าพี่ใหญ่ได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วอีกไม่กี่วันเจ้าพี่ใหญ่ก็จะต้องถูกฆ่าอาจารย์ซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยกล่าวขึ้นทันทีญาติโยมฝ่ายกุมารได้ฟังอย่างนั้นว่าอีกไม่นานเจ้าพี่นั้นจะถูกฆ่าแกก็ตกใจถามอาจารย์ว่าใครจะฆ่าหรืออาจารย์กุมารย้อนถามอีกน้องทุกคนก็ตายหมดแล้วจะเหลือก็แต่ฉันคนเดียวเท่านั้นฉันไม่ฆ่านะอาจารย์ฉันฆ่าเขาไม่ได้หรอกอาจารย์พยักหน้าก็พลางยิ้มน้อยๆญาติโยมฝ่ายอาจารย์ก็พูดอีกต่อไปว่าข้านะรู้ดีว่าพระกุมารนั้นใจไม่เหี้ยมพอที่จะฆ่าใครได้และก็ไม่ได้บอกว่าพระกุมารจะเป็นคนฆ่าเจ้าพี่ใหญ่เลยสักนิดเดียวคนอื่นต่างหากที่จะฆ่านะท่านใครล่ะท่านอาจารย์ที่จะฆ่าเสด็จพี่ของหม่อมฉันข้ายังบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นใครแต่ยังไงเขาก็ต้องถูกฆ่าด้วยน้ำมือใครคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่เขาไว้วางใจที่สุดก็ได้พระกุมาร

ข้าราชบริพารหมู่ใหญ่พวกข้าพเจ้ามาทูลเชิญพระองค์ไปอภิเษกเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะอามาตย์ผู้หนึ่งทูลขึ้นขอเชิญเสด็จเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอ้าวแล้วเจ้าพี่ใหญ่ของเราไปไหนเสียเล่าท่านอามาตย์พระกุมารถามอย่างงุนงงสงสัยญาติโยมเมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้ข่าวว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเรานั้นครองราชสมบัติไม่ใช่หรือพระองค์สิ้นพระชนเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเป็นอะไรไปหรือท่านอามาตย์ใครฆ่าพระองค์ไม่มีใครฆ่าดอกพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์นั้นสังหารตัวเองทำไมพระองค์จึงคิดสั้นอย่างนั้นท่านอามาตย์อามาตย์ผู้ใหญ่ทำเป็นอึกอักอยู่ครู่หนึ่งแล้วทูลต่อไปว่าเหตุที่พระองค์สังหารตัวเองนั้นข้อเท็จจริงไม่มีผู้ใดทราบพระเจ้าค่ะแต่พวกข้าพเจ้าทุกคนต่างสันนิษฐานกันว่าพระองค์นั้นคงจะสำนึกบาปกรรมที่ฆ่าน้องๆขึ้นมาได้และเสียพระราชหฤทัยมากจนสังหารตัวเองตายไปตามด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระกุมารเมื่อได้สดับดังนั้นแล้วก็เกิดการสลดหดหู่พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งยะโจมพระองค์นิ่งไม่ตรัสว่าอะไรจนกระทั่งขอเชิญเสด็จเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอามาตย์ทูลเตือนขึ้นจากนั้นพระองค์จึงเสด็จลุกขึ้นเข้าไปจัดแจงแต่งองค์แล้วอำลาอาจารย์ออกมาขึ้นราชรถเข้าสู่พระนครด้วยหมู่อามาตย์ข้าราชบริพารเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้รับการอภิเษกขึ้นครองราชสมบัติในทันทีที่เสด็จเข้าถึงพระนครยโจมและเมื่อได้ครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงจัดส่งอมาตย์มาเชิญอาจารย์ไปอยู่ในเมืองด้วยโดยแต่งตั้งให้เป็นผู้คอยถวายข้อคิดเห็นแก่

ชมสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันต้องการอำนาจกันในท้ายที่สุดก็ไม่มีใครได้อะไรเลยญาติโยมมันเป็นการผูกอาฆาตพยาบาทกันเหมือนกับการแย่งชิงราชบัลลังก์ที่ผ่านมาเห็นไหมญาติโยมในเรื่องมือสักครู่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าในท้ายที่สุดนาพระราชโอรสทั้ง199องค์นั้นต้องตายญาติโยมเนื่องจากว่าต้องชิงราชบัลลังก์กันผลสุดท้ายก็ได้คนดีญาติโยมที่ไม่ได้ไปรบราฆ่าศึกเพื่อแย่งชิงตำแหน่งกันเพราะฉะนั้นคติเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าใครเขาจะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันก็ปล่อยเขาก่อนเถอะญาติโยมอย่าไปร่วมรายการกับเขาให้เสียเวลาและก็เจ็บตัวเปล่าเลยให้เรานั้นใจเย็นๆไม่ช้าเมื่อเขาฆ่ากันหมดแล้วหากต้องการความเป็นใหญ่ค่อยเข้าไปเป็นจะได้เป็นอย่างสบายอกสบายใจไม่ทุกข์ร้อนใจเหมือนคนที่เป็นใหญ่จากการล้มล้างคนอื่นนะญาติโยม

ทานเรื่องนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ในวันพรุ่งนี้ญาติโยมค่อยติดตามรับฟังนิทานต่อไปก็แล้วกันว่าพรุ่งนี้จะพูดเรื่องอะไรวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะต้องยุติการพูดในเรื่องของนิทานธรรมะญาติโยม

ณบัดนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูๆที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้นิทานบันเทิงธรรมเรื่อง

ริเวณป่าหิมพานต์มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวครึ้มมีสัตว์สามสหายอาศัยอยู่ด้วยกันคือนกกระทาลิงและช้างชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกกระทาพระสารีบุตรเกิดเป็นลิงและพระมหาโมคคัลลานะเกิดเป็นช้างเดิมทีเดียวสัตว์ทั้งสามตัวนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหากินแม้จะรู้จักกันแต่ก็ไม่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันไม่เคยช่วยเหลือกันอย่างดี

0: เป็นยังไงเพื่อนเฮ้อวันนี้ไปหากินที่ไหนมาล่ะนั่นน่ะ
1: เที่ยวก็แถวๆนี่แหละ
2: วันนี้ไปไกลหน่อย
0: สัตว์สามตัวอาศัยด้วยกันที่ต้นไทรใหญ่นั้นแต่อาศัยอยู่ลดหลั่นกันตามลำดับนกกระทาอยู่ในรังบนยอดต้นไทรลิงอยู่ตามกิ่งต้นไทรส่วนช้างอยู่ใต้ต้นไทรบริเวณป่าหิมพานต์เป็นที่ร่มรื่นนอกจากสัตว์ป่าทั้งสามตัวอาศัยอยู่ใต้ต้นไทรแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆสัตว์เหล่านั้นเลี้ยงชีวิตไปตามวิถีทางของตนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับสัตว์สามตัวที่กล่าวมาแล้วนั้นบรรดาสัตว์สามตัวนั้นนกกระทาเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าลิงและช้างวันหนึ่งขณะที่อยู่ใต้ต้นไทรเพียงผู้เดียวเนื่องจากลิงและช้างออกไปหากินนกกระทาได้ครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆรวมทั้งความเป็นอยู่ของตนกับลิงและช้างด้วย
3: เราสามคนอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงคนรู้จักกันแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นมิตรกันและเป็นสหายกันความเป็นสหายน่ะหมายถึงความร่วมสุขร่วมทุกข์ต่อกันและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราทั้งสามไม่เคยเป็นอย่างนั้นกันเลยต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่ได้เราจะต้องคอยหาทางพูดคุยกับสหายของเราขอให้นันลิงกลับมาพอดีเลยเป็นยังไงเพื่อนลิงวันนี้ไปหากินที่ไหนมาน่ะ
1: วันนี้ไปไกลหน่อยลูกตะครบที่ใกล้เชิงเขากำลังสุกวันนี้ไปเก็บกินซะเพลินไปเลยอ่ะ
3: โน้เพื่อนช้างกลับมาพอดีเลยเป็นยังไงเพื่อนช้างวันนี้คงได้อาหารอร่อยสินะเห็นหน้าตาสดชื่นมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยเนี่ย
2: พอหากินแถวใกล้ๆเนี่ยแหละฝนเริ่มตกไผ่ป่าก็เริ่มแตกหนอนานๆจะได้กินสักทีอร่อยดีจริงๆ
1: แล้วเพื่อนล่ะ
3: โอ้ยวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยกินแต่ลูกไส้อย่างเดียวก็ดีเหมือนกันอิ่มเหมือนกัน
0: เมื่อสัตว์ทั้งสามสนทนากันแล้วต่างฝ่ายต่างก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งลิงทำท่าจะขอตัวขึ้นไปบนกิ่งไทรเพื่อพักผ่อนก่อนแต่นกกระทาขอให้อยู่คุยกันต่อ
3: เพื่อรักเราทั้งสามถ้าว่าอยู่อย่างนี้นะไม่ดีเลยนะ
1: ไม่ดียังไงอ่ะ
2: ไม่ดียังไง
1: นั่นสินะวันนี้ท่านดูแปลกอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช
3: ่ที่เขาจะพูดว่าไม่ดีเนี่ยนะก็หมายถึงว่าเราไม่ได้มีความเป็นมิตรเป็นสหายที่แท้จริงกันเลยหมายถึงผู้ที่เป็นมิตรกันเนี่ยย่อมจะต้องมีเยื่อใยมีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันผู้ที่เป็นสหายกันย่อมร่วมสุขร่วมทุกข์กันตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นนะคิดว่าเราทั้งสามได้เป็นมิตรเป็นสหายกันบ้างหรือเปล่าล่ะ
1: ช้างว่าไงอ่ะ
2: เราว่าเราต่างฝ่ายต่างอยู่กันนะก็พูดคุยกันบ้างก็แค่เล็กๆน้อยๆอ่ะนะ
1: เวลาใครเจ็บป่วยเราไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยกันเลยนะ
3: เมื่อท่านทั้งสองเห็นด้วยก็ดีแล้วนะข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าความเป็นมิตรเป็นสหายกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีและถ้าจะให้มั่นคงถาวรแล้วก็ควรให้โยนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน
1: ท่านพูดอะไรวะคนข้าไม่เข้าใจอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
3: ข้าพเจ้าหมายความว่าพวกเราควรมีความเคารพกันตามลำดับอายุไงนั่นคือพวกเราทั้ง3คนใครแก่กว่าอายุมากกว่าผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าก็ควรแสดงความนอบน้อมเคารพ
2: แล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรล่ะ
3: อ้าวก็เพื่อว่าเราจะได้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในคราวที่ควรตักเตือนกันไงล่ะ
1: เข้าทีดีแฮะ
3: งั้นตรงตามนี้นะ
2: ตกลงตกลง
0: ครั้นแล้วสัตว์ทั้งสามก็พิจารณาถึงประเด็นที่ว่าบรรดาพวกตนทั้งสามนั้นใครแก่กว่ากันโดยยึดหลักการรู้จักต้นไทรนานช้าแค่ไหนเป็นเกณฑ์ตัดสิน
3: เออนี่เพื่อนช้าง
1: ใช่เพื่อนช้าง
3: ท่านรู้จักต้นไทรนี่มานานเท่าไหร่แล้วเหรอว่าไงล่ะ
1: ให้เพื่อนช้าง
2: นี่เพื่อนทั้งสองก็จะบอกให้นะข้ารู้จักต้นไทรนี้มาตั้งแต่มันยังเป็นกอเล็กๆอยู่เลย
3: โอ้โห
2: ข้าเนี่ยเคยเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอเลย
3: แล้วไง
2: จนกระทั่งมันโตละสะดือข้าก
3: ็
2: จึงเลิกเดินข้าม
3: โอ้โหนานนานทีเดียวนานโผล่เลยใช่ใช่
1: ใช
3: ่
1: ใช
3: ่แล้วเพื่อนลิงล่ะเออนี่ท่านจังละท่านรู้จักต้นไทรมานานแค่ไหนล่ะ
1: พูดแล้วค่ะอย่าหาว่าคุยนะ
3: พูดไปเถอะไม่ต้องคุย
1: ข้าเจ้าเนี่ยรู้จักต้นไทรนี่ตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆยังไม่แต่เป็นกอซะด้วยซ้ำไป
3: โอ้นานกว่าช้างเหรอ
1: เจ้านั่งอยู่บนพื้นดินไม่ต้องชูคอก็นั่งกินยอดอ่อนของมันได้แล้วนะคุยไปคุยกันคิดดูแล้วกัน
2: นี่แสดงว่าท่านเนี่ยต้องรู้จักต้นไทรนี่มาก่อนข้าพเจ้าอีกนะเนี่ย
1: ข้าไม่รู้ละคิดเอาสิฮะข้าเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย
3: น่าคิดน่าคิดน่าค
1: ิดแล้วทีเนี้ยเพื่อนละเพื่อนนกท่านรู้จักต้นไทรนี้มานานเท่าไหร่แล้วเราแจ้งแถลงไขกันมั่งสิ
2: เล่ามาสิเพื่อนนก
3: เพื่อนทั้งสองจากนี้ไปไม่ไกลมากนักเนี่ยนะมีต้นไทรอายุเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งมีผลดกเต็มต้นเลยฝูงนกนะชอบไปอาศัยเก็บกินผลของมันข้าพเจ้าอ่ะนะกินผลของมันแล้ววันหนึ่งบินผ่านมาทางนี้ก็เลยเกิดปวดอุจจาระขึ้นอ่ะข้าก็เลยถ่ายลงตรงนี้นี่แหละและไอ้ต้นไทรต้นนี้นะก็เกิดมาจากผลต้นไทรที่ข้าพเจ้าถ่ายลงมานั่นเลยคิดเอาเอง
1: นั้นนะก็หมายความว่าท่านรู้จักต้นไทรนี้มาก่อนเราทั้งสองสักที
2: แน่นอนแน่นอน
3: ใช่
1: แล้วเพื่อนรักบัดเนี้ยก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าท่านมีอายุแก่กว่าเราทั้งสอง
2: ใช่แล้ว
1: ดังนั้นต่อแต่นี้ไปอ่ะจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งสองจะต้องแสดงความเคารพท่านด้วยการไหว้การลุกรับรวมทั้งยอมฟังคำสั่งสอนของท่านด้วยนะท่านนกนะ
3: เพื่อนลิงเพื่อนช้างขอบใจมากนะที่ให้เกียรติเราเนี่ยงั้นต่อไปนี้เราก็คือสหายที่แท้จริงต่อกันใช่ไหมเราจะมีเยื่อใยต่อกันมีความเอื้ออาทรมีความรักมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกัน
1: เคารพซึ่งกันและกันด้วย
3: เราจะเป็นสหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
2: ตกลงตกลง
3: และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
1: ใช่แล้ว
0: นกกระทาน้อมรับตามที่ลิงกับช้างกล่าวและได้ปฏิบัติตนในฐานะผู้อาวุโสกว่าได้ดีเยี่ยมโดยกล่าวแนะนำคร่ำสอนให้เพื่อนทั้งสองคือลิงกับช้างทำแต่ความดีฝ่ายสัตว์ทั้งสองนั้นก็ทำตามที่นกกระทาแนะนำสัตว์ทั้งสามอยู่รวมกันอย่างมีความสุขต่างทำตัวเป็นมิตรและสหายของกันและกันโดยยึดมั่นในหลักการเคารพกัน

แก่กันและกันซึ่งสามารถทำให้อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์เช่นเดียวกับนกกระทาลิงและช้างต่างเคารพกัน

0: สาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเป็นไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเยียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ฝุ่นจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศา

ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: ีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปรุงใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อจากนี้

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมขเวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูนี่แหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสมอสอนทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่พี่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตา

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโธ่เอ้ยฟางบ้าๆอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปอย่างเดือดดาลจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้วายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างนี้น้องก็ยังบ่นให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกลางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนายยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองยจมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสา

โยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองโมเจนั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเช

ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านการปฏิบัติธรรมก็คือการตั้งสติให้รู้ทันการปฏิบัติธรรมคือการสร้างสติหรือตั้งสติให้รู้ทันรู้ทันลมหายใจเข้ารู้ทันลมหายใจออกรู้ทันการได้ยินรู้ทันการเห็นรู้ทันความนึกคิดเมื่อจิตของเรารู้ทันการเห็นการได้ยินและความนึกคิดจิตของเราก็ไม่ปรุงต่อเมื่อจิตของเราไม่ปรุงต่อก็เท่ากับเราสร้างสติของเราให้เข้มแข็งเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าทำสติให้รู้ทันกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดแล้วก็ศึกษาเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตเพราะไม่อยากให้จิตนั้นตามรู้ตามรักษาตามเห็นตามยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงทั้งหมดนี้จึงทำให้พวกเราพุทธบริษัททุกคนเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่เที่ยงสังขารร่างกายของเราที่ประกอบด้วยธาตุสี่นั้นไม่เที่ยงจริงๆเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นชัดเจนว่าเมื่อเราคลอดมาจากคุณมารดาของเราใหม่ๆเรานับจากการคลอดออกมาก่อนก็เป็นเด็กต่อมาเราก็หัดจะนั่งเรียกตั้งไข่ต่อมานั่งได้เราก็มาถึงคลานต่อไปเมื่อคลานได้แล้วก็หัดจะยืนต่อไปเมื่อยืนได้แล้วก็หัดจะก้าวไปเมื่อก้าวได้แล้วก็หัดจะวิ่งเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วดำรงชีพในการเคลื่อนตัวไปในการเดินต่างๆพร้อมกับใช้เหตุและผลของการอยู่ในโลกใบนี้เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เดินได้วิ่งได้แล้วก็มีจิตพัฒนาจิตของตนขึ้นมาตอนเด็กๆนั้นรู้หิวพอหิวอยากกินก็ร้องไห้เมื่อเจ็บป่วยก็หงอยเหงาร้องไห้ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำตอบเพราะพูดยังไม่ได้เมื่อหัดพูดได้แล้วคำพูดก็

พ่อแม่สั่งสอนอันนี้เรียกอันนี้อันนี้เรียกอันนี้นี่เรียกแม่สวัสดีแม่ลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ต่อมามันก็พูดตามความคิดความคิดที่พูดนั้นมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งพูดตามที่ได้ยินมาพูดตามที่จำมาพูดตามการได้เห็นมาพูดตามสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดสองพูดตามความนึกคิดของตนเองเริ่มคิดเป็นหัดพูดไปในขณะที่พูดตามสิ่งที่เรียนมาในขณะที่ฝึกพูดตามสิ่งที่ได้ยินมาจึงมีคำได้ยินคำชมคำด่าคำว่าคำติคำอะไรต่างๆทั้งหมดก็หัดพูดมาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าด่าด่าอย่างนี้ทำให้คนฟังนั้นทุกข์ใจด่าอย่างนี้ทำให้คนฟังเจ็บปวดด่าอย่างนี้ทำให้คนฟังร้องไห้เกิดความสะใจปรุงแต่งคำด่าทั้งหมดในขบวนการของคำด่าแล้วก็ปรุงแต่งคำชมทั้งหมดในขบวนการของคำชมทั้งหมดนี้เกิดจากมายาของจิตอารมณ์ของจิตความนึกคิดของจิตที่ตนเองหัดมาฝึกมาส่วนในทางพระพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงเรื่องจิตนี้ว่าจิตนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งจิตที่เป็นกุศลอย่างที่สองเรียกว่าจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นคิดเรื่องดีทั้งหมดคิดเรื่องบุญทั้งหมดคิดเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมดคิดเรื่องที่เป็นมงคลคิดเรื่องที่เป็นสาระเขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลข้อที่สองนั้นจิตคิดเรื่องอกุศลหรือจิตคิดเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งมีความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดเป็นเครื่องดลบันดาลให้จิตนั้นคิดสร้างสรรค์ความนึกคิดนี้ขึ้นมาจิตที่เป็นฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปนั้นอยู่ตรงกันข้ามกันแต่ที่แรกนั้นเริ่มต้นจากการหัดพูดหัดคิดมาไปมานั้นต่อมานั้นจิตของเราคิดอกุศลจนคล่องคิดวิธีโลภโกรธหลงจนคล่องคิดวิธีเอาเปรียบจนคล่องคิดวิชามารจนคล่องเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนจิตนั้นให้มีวิบากกรรมเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีวิบากกรรมในโลกมนุษย์นี้ไม่เหมือนกันสัตว์โลกทั้งหลายสร้างวิบากกรรมให้กับชีวิตของเราเองนั้นใหญ่หลวงนักยิ่งใหญ่นักเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจึงต้องระวังความคิดของเราเพื่อควบคุมสิ่งที่จำเป็นสามเรื่องระวังความคิดของเรามาควบคุมพฤติกรรมในการกระทำระวังความคิดของเราให้ความคิดของเรานั้นมาควบคุมคำพูดของเราให้ระวังไม่เผลอสติในการคิดอกุศลทั้งสามระบบนี้เกิดจากจิตที่เป็นกุศลสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมาสร้างข้อมูลขึ้นมาให้สร้างสติขึ้นมาให้มีสติระมัดระวังควบคุมสิ่งที่เป็นอกุศลคือบาปกรรมไม่ให้ทำ

ขึ้นมาให้ควบคุมอกุศลในวจีกรรมไม่ให้พูดมีสติควบคุมพฤติกรรมของจิตตนเองไม่ให้คิดอกุศลทั้งหมดนี้เรียกว่าจิตที่เป็นบุญส่วนจิตที่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นมีมายามากมายหลายพันประการหลายร้อยพันประการทั้งหมดด้วยเหตุนี้มนุษย์เรานั้นที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็เพราะความคิดของจิตนั่นเองเมื่อจิตของเราวนเวียนอยู่กับความนึกคิดชนิดประเภทต่างๆนี้จนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราวิ่งตามความคิดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจิตเราต้องก่อภพชาติเพราะเหตุแห่งความคิดนี้ยกตัวอย่างจิตที่คิดโลภเมื่อตายไปแล้วก็เป็นเปรตจิตที่คิดตามความโกรธจิตที่คิดตามกับสิ่งที่เป็นอาฆาตพยาบาทจองเวรจิตที่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรอันเกิดจากความโกรธเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกจิตที่ไม่ยอมรับรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเอาจิตของตนคิดยังไงก็ทำไปเรียกว่าจิตหลงเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวความนึกคิดนี้เป็นสะพานหรือเป็นทางที่จะนำเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไปก่อภพภูมิใหม่ส่วนจิตที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องอยู่มีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปมีศีลมีธรรมกำกับจิตเมื่อตายไปแล้วก็กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อปฏิบัติศีล5ศีล8ได้อย่างสมบูรณ์แล้วตายไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อปฏิบัติธรรมไปจนจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งจนตัดลมหายใจเข้าออกได้จิตอยู่กับตัวผู้รู้หนึ่งเมื่อตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปจิตไปอยู่กับความว่างเมื่อตายไปแล้วก็ไปเป็นเทพจิตที่อยู่กับการดับสนิทก็ไปเกิดเป็นพรหมเทวาผมที่เรียกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นอคนิตภพเป็นพรหมสวยแต่ความว่างเปล่าสวยความสุขอย่างเดียวเป็นกับเป็นกันอนันตชาติไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการขอพบชาติของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเราจึงมองเห็นชัดว่ากองทุกข์ทั้งปวงที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากความยึดมั่นกับความไม่รู้ความไม่รู้ที่ครอบงำจิตของพวกเราทุกคนนี้จึงทำให้เราตกเป็นทาสของการคิดมากไม่มีเหตุผลดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวถึงการปฏิบัติจิตของเรานั้นให้รู้เรื่องลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งของการปฏิบัตินี้ฐานเป็นที่ตั้งของการปฏิบัตินี้จึงเป็นการชำระจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งที่มีคุณสมบัติที่เป็นมนุษย์มีคุณสมบัติที่เป็นเทพเทวดาแล้วก็มีคุณสมบัติที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับชีวิตเราเองทุกคนอยู่ที่เราทุกคนนั้นแสวงหาธรรมเป็นที่พึ่งแสวงหาธรรมเป็นเครื่องอยู่มีสติระลึกรู้ต่อความนึกคิดของตนเองมีสติระลึกรู้ต่อการกระทำของตนเองมีสติรู้เท่าทันต่อการกระทำการพูดและความคิดของตนเองอยู่ที่ฐานจิตที่เราจะฝึกให้ได้มากได้น้อย
อยู่ที่จิตของเราเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่เราก้าวมาสู่การเป็นนักปฏิบัติก็จึงหมายความว่าเรามาทำจิตของเราให้มีสติรู้เท่าทันก็เท่ากับเรามาสร้างจิตของเรานั้นให้มีสติรู้เท่าทันต่อการดำรงจิตของเราให้สู่สภาวะธรรมนั้นตามความเป็นจริงเมื่อเรานักปฏิบัติทุกคนเรานักปฏิบัติทั้งหลายที่พวกเราทุกคนมาปฏิบัติจึงหมายความว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการสร้างสติให้รู้เท่าทันสร้างสติให้รู้เท่าทันต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั่นเองการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทั้งหมดนั้นคือการสร้างสติสร้างจิตของเราให้รู้เท่าทันยกตัวอย่าง3อย่างให้รู้เท่าทันถึงลมหายใจเข้าออกให้รู้เท่าทันถึงจิตที่นิ่งอยู่ให้รู้เท่าทันกับจิตที่ว่างให้รู้เท่าทันกับจิตที่ดับเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันกับความรู้สึกนึกคิดของจิตเรานั่นเองเรียกว่านักปฏิบัติหรือนักภาวนาภาวนาจึงแปลว่าขบวนการวิธีการทำจิตให้เจริญขึ้นจิตของเรานั้นเมื่อมีสติสมบูรณ์แล้วย่อมเจริญงอกงามขึ้นตามลำดับย่อมมีสติรู้เท่าทันเจริญงอกงามตามลำดับตามขบวนการของจิตนั้นอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมของพวกเราทุกคนก็คือการทำสติให้รู้สิ่งที่เกิดดับตามความเป็นจริงทำสติให้รู้ถึงการเกิดดับตามความเป็นจริงเช่นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดมีมากมายในเบื้องต้นให้เราตามรู้สิ่งที่เกิดดับในเบื้องต้นก็คือตามรู้ลมหายใจเข้าตามรู้ลมหายใจออกให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงย้อนกลับมาสู่ขบวนการสร้างสติให้รู้ทันทั้งหมดเมื่อเราสร้างสติให้รู้ทันต่อสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดจึงเป็นแนวทางที่จะทำให้เราได้รู้ถึงจิตเราเมื่อเราทูรู้ชัดเจนถึงขบวนการของจิตเราแล้วเราก็จะได้เดินออกจากจิตที่เป็นอธรรมหรือจิตที่เป็นอกุศลหรือจิตที่มืดบอดหรือจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำขบวนการของจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำนั้นก็คือจิตที่ไม่มีสตินั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงพากันมาฝึกสติเพราะเหตุฉะนั้นเราจึงพากันมาฝึกสติคนที่ฝึกสติเรียกว่าคนปฏิบัติพวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการฝึกสตินั้นท่านอย่ามาเข้าใจว่ามานั่งหลับตาต่อหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือต่อหน้าพระพุทธรูปคือการฝึกสติไม่ใช่การฝึกสติให้รู้ทันยกตัวอย่างสัก4ข้อมีสติให้รู้ทันกับสิ่งที่เราเห็นมีสติให้รู้ทันกับสิ่งที่เราได้ยินมีสติให้รู้ทันกับสิ่งที่เราคิดแล้วก็มีสติให้รู้ทันกับคำว่าถูกและมีสติให้รู้ทันกับคำว่าผิดเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติเพราะปฏิบัตินั้นไม่ได้หมายถึง
นั่งหลับตาอย่างเดียวปฏิบัตินั้นหมายถึงสร้างสติของเราไม่ให้หลงไม่ให้ติดอยู่กับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินดังนั้นการปฏิบัติก็คือการสร้างสติให้เข้มแข็งให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่ได้ยินให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เห็นให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่คิดแล้วให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่ถูกให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกนั้นย่อมนำความสงบสุขมาสู่มนุษย์มาสู่ตนเองรู้เท่าทันต่อสิ่งที่ผิดเมื่อรู้เท่าทันแล้วจิตที่รู้เท่าทันสิ่งที่ผิดนั้นย่อมดึงขบวนการของจิตตัวเองออกมาจากสิ่งที่ผิดให้ดำเนินไปสู่สิ่งที่ถูกต้องถ้าจิตคนไหนที่ไม่ยอมดึงจิตของตนเองมาสู่ขบวนการกับจิตที่ถูกเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่ามิจฉาสมาธิแปลว่าตั้งจิตผิดดังนั้นการตั้งจิตผิดหรือการเห็นผิดจึงเป็นขบวนการที่จิตของเราขบวนหนึ่งที่นำจิตของเราไปสู่การก่อภพชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดการก่อภพชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เกิดจากมิจฉาสมาธิเกิดจากมิจฉาทิฏฐิก็เกิดจากสติรู้ไม่ทันต่อสิ่งที่ถูกสติรู้ไม่ทันต่อสิ่งที่คิดดังนั้นการปฏิบัติคือการสร้างสติให้รู้ทันกับสิ่งที่เห็นเมื่อเห็นแล้วจิตจึงให้คำตอบสองอย่างจิตรู้ทันว่าถูกจิตรู้ทันว่าผิดเมื่อได้ยินแล้วจิตก็รู้ทันว่าถูกจิตรู้ทันว่าผิดเมื่อจิตปรุงขึ้นมาคิดขึ้นมาจิตก็จะสร้างความรู้ในจิตนั้นว่าถูกว่าผิดจิตจึงมีสติอย่างนี้ดังนั้นควรขบวนการของความคิดทั้งหมดขบวนการของการตั้งสติทั้งหมดสติของเราจะเกิดขึ้นและเข้มแข็งต่อเมื่อจิตนั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งทางภาษาพระเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นในขณะหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะจิตตั้งมั่นเป็นแน่วแน่อุปจารสมาธิคณิกะสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิเมื่อจิตของเราแน่วแน่อยู่กับความสงบที่เป็นหนึ่งแล้วนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิความเป็นสมาธิของจิตจริงๆแล้วก็คือจิตรู้ทันสิ่งที่เห็นนั่นเองเมื่อจิตมีสมาธิแน่วแน่จิตจะรู้ทันกับสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าถูกว่าผิดจิตที่มีสมาธิแน่วแน่จิตจะรู้ชัดเจนต่อเมื่อสิ่งที่ได้ยินทั้งหมดว่าถูกและผิดชัดเจนมากรวมไปถึงจิตเองที่คิดไปในจิตทั้งสี่ความเป็นหนึ่งของจิตที่จิตเป็นอัปปนาสมาธินั้นจิตจึงแน่วแน่ว่าจิตของเรานั้นรู้ชัดเจนว่าถูกว่าผิดเมื่อจิตของเราสงบเป็นแน่วแน่แล้วจิตเป็นสัมมาทิฏฐิจิตเห็นถูกจิตเดินออกจากมิจฉาสมาธิจิตเห็นผิดเมื่อจิตมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกสัมมาสมาธิที่เห็นถูกจิตย่อมเดินออกจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจิตย่อมเดินออกจากมิจฉาสมาธิคือสมาธิตั้งไว้ผิดคำว่าจิตตั้งไว้ผิดนั้นก็หมายความว่าจิตกินอารมณ์ที่ไม่เป็นหนึ่งดังนั้นนิมิตต่างๆเมื่อเราพูดถึงตรงนี้นิมิตต่างๆก็คือจิตเพลิดเพลินกับสิ่งที่เกิดดับภายในจิตนั่นเองคำว่านิมิตแปลว่าจิตเพลิดเพลินไปรับรู้สิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่จิตตนเองปรุงขึ้นไปแล้วเราก็วิ่งตามไปเมื่อเราวิ่งตามไปเรื่อยๆไปจนถึงที่สุดและที่ไม่สุดก็แล้วแต่
จิตของเราก็จะเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตที่ปรุงนั้นมีทั้งสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีทั้งสัมมาและมีทั้งมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีทั้งสัมมาสมาธิแล้วก็มีทั้งมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นไปที่จิตวิ่งตามไปจึงอยากจะกล่าวให้กับผู้ปฏิบัติธรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จิตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จิตปรุงล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงการตามรู้ตามเห็นทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นจะต้องใช้พลังวิ่งตามความรู้สึกนึกคิดชนิดประเภทต่างๆนั้นก็ทำให้เราปฏิบัติเสียเวลาเพราะเราจะต้องมาทำหน้าที่ละต้องทำหน้าที่วางกับสิ่งที่เกิดดับกับสิ่งที่ไม่เที่ยงดังนั้นเราก็เดินไปตามกระแสตรงเลยดูผู้รู้ในจิตไม่ต้องดูสิ่งที่ถูกรู้ตามคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ดุลย์ดูสิ่งที่รู้ไม่ต้องดูสิ่งที่ถูกรู้ดูผู้เห็นไม่ต้องตามดูสิ่งที่ถูกเห็นเพราะสิ่งที่ปรุงขึ้นของสมาธินั้นที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเป็นสัมมาสมาธิก็มีเป็นมิจฉาสมาธิก็มีจิตก็ตามรู้สิ่งทั้งหมดนั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อจิตของเราวิ่งไปตามความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ปล่อยให้ปล่อยวางนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องละวางต้องปล่อยวางเพราะเมื่อเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายรู้แต่แรกว่าสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเราจึงตัดกระแสจากภายในจิตของเราแต่แรกว่าเราไม่ต้องดูสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเราดูผู้รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วเมื่อเรารู้ผู้รู้แล้วสิ่งที่ปรากฏก็ดับไปไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่เกิดดับเลยดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกเรานักปฏิบัติทุกท่านเราเข้าใจตัวเองว่าเราปฏิบัตินั้นเพื่อตัดภพชาติเพื่อตัดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อตัดออกจากการปรุงแต่งจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเมื่อเรามีความเป็นหนึ่งของจิตแล้วจิตของเรามีโอกาสตัดวางปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเมื่อจิตของเราตัดและวางปล่อยได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเองเรียกว่าปฏิบัติเพื่อตัดภพชาติไม่ก่อให้เราเกิดอีกไม่ก่อให้เราก่อภพชาติอีกไม่ก่อให้เรานั้นวุ่นวายกับโลกนี้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้การปฏิบัติกรรมฐานเราจึงต้องมีความเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติเพื่อสร้างสติให้เกิดสมาธิเพื่อสร้างสมาธิให้เกิดปัญญาเพื่อสร้างปัญญาให้เกิดพลังเมื่อสร้างพลังให้เกิดญาณเพื่อสร้างญาณให้เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่สุดท้ายเราก็ไปสู่ขบวนของการไปสู่ขบวนการป้องกันไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเมื่อเราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั้นคือผลของการประพฤติธรรมผลของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งของชีวิตความสงบเป็นอมตะธรรมที่นำสัตว์โลกไปค้นพบและเห็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตตามหลักแห่งธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องจิตให้เรามีความรู้มีความเข้าใจต่อชีวิตของเราที่นั่งนอนอยู่บนโลกใบนี้ที่มีงานสำคัญอยู่3เรื่องเรื่องหนึ่งก็เรื่องการรับประทานเรื่องที่สองก็เรื่องที่อยู่คือบ้านช่องเรือนชานเรื่องที่สามก็เรื่องการดำเนินไปของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สิ่งที่ทำให้เราอยู่กินก็คืออาหารสิ่งที่เรานอนเรียกว่าบ้านสิ่งที่เราต่อสู้มาเรียกว่าเงินทองนั้นเพื่อความเป็นอยู่
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อจิตเข้าไปสู่กระบวนการของสมาธิจิตอย่างละเอียดแล้วจิตจะรู้ว่าเราอาศัยอยู่ทั้ง4อย่างด้วยกัน1ชีวิตของเรานั้นอาศัยธาตุ4ดินน้ำไฟลม2ชีวิตของเรานั้นอาศัยลมหายใจเข้าออก3ชีวิตของเรานั้นอาศัยน้ำดื่มชีวิตของเรานั้นอาศัยข้าวกินเมื่อสิ้นสุดจากสิ่งดังกล่าวที่ผ่านมาแล้วนี้ชีวิตของเราไม่มีอะไรทีนี้การกินการนอนการอยู่ในบ้านหลังเล็กหลังใหญ่การกินการนอนการอยู่กับมีเงินน้อยการกินการนอนไปอยู่เงินมากมีความแตกต่างกันเรื่องความสะดวกสบายดังนั้นมนุษย์จึงต้องดิ้นรนต่อสู้ให้ได้รับความสะดวกสบายให้มากที่สุดเท่าที่จิตจะทำได้บางทีจิตหลงอยู่กับสิ่งที่ได้ที่มีจนกลายเป็นความโลภโกรธหลงอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหลายของพวกเราทั้งหมดเพื่อที่จะเดินออกจากโลภโกรธหลงเพื่อไม่อยากให้เรานั้นได้ก่อภพก่อชาติอีกขอให้เรานักปฏิบัติทั้งหลายพึงสำรวมระวังตั้งจิตและทำความเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเพื่อการตัดภพชาติไม่ให้กลับมาเกิดอีก

จ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-1000

กฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้ 1. คุณแม่ปราณีลาภเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาภเดโช1กอง 100,000 บาท 2. บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท 3. คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาท 4. นายกประดิษฐ์เลี้ยวกุลขจรคุณธิดาจันทรวิสูตรพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท 1. คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธรามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท 2. คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อแก้วจบศรีคุณนัทวราจบศรีคุณณัชวัฒน์คุณวีรพัฒน์เพชรสาย1กอง 10,000 บาท 3. ผอ.นิกรพันเก

0: ุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคง10พร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนวิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทัพยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาท16คุณจวนใจแสนคุณณัฐพัฒน์ใจแสนพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท17คุณแม่อุดมคง10คุณสุเมธคง10คุณไพรวันโชติชุมคุณณัฐธิตาพรคง10 1กอง 10,000 บาท18คุณแม่วัฒนาสุธรรมาเด็กหญิงออนอนงทิพย์ละไมอุทิศให้คุณพ่ออุทัยสุธรรมา1กอง 10,000 บาท19คุณมานะคุณบัวขาวน้อยเอี่ยม1กอง 10,000 บาท20คุณแม่พรหมพิลึกคุณแสงเดือนคุณแสงดาวคุณแสงนภาพิลึก1กอง 10,000 บาท21คุณแม่บุญมีติรสาวงกันหาพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท22คุณวิสุทธ์คุณกิตติมาปิยวงพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท23คุณวัฒนพลคุณมาตรการทรัพย์แสนทวี1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท17คุณสว่างผิวพรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อำไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาท6คุณสุภการคุ้มสวรรค์1กอง 3,000 บาท7คุณแม่นายนาขนานเยี่ยม1กอง 3,000 บาท8คุณมณีกงลาพร้อมครอบครัว1กอง 3,000 บาท9คุณแม่ทองมีปลิวไทยสงฆ์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาท3คุณกลเกตเชื้ออินผ้าขาว1พับ 1,500 บาท4อาจารย์ประเวศอาจศัตรูผ้าขาว1พับ 1,500 บาท5คุณแม่คมขำจำปาทองผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาท4คุณคำพานิลาพันบาท1ใบ 1,000 บาท5คุณกฤษณพลคุณอัมไพนิรคมบาท1ใบ 1,000 บาท6คุณพันนิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานอุทิศให้พ่อเงินแม่ทองคำจันดีพ่อขิงแม่มาลายเกตเมืองบาท1ใบ 1,000 บาท7คุณบุญชื่นทองหล่อบาท1ใบ 1,000 บาทเจ ื้อผ้าพระไตร 1,000 บาท 1. คุณคำพานิลาพันธ์พระไตร 1 ผืน 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท 1. คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท 1. คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาท 2. คุณพันธิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานกรด1คัน600บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท 1. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท 2. คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาท 3. คุณอํานวยมาอินสี1ชุด500บาท 4. คุณสําราญชิดสุระสี1ชุด500บาท 5. คุณพันธิชาวดีจันดีพร้อมลูกหลานสี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท 1. คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท 2. คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาท 3. คุณกฤษณพลคุณอัมไพนิรคมบริวาร1ชุด300บาท 4. คุณแม่คมขำจำปาทองบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทคุณละเมียดไทยสุวิรัต200บาทคุณอนงนาถอินโพ200บาทคุณพันทรัพย์ประภาสุข200บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคุบากอส 065-414-4599 เมธีพิมพาจันทร์สิริ 087-199-2803 ดีเจสด 084-593-2698 ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอํานวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บ๊วยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอ.สมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บ๊วย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เสด็จอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกษเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณที่คำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจานเลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันธิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่อง38ร้านสมพิษเภสัชคุณปราณีภูผาพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ3อำเภอ 39ลูกหลานคุณแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40แม่ติ๋มหมูมากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำอัญชันน้ำมะนาว43คุณชุติมาจำดีจังหวัดสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45คุณแม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46ร้านสมจิตการเกษตรเลี้ยงข้าวราดแกง47คุณชนทิชาแก้วแกม48หลวงผู้อื่นพร้อมคณะศิษย์วัดตาขีดธรรมาราม49คุณอ่อนทิพย์พร้อมครอบครัว50บริษัทงามดีจำกัด51รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วยชากังราว52คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ53คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่อ้นเลี้ยงขนมไทย54ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงไข่เลี้ยงขนมสาคูใต้55แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง56คุณเฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ57คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้58รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ59บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ60ร้านศิษย์หลวงปู่การเกษตรเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ61คุณวีรวิทย์พันสมบูรณ์พร้อมครอบครัวเลี้ยงไอศกรีม62แม่ประมวลพร้อมครอบครัวเลี้ยงขนมปังน้ำส้ม63คุณแม่สำเนียงดิดพาพร้อมครอบครัวเลี้ยงผัดไทยติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนาสาธุ
1: ทุกคนไม่มีโอกาสที่จะมาพูดด้วยและพวกเราทุกคนนี้ให้จำความเข้าใจไว้ที่ซึ่งก็มาจำพรรษานี่มาบวชในวัดหนองโพงเนี่ยวัดหนองโพงนี่มันแปลกหลายอย่างผมก็บอกอยู่แล้วว่าวัดต้องประพงนี่ไม่ใช่วัดธรรมดานะมันทุกอะไรไม่รู้ละบวชไปเถอะทุกก็สู้ได้ไม่ได้นึกถึงห่มผ้าห่มผ้าด้วยว่ามันจะยากเอาเข้าแสดงมันยากห่มผ้าแสดงเนี่ยดูสิมันมีอย่างเนี้ยการขบการชั้นการในทุกอย่างก็ต้องมีฝึกเรียกว่าเรามาฝึกวิสัยของคฤหัสถ์นั้นยังไม่ฝึกกายไม่ฝึกใจเรื่องอะไรที่ยังไม่ฝึกดูจัดต่างๆว่าไอ้มากก็ดีโคก็ดีจ้ะมันเอามาเพียงเพียนเข้ามันยังไม่ฝึกมันจะพาเพียนวิ่งควายเหมือนการเอามาเพียนถ่ายไปมันฝึกฟังแค่ว่าฝึกมันเรื่องของพระมันอย่างหนึ่งเรื่องของโยมมันอย่างหนึ่งถ้าโยมมองเห็นง่ายๆนี่ว่ามันง่ายไม่เป็นของยากแต่ผมก็เคยบอกทุกๆคนมาอยู่กับผมมันยากนะมันไม่ยากอะไรรู้มันจะไม่เห็นยากอะไรมันมีจริงที่มันยากเรายังไม่รู้จักมันยังไม่โผล่ขึ้นมาพามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันรู้กันเมื่อนั้นแล้วมันลำบากแล้วอย่างนั้นที่มาอยู่วัดหนองประพงธรรมดาแล้วก็มาบวชสามัญชนนั่นผมให้อยู่นานๆอยู่ตั้ง3เดือน4เดือน5เดือนเป็นแรมปีเนี่ยผมให้กรณีพิเศษพวกลาบวช3เดือนนี้พยายามเอาก็เห็นอยู่ว่ามันจะไม่คล่องตัวง่ายๆก็ต้องเอาไว้เราเป็นผู้มีศรัทธามันมีเวลาบวชน้อยก็ต้องเอาไว้เมตตาอย่างนี้เจ้าพระองค์มันยุ่งนะมันยากลำบากพระองค์จะเอาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ยากแต่ลำบากเท่าไรอย่างนี้เป็นวิสัยของเราเรามาเปรียบเทียบที่ชีวิตเราอยู่เนี่ยมันต่อมันง่ายละเรื่องของพระนี่เรื่องภายนอกมันก็ยากขนาดนี้เรื่องการงานของพระนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักงานภายในของพระงานของโยมมันไม่ยากหรอกแบกกระสอบข้าวกระสอบนี้ไปทิ้งที่โน้นแล้วก็กลับมาแบกไปอีกขอนขนก้อนหินก้อนนี้ไปวางในโน้นแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้มันไม่ยากอะไรนะก็เพราะมันเห็นในตาเราง่ายๆแต่ว่าเราจะมาทำจิตของเราไม่คิดมากไม่ปรุงแต่ง ม่ให้มีความอยากนี่โยมทั้งหลายเนี่ยไม่เคยฝึกเคยแต่ว่าอยากจะให้มันอยากได้ได้หลายอยากได้มากมากอยากเอาชนะคนอื่นเพราะนั้นท่านให้มักน้อยสันโดษอยากจะให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นนี่มันลำบากตรงนี้ใครๆมันจะยอมแพ้คนอื่นเลยต้องเอาชนะทั้งนั้นโลกคนเนี่ยต้องเอาชนะเขาไม่เอาชนะเราพระพุทธเจ้ากลับสอนกลับตัวจะให้เอาชนะตัวเองดีกว่าอย่าเอาชนะคนอื่นเลยเอาชนะคนอื่นมันเป็นเรื่องเป็นราวมันทะเลาะกันฆ่ากันแกงกันมันเกิดขึ้นใหญ่ถ้าเอาชนะคนอื่นเลยตัวเราไม่ก็ไม่ชนะใครๆอะไรไม่ก็ไม่ชนะถ้าเราเอาชนะตัวเราแล้วคนอื่นมันก็ชนะคนทั้งโลกนี่มันก็ชนะอะไรมันก็ชนะไปทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นถือว่าแต่เราเอาชนะตัวเองเนี่ยมันลำบากแล้วแต่ไม่พยายามจะเอาชนะตัวเองด้วยคนเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตนตั้งทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ยอมใครเกิดทิฏฐิเกิดมานะจะยอมคนง่ายไม่ยอมหรอกจะเอาชนะคนอื่นด้วยไปเรื่องใจชนะตัวเราเนี่ยไม่มีใครมีประโยชน์พยายามนอกจากพระที่สอนเท่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันกลับกันเนี่ยมันกลับแต่ละกลับกันเนี่ยพระเดินทางหนึ่งจะรู้ที่ว่ามาปฏิบัติมานี่ไม่ให้เอาตามใจของเรามันก็หมดท่าจะได้เราต้องเอาตามธรรมะสัจธรรมคือความจริงนั่นกับใจของเราเนี่ยดูสิมันไม่ไปเรื่อยกันมันไม่เห็นง่ายๆมันต้องได้ฝึกฝึกจิตของเราเข้าไปหาธรรมะน้อมจิตเราเข้าไปหาธรรมะแล้วจะน้อมธรรมะเข้ามาหาจิตของเราถ้าน้อมธรรมะเข้ามาหาจิตของเราจิตของเราจะเป็นอวุโสเท่านั้นแหละไม่ต้องศึกษาแล้วเนี่ยคนมันเห็นยืนเตี้ยอย่างนี้มันไม่ยอมมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันต้องทุกข์มันไม่ได้ตามปรารถนาของเราเริ่มตั้งแต่ฉันข้าวในบาตรนี่นะมันยุ่งซะแล้วข้าวก็ใส่ลงไปหวานก็ใส่ลงไปแหมมันยุ่งเหลือเกินมันขัดใจอะไรเหลือเกินเนี่ยมันขัดใจทุกคนมันต้องขัดใจผมยังตำหนิพระพุทธเจ้าเลยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพระพุทธเจ้ามีแต่โง่นะบาทใหญ่จะขั้นเป็นตาตารางตาตารางมันก็ดีแกงใส่ตรงนี้นะพริกใส่ตรงนั้นอันนั้นใส่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าโง่จะแล้วเนี่ยมันปรุงมันแต่งมันลำบากมันอ่ะไปปะปนกันหมดมันยุ่งมากเลยสังขารมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆหาว่าพระพุทธเจ้าโง่จะแล้วไม่ฉลาดเอาน้ำพริกไปตรงนี้เอาหวานไปตรงนี้เอาข้าวไปตรงนี้แกงเผ็ดไปตรงนี้แกงเผ็ดไปตรงนี้เออมันที่จะถูกใจเราเนาะอันนี้เอาไปรวมอันเดียวกันหมดมันก็หมดท่าทางนั้นมันจะไม่ถูกใจเรานี่จะทุกข์แล้วเนี่ยเท่านี้มันจะทุกข์แล้วกลัวเราจะทำไอ้ข้าวในบาตรให้มันลงลอยจนก็ไม่มีอะไรแล้วจนใจเราทอดงั้นเลยตาเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเอามาเถอะทอดซึ่งมันเป็นทอดอะไรเนี่ยสบายเลยอย่างนี้ต้องตำหนิพระพุทธเจ้านี่แหละใจของเรามันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงพระพุทธอย่างท่านทำถูกแต่เราเข้าใจว่าท่านทำผิดเข้าใจกับเราทำถูกอย่างนี้ยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ง่ายๆมันยากเหมือนกันนะท่านเราต้องมากมากท่านเห็นมากน้อยมันไปคนละทางแต่ละอย่างนี้มันไปแค่อย่างนี้แต่มันจึงถูกผิดทุกมันจึงทุกเมื่อมันทุกเกิดขึ้นมาก็เข้าใจว่าเรามันทุกความจริงๆพระพุทธเจ้าถนอยเราไม่ทุกกิเลสมันทุกมันเดือดร้อนเราก็เข้าใจว่าไม่มีกิเลสเข้าใจว่าเรามันทุกเนี่ยไม่ต้องให้โทษกิเลสสักนิดหนึ่งให้โทษเราว่าเราทุกไม่ให้โทษกิเลสสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทำไปกิเลสมันเดือดร้อนทุกแล้วท่านถูกแล้วถ้ามันเดือดร้อนน่ะถูกแล้วถูกกิเลสแล้วถูกตัวมันแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เดือดร้อนมันสบายได้ตามปรารถนาของมันอย่างไอ้บาดมาขั้นเป็นตาตารางอยู่แจงเสร็จไปตรงนี้แจงเสร็จไปตรงนี้แจงอะไรอะไรไปตรงนั้นน้ำพริกไปตรงนี้มันก็สบายใจมันเท่านั้นเนี่ย นี่ก็ดีว่าเราไม่รู้เรื่องของท่านแต่เราคิดอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราขั้นเป็นตาพยานเนี่ยเมื่อเราล่างบาทจะทำไงนี่เมื่อเราจะเช็ดบาทมันเป็นไงมันจะสะอาดได้มั้ยนี่มันเตรียมมุมท่านแล้วถ้ามาทำอย่างนี้นี่ฉะนั้นปฏิบัติใหม่ๆนี่นะให้เราไปคำสอนของพระมันต้องแย่งให้ได้ตลอดกาลเลยแย่งด้วยท่านเอาอย่างนั้นเราเอาอย่างแก้จะพยายามแก้กฎหมายด้วยไปนะเราพยายามแก้คำสอนของท่านด้วยไปลักษณะจริตท่านเป็นแบบนั่นแหละให้เห็นหน้านั่นแหละผู้สร้างบารมีของเรานั่นแหละคือครูสอนให้เราฉลาดแต่เราเห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นปฏิปักษ์เราทั้งนั้นแหละไม่ได้เข้าข้างพระพุทธเจ้าเลยต้องเข้าข้างมันทั้งนั้นแหละในตามใจมันถึงจะเดือดนะมันยอมแก้แต่ขอมันถกเถียงกันไปเรื่อยๆมันต้องเถียงกันไปเรื่อยๆถกกันไปเรื่อยนะถกกันไปเรื่อยถ้ามาเห็นความจริงเมื่อไรจิตไม่ยอมครูบาอาจารย์ก็สอนไปเถอะสอนไปเถอะสอนไปเราก็แย่งไปเรื่อยเดี๋ยวมันไม่ลงรอยกันมันยังไม่เข้าถึงธรรมะใจเราไม่เข้าถึงธรรมะอยากจะน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจเราให้ใจเป็นอุจจารเนี่ยจะให้พระพุทธเจ้ามากราบเราเท่านั้นแหละถ้าเราน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจของเราเราต้องน้อมใจเราก็ไปสู่ธรรมะธรรมะนั่นแทนตัวพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ท่านยังไม่นิพพานมีแต่ขันธ์ของท่านแน่นามธรรมนั้นมันยังเหลืออยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่เมื่อเราไปเยี่ยมธรรมะของท่านก็เถียงกับท่านแค่นั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเถียงธรรมะท่านก็เถียงตัวท่านก็จะทำเป็นพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นปัญญาสัพใครเห็นปัญญาสัพคนนั้นเห็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนแกเราก็กราบตรงนี้กราบพระพุทธรูปกราบเรื่อยๆแต่ไม่ลงรอยกับท่านถ้าท่านทำนี้ก็ไม่พอใจกับเราแต่กราบตรงนี้มันไม่เกิดปัญหาแล้วกราบมันดื้อไปใจไม่ฟังธรรมแต่มันฝ่าฝืนอยู่นั่นแหละฉะนั้นเราจึงมาฝึกหัดกันนี้ตลอดการพูดกันแบบดีมาอยู่เอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนั้นนะครับแต่แล้วก็มันมีขโมยอยู่ในใจอย่างเองไม่ทำตามตรงนี้เช่นนั้นจึงจะเป็นของยากเมื่อจิตของพระนี่ยอมไม่รู้โอ้ไม่รู้ไม่ได้รู้ยากรู้ลำบากนะรู้จักยากเพราะว่าเรื่องของพระมันไม่เหมือนเรื่องของโยมธุระของพระไม่เหมือนธุระของโยมการงานของพระไม่เหมือนการงานของโยมการงานของพระนี่มันละเอียดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะต้องมีสติสม่ำเสมออยู่เรื่อยอย่างนั้นดูจิตของเจ้าของพูดกับจิตของเจ้าของเรื่อยไปอันนี้คนที่ยังไม่รู้ตัวก่อนจะรู้ตัวก็ต้องรู้ธรรมะเมื่อยอมเมื่อไรจะรู้เมื่อนั้นครูมาอาจารย์สอนก็เหมือนกันนั่นแหละบางทีสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันนี้ก็สอนพรุ่งนี้ก็สอนสอนได้ด้วยถ้าเรียนบางคนเขาจะไม่อาจารย์เนี่ยโทษจะอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกวันเปลี่ยนเทียบอย่างอื่นก็ไม่ได้โทษจะเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละอย่างอื่นก็เทียบไม่ได้แต่โทษอาจารย์เทศคนเทศนั่นแหละอันนี้จังเนี่ยเราเห็นแบบนี้ยังถ้าเห็นเนี่ยชัดอันนี้จังหรือยังถ้าเห็นอันนี้จังทุกครั้งอาจารย์เนี่ยชัดก็ไม่เรื่องอาจารย์หรอกมันไม่เรื่องอาจารย์มันหมดแล้วรู้จักความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันก็หมดแล้วไม่ต้องกระเด้งอาจารย์แล้วท่านเทศถูกแล้วเราฟังยังไม่ถึงผมก็เคยรำคาญเหมือนกันขึ้นในอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเบื่อเทียบเกิดแก่เกิดตายเบื่อเกิดสาโรมาเทียบจนเบื่อแล้วเข้าใจว่าท่านเทียบอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังเปลี่ยนเทียบอย่างอื่นเป็นไม่ได้ใจจะขาดแล้วจิตเนี่ย เราไปถามถึงตัวเราเห็นอนิจจังชัดเดียวหรือยังเราเห็นทุกขังชัดแน่เลยหรือยังเราเห็นอนัตตาชัดแน่เลยหรือยังนี่ถ้าเราเห็นแน่ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องไม่จะเรื่องใครแต่ปัญหามันก็หมดเท่านั้นแหละมันก็หยุดตรงแค่นั้นถ้าเราเห็นความเกิดแก่เจ็บตายอย่างจริงจังแล้วมันก็หมดแค่นั้นแหละฉะนั้นครูบาอาจารย์ถึงย่ำเสมอย่ำเสมอนี่บ้านเราถึงเทียบเรื่องกินอย่างนั้นนี่ให้กินน้อยให้นอนน้อยให้ดีจะประมาณถึงย่ำอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปที่ไหนหรอกเราก็ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายใช่ไหมถูกบังคับนอนก็ต้องบังคับกินก็ต้องบังคับนะยินสวัสดิ์ใกล้ๆกิโลสองกิโลเหนื่อยจะตายไปยังมาถูกบังคับให้กินน้อยน้อยนี่มันเรื่องจิตใจของกิเลสมันเรื่องจิตใจของคนมันยังไม่เห็นมันก็ต้องเป็นไปรูปนั้นใครทุกคนบวชใหม่ๆก็ต้องเป็นไปรูปนั้นมันต้องอาศัยการอดทนอาศัยการกระทำเพียรเพียรไปนั่นแหละฟังไปนั่นแหละให้มันเบื่อถ้ามันเบื่อจริงๆแล้วมันก็เลิกมันก็หมดปัญหาแค่นั้นแต่ความเป็นจริงนั้นท่านมองเห็นได้ยังมีอะไรอยู่ที่มันจะสั้นกลางทางปฏิภาณมันมีอยู่แต่ตัวเราไม่เห็นเราก็นิพพานฉลาดมันฉลาดไปจริงที่เรารู้จริงที่เรารู้มันโง่วัดทุกคนนั่นแหละอย่างผมเนี่ยมันโง่หลายเหมือนกันอยู่เมืองนี้มันก็ไม่โง่เพราะมันพูดภาษาไทยภาษาลาวก็ได้ไปเมืองอังกฤษเนี่ยมันโง่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมันพูดไม่ได้อะไรเลยนี่คนทุกคนให้ใจอันใดเราไม่รู้จักอันนั้นน่ะมันโง่จะไปอวดดีเลยที่คนรู้จักมันไม่โง่ก็เพราะมันรู้จักเท่านั้นน่ะมันไม่ตายเราอย่างนี้มันจริงใจอย่างนี้ฉะนั้นการบวชจะได้บวชมานี่จะมาบวชมาพุทธศาสนานี่ก็เป็นของยากมันยากอะไรดูเท่าจริงที่มันพาเรายากในทางโลกมันมีอะไรบ้างถ้าเป็นหนุ่มอยู่มันก็คาลงอีเจลงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดถ้ามีลูกมีเมียมาบวชแด้มันก็ติดลูกติดเมียห่วงใยสารพัดอย่างก่อนจะได้บวชนี่มันยากแม้จะเกิดมาโตขนาดนี้ได้มาบวชนะมันก็เป็นของยากมันยากขนาดบางที่เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่บวชไม่ได้นี่ก็จากขัดข้องบางทีก็ตายก่อนถึงจะบวชก็ไม่ได้เนี่ยมันยากในการบวชนี่มันยากอย่างนี้บวชแล้วจะได้ฟังธรรมของท่านก็ยากอยู่แล้วทำไมมันนี่จะทำมันเป็นธรรมปฏิรูปมันเป็นธรรมเตรียมธรรมแต่ฟังถึงจะทำที่เป็นจุดเสื่อมเท่านั้นเนี่ยคนว่ายังไงก็ไปอย่างนั้นคนอื่นว่ายังไงก็ไปกันอย่างนั้นมันไม่เรื่องเราจะเอาตรงไหนดีโดยบวชเป็นแค่หนุ่มจนตายไม่เคยได้ฟังธรรมคนที่เทียบธรรมะให้คนอื่นฟังตลอดต้นจนตายก็ไม่เคยได้พูดธรรมะคนที่นั่งฟังธรรมะอยู่ตั้งแต่ต้นจนตายก็ไม่เคยได้ฟังธรรมะเนี่ยให้ดูว่าเธอมันยากอย่างเนี้ยเทียบธรรมะเทียบยังไง

ทไม่ได้มันประมาทไม่ได้ถ้าเราตั้งเพื่อตั้งทำจริงๆแล้วทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเท่านี้ถ้าเราเห็นชัดตั้งแต่แล้วเราทำชั่วไม่ได้ถ้าเราเห็นแต่เราทำชั่วก็ได้นะทำง่ายๆก่อนที่ว่างๆไม่มีใครเห็นเราก็ทำได้เนื่องจากคนไม่เห็นเราเนี่ยจะทำอะไรก็ทำได้เมื่อไม่มีคนเห็นเราก็ทำได้เนื่องจากคนไม่เห็นเราเนี่ยนี่เรียกว่าคนไม่เห็นธรรมะถ้าอยู่ในวัดก็กลัวครูบาอาจารย์กลัวเพื่อนฝูงจะเห็นอะไรต่ออะไรกลัวตอนนี้ไม่กลัวบาปเมื่อมันเผยจากครูบาอาจารย์ไปก็ทำเลยเพราะเพื่อนที่สุดก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นก็นึกว่ามันไม่มีใครรู้อันนี้มันโง่จะตายไปมันก็ไม่ได้เรื่องของเจ้าของทำความเชื่อจะดันลงไปนะไปทำดีมันก็มีคนรู้คนเรียนไม่รู้เราคนทำมันก็รู้เราไม่ใช่คนหรือมันก็ดูถูกเจ้าของด้วยไปจะไปสร้างเยื่อบุอากาศความชั่วคนไม่เห็นก็คือเราก็เป็นคนก็ต้องเห็นการกระทำของเราเนี่ยถ้าเห็นธรรมะมันทำความชั่วไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ไหนมันทำไม่ได้คนเดียวก็ทำไม่ได้อยู่ในเครื่องในฝูงก็ทำไม่ได้อยู่ในเนื้อก็ทำไม่ได้อยู่บนอากาศก็ทำไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทำที่ไหนคนไม่เห็นไม่มีคนเห็นไม่เห็นเราก็ต้องเห็นเรามันทำไม่ได้ถ้ามันเห็นธรรมะได้ฟังธรรมะดูธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นผู้ฟังธรรมจะได้บวชในพุทธศาสนาก็ยากการบวชนั่นจะเป็นของยากอย่างนี้แหละนะจะไปที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าหากว่าสังวรสังรวมกินน้อยนอนน้อยห่มน้อยเนี่ยไม่ได้ตามศาสนาของเราทุกอย่างไม่ได้เที่ยวไปโรงหนังโรงอีเกไม่ได้กินตามศาสนาของเราเนี่ยอยากได้ของร้อนมันก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นอยากได้ของร้อนมันก็ได้ของร้อนอยากได้มากเขาก็ให้น้อยอยากให้ก็ให้เร็วๆก็ให้ช้าๆมันไปคนละทางทั้งนั้นแหละมันทุกข์มากเลยคือเมื่อบวชเป็นพระแล้วได้แล้วเนี่ยจะมีใครมีศรัทธาบวชได้จะได้ปฏิบัติมันก็ยากถึงข้าจะบวชก็ยากบวชแล้วก็ยากเมื่อฟังธรรมแล้วก็ยากรู้แล้วก็ยากมันไม่กล้าปฏิบัตินี่คนจะบวชไม่ได้ได้ปฏิบัติแล้วก็มันยากเห็นไม่พวกพระเนรเนี่ยบางแห่งก็เหมือนกันนิมนต์ได้ครับปฏิบัติผมทำไม่ได้นี่มันดูถูกเจ้าของผมทำไม่ได้ครับเราสมัครมาเป็นทหารนิรนัยของทหารเราทำไม่ได้มันจะเป็นทหารได้หรือเราเป็นตำรวจกฎของตำรวจมีอยู่แล้วว่าผมทำไม่ได้ครับนิรนัยของตำรวจนิรนัยของทหารผมทำไม่ได้ได้ไหมเราคิดอย่างนี้ถ้าทำนิรนัยมีอยู่แล้วบวชเป็นนิมนต์แล้วครับกรรมฐานอยู่ผมกล้าเฮาะอนุโมทนาแต่ผมทำไม่ได้ครับจนบอกหน่อวัดนั่นปฏิบัติวัดนี่ไม่ปฏิบัติจนมันแบ่งเป็นสองอย่างแล้วคำพูดของคนในปัจจุบันนี้ว่าที่ไหนไม่ปฏิบัติบวชก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นแหละบวชไม่ปฏิบัติไม่มีในหลักของพุทธเจ้าของเราจะเลยทิ้งจะเลยว่าตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้มันเป็นอะไรทีมันอยู่ในพุทธศาสนามันนอกพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้เราไม่ใส่ใจกันอยากปฏิบัติก็ได้ไม่อยากปฏิบัติก็ได้เห็นพันไปอย่างนั้นไปด้วยฉะนั้นจึงบวชได้จะได้ปฏิบัติอย่างนี้มันก็ยากมันก็ยากมันยากอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่พรรษานี้ต่างในทิศสานุทิศที่มาพยายามมาตั้งใจจะมาจำพรรษากับผมนี้ให้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายพากันมาเองมาเองทั้งๆผมบอกว่าอยู่นี่มันยากนะอยู่นี่มันลำบากนะความกันทางไหนก็ไม่ยอมทั้งพระบวชใหม่ทั้งพระอาคันตุกะนี่มันยากมันยากอย่างนี้มาเองแล้วก็อยากอยู่เองให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติเองอย่าเข้าใจว่าวัดประพงเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดประพงนี่ไม่ได้ปฏิบัติให้ใครครูบาอาจารย์ท่านก็

0: สอนดีท่านก็สอนไปตามเรื่องของท่านแต่ท่านไม่ปฏิบัติให้เราท่านสอนให้เรานี่ทางไปที่นี่นี่ทางไปที่นี่ท่านทรงให้ทางไปทางการที่จะเดินทางเป็นเรื่องของเราเองในรับคำสอนแล้วยังไม่รู้จักเราต้องเอาคำสอนอันนั้นไปสอนตัวเราอีกครั้งหนึ่งนั่นจึงเป็นเรื่องของพวกท่านทั้งหลายจะต้องทำเอาเองไม่ใช่ว่าผมมันจะสอนพวกท่านทั้งหลายให้เข้าไปหาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าของมันกันฉันนั้นท่านก็บอกว่าตรงนี้ล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันอยู่ตรงนี้นี่ทางไปปรินิพพานท่านจะเตือนเราแค่นี้เองที่เราจะมีความขยันหมั่นเพียรนั้นมีศรัทธานั้นเป็นเรื่องของเราให้พระพุทธเจ้าท่านนั่งสอนจนกระทั่งวันเราตายแต่เราไม่ทำเราเองมันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็หมดความสามารถนั่นกันจะปฏิบัติในคนอื่นไม่มีทำไม่ได้แต่ว่าท่านในความเห็นของคนอื่นให้เกิดปัญญาหนึ่งได้ฉะนั้นภาระทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องแบ่งเป็นภาระภาระครูบาอาจารย์จะสอนให้เป็นภาระอันหนึ่งภาระที่เราจะต้องรับฟังแล้วก็ไปทำให้มันเห็นดีเนี่ยเป็นภาระอันหนึ่งฉะนั้นพวกท่านทางไหนรู้ว่ามาเองมาทำเองอย่างนี้ถ้ากันรักษาตัวของใครของใครให้ดีให้งามตามข้อปฏิการของวัดของประสงค์อยู่ได้แม้บวชสามเดือนพร้อมก็ยินดีได้แต่ทำให้มันถูกแต่ทำให้มันดีอย่ามันขัดข้องในผงหมู่นี้สอนง่ายตัวว่าจัตตาเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายยังจะเป็นคนดีถึงแม้ว่ายังไงในวัดนครพงศ์นี้ท่านจะทำผิดก็ต้องทำกับท่านไปก่อนบางทีสิ่งนั้นเรายังไม่เห็นแม้คำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีเลยที่เรายังไม่เชื่อท่านเพราะเรายังไม่เห็นนี่ก็ไม่เป็นความจริงเพราะเราไม่ได้จักความจริงเป็นของปลอมเท่านั้นแหละคำสอนของพระอริยเจ้ามาพูดไปแล้วมาถูกใจพุทธชนนะมันปลอมทั้งนั้นเนี่ยคำพูดของพุทธชนมาพูดไปถึงใจพระอริยเจ้ามันก็ปลอมทั้งนั้นมันยังเข้ากันไม่ได้ทั้งนั้นเรายังไม่ขึ้นไปในธรรมะฉะนั้นในพรรษานี้ให้ประการตั้งใจทุกๆคนแต่ว่ามันเคยมีความเดือดร้อนมาที่ผมบวชในพวกท่านทั้งหลายนานๆนี้ไม่ใช่ว่าดูถูกดูหมิ่นทำอับอายขายหน้าไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าเจ้าในนายมาก็ต้องทำอย่างนี้มาถึงที่นี่แล้วหมดแล้วใครมีลาภใครมียศใครลั่นใครรวมก็เอาที่ไปโน้นหน้าวัดนี่เอาเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้รวมกลุ่มเป็นอันเดียวกันเลยเป็นวิจิตรฐานก็ทำเหมือนกันอยู่เหมือนกันมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันทั้งนั้นจะเป็นนายพลนายพันก็เอาที่ไปโน้นหน้าวัดวงกลมนั่นติดเลยจึงแบกไปถ้าเอาเข้ามาในนี้เรามันไม่เห็นธรรมะมันขวางอยู่อย่างนั้นมันคนละอย่างกันจะต้องเป็นอย่างนั้นใครจะร่ำใครจะรวยใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะดีอะไรอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะทางโลกมันจะเอามาอวดในวัดนี้มันคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกัน
1: เพื่อนำฉันทะมาเพื่อพระองค์นั้นเมนองค์นั้นนำฉันทะมาคือวาจาที่ได้มอบเรื่องราวอะไรให้พระองค์นั้นเข้าไปประชุมในสงฆ์รู้จักว่าเป็นนั้นนั้นนั้นนั้นอย่างนี้สงฆ์ก็จะได้สบายใจกันอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจให้เข้าใจในการนี้และประการที่สองแล้วก็สำหรับตรวจตราและปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเราจะมาเรื่องศรัทธาเพราะอะไรที่มันเกิดมาเรื่องศรัทธานั่นมันสงบระงับมันเกิดประโยชน์ถ้าอะไรไม่มาเรื่องศรัทธานั่นมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์น้อยหรือจะบังคับมันมาเป็นต้นข่มขืนมันมาอย่างนี้มันก็ยังดีเนี่ยถูกทรมานถูกข่มขืนเลยมันดีทรมานจิตใจของเจ้าของทรมานกิเลสมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนอย่างนี้มันก็เป็นสการจนกว่าที่ทำไปไม่ได้ทรมานมันมีศรัทธาเนี่ยมันเป็นแล้วอย่างมากสุดเป็นแล้วไม่ต้องบังคับมันอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นมากที่สุดแล้วการประชุมในสงฆ์นี้ และเป็นเครื่องให้สำรวจตรวจตาพระภิกษุสามเณรนะการกระทำจิตของสมณะทุกวันทุกวันทุกวันนี่ตลอดไตรมาสนี่มันจะมีกี่วันนะมันจะมีกี่วันถ้าเราไม่ขาดเราหมกมุ่งแสดงว่าปฏิปทาของเรานั้นทำอย่างใดมันก็ดีกว่าคนที่ขาดไปในวันที่คนที่ขาดไปแต่วันนี้ท่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องที่ไม่อยู่รวมกระสงก็อยู่ไปก็เหมือนกันกับคนที่นอนดับอยู่บุรุษคนหนึ่งมันนอนดับอยู่นะเอาชีนอนดับอยู่ละไอ้เพื่อนเพื่อนเอาชีดำมาป้ายหน้าใช่ไหมแต่นั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปป้ายแล้วตื่นนอนขึ้นมาหมู่พวกทั้งหลายหัวเราะก็กลับหัวเราะกับเพื่อนไปด้วยไม่รู้ว่าเขาหัวเราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้จักนั่นอันนี้ให้กระจายทุกคนให้ปลูกศรัทธาปลูกความเชื่อขึ้นไอ้ธรรมดาเรามาฝึกใหม่ฝืนใหม่ก็เรื่องเป็นธรรมดาอย่าเข้าใจก็ไปค่ายแต่มาทำวัดสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีนี่อย่าเป็นแค่ค่ายแต่ไปเกณฑ์มาทำงานโยธาคือคฤหัสถ์ก็ทำงานโยธากันทำทางกรุยทางอะไรเงี้ยเป็นงานโยธาพวกหลวงก็เกณฑ์ไปทำอย่างเงี้ยบังคับไปไม่อยากจะไปไม่มีศรัทธาแต่ไปกลัวเขาจะลงโทษเราอย่างนี้ก็ไปแบกจอบไปจับมีดไปนะเมื่อไปถึงแล้วว่าไม่รู้จะทำอะไรนะมันไม่ใช่ของเราจะทำให้มันดีมันงามก็ไม่ใช่ของเราบังคับมาไม่อยากจะทำพอดีเห็นเจ้านายทุกรูปเรียบขึ้นมาจับจอบจับมีดขึ้นมาฟันทำอะไรใส่กันนะเมื่อใจนายกายก็ได้ก็นอนสบายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีศรัทธาเพราะว่างานที่นี่ไม่ใช่งานของเรามันงานส่วนรวมในความเห็นไปอย่างนั้นเราทุกคนเหมือนกันนะที่เราจะเข้ามาสบถในพุทธศาสนานี้อยากเข้าใจว่าเรามาบวชชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวเราจะศึกษาเดือน2เดือน3เดือนศึกษาถ้าจะคิดอย่างนั้นเสียแน่นอนเลยไอ้ความชั่วมันทำไม่ถึงนาทีนะมันในความชั่วนะใช่ไหมมันเลยชั่วนะไอ้ทำดีนะแต่มันถูกต้องไม่ถึงนาทีนะมันขณะจิตเดียวมันได้นะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีอย่างใดที่เราจะต้องทำเรามาบวชในพุทธศาสนาก็ทำให้มันเป็นเปรียบจะต้องทำดูดิครูบาอาจารย์ท่านพาทำก็ต้องทำดิเพื่อจะรู้จักมันเจ้าว่ามันจะเป็นยังไงไหมเราจะไปพูดเป็นปากเราไปบวชทำกรรมฐานพยายามทำเป็นที่ของเราเถอะความขี้เกียจให้มันขี้เกียจไปไอ้ความขยันให้มันขยันไปขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำให้มันทำฝืนไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นนี่การกระทำก็ต้องทำอย่างนั้นอยากจะเราทำไปตอนนี้เราก็สึกแล้วทำไปเป็นมันเรียกสึกอย่าไปคิดเช่นนั้นเสียหายเลยเสียหายไปทำความชั่วมันโผงเดียวมันคิดชั่วนั่นนะต้องดิยิงคนที่ต้องเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วมันตายมันเป็นโทษไอ้คณะจิตเดียวไอ้ความชั่วมันน้ำครึ่งเดือดเดียวเท่านั้นไอ้คนฆ่าคนมันรูปเดียวเท่านั้นเห็นไหมรูปตัวเองก็ฆ่าได้รูปฆ่าพ่อก็ได้เมียฆ่าผัวก็ได้ผัวฆ่าเมียอะไรมันรูปเดียวเท่านั้นนี่คือการกระทำความชั่วไม่ต้องนานเนาะไม่ต้อง4วัน5วันเนาะเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นการกระทำความดีนั่นน่ะอย่าเพิ่งว่าเราบัดนี้เรายังไม่เอาแน่นอนดอกนะมาบวชชั่วคราวก็เท่านั้นอย่าไปคิดเช่นนั้นเรามีโอกาสขนาดนี้มันดีแล้วขนาดนี้มันดีแล้วอย่างไรก็ต้องได้ปัจจัยมีปัจจัยติดตามตัวเราไปเมื่อเราได้กระทำแล้วทำดีนั่นแหละดีแหละให้เข้าใจอย่างนั้น อะไรมันเป็นขอบเขตอันเป็นเครื่องหมายการประชุมในโบสถ์หลังนี้เริ่มระฆังมาถึงเวลาเดียวมาอันนี้แหละ ตรวจดูง่ายๆว่าอันมันจะเป็นยังไงอะไรไหมอย่างนี้รู้จักกันอ่ะใครจะเป็นอะไรยังไงไอ้ปฏิปทานี่บอกเหตุผลแล้วการกระทำนี่บอกเหตุแล้วเนี่ยรู้จักละอย่างนี้อย่างนั้นต้องช่วยตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์บังคับเราอย่าเข้าใจว่าท่านบังคับเราทุกคนมาด้วยศรัทธานะทั้งบวชใหม่ๆก็ดีทั้งบวชเก่าๆก็ดีมาด้วยศรัทธาทั้งนั้นอย่างผมเนี่ยบวชเก่าไม่มีใครเชิญมาเลยมาบวชนี่นะไม่มีใครเชิญมาไม่มีใครบอกมาไม่มีใครอาราธนามานะผมมาเองผมนี่นี่ถ้าเรามาเองแล้วลงมาทำเองสิถ้าเรามาเองเราแล้วทำเองเราสิระเบียบมันมีอยู่แล้วก็ต้องทำสิเราจะรู้ว่าทำติดกันตลอด3เดือนเนี่ยมันจะเกิดผลประโยชน์อย่างไรเมื่อเรายังอยู่จะได้พูดเต็มปากเราเมื่อเราสึกไปก็จะได้พูดเต็มปากเราอันนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้เดี๋ยวนี้นะวัยของท่านมันยังไม่ครอบประมาณหรอกอายุ50 60ปีแล้วท่านทั้งหลายไปมองดูท่านหลังน่ะนึกถึงที่พระสงฆ์ทั้งหลายมาช่วยนั่นน่ะท่านจะรู้จักจะได้ออกปากมาว่าเออแหมแต่เรายังหนุ่มไม่รู้เรื่องนั้นนี่นะคณะสงฆ์สอนท่านเทศให้ฟังทุกอย่างหลวงพ่อท่านก็สอนทุกอย่างมีศรัทธาสงฆ์เรากลับไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยแก่แล้วถึงรู้จักถ้าหากว่ารู้จักสมัยนั้นก็โหยคงจะดีไปซะแล้วป่านนี้อันนี้มันสายไปแล้วแหนไปซะแล้วเกือบทุกคนจะพูดกันอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือท่านวีรพลเนี่ยไอ้นี่ผมช่วยให้อธิบายธรรมะอธิบายพระวินัยให้ฟังเรื่องพระวินัยนี่นะจะไปพูดให้มันเข้าใจกันจริงในที่นี่ไม่ได้เป็นคร่าวๆไปกันนั้นนะไม่เวลาไม่พอนะสมัยก่อนผม5พรรษา6พรรษาเนี่ยในพุทธสิกขานี่องค์ของสิกขาบทนี่มันจะเต็มในกระเป๋าเลยไม่ต้องแบกพุทธสิกขาเขียนไม่ได้มีพิมพ์ก็ได้เขียนเองเนี่ยตัวน้อยหนาขนาดใจยากไปดูทุกอย่างเลยมันต้องเคร่งขนาดนั่นดูไปนานดูไปผลที่สุดในสมัยตะวันนี้ทิ้งแล้วซึ่งเพราะอะไรเพราะเรารู้มันได้ว่าจักไม่ทำมาแล้วขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปมันผิดแล้วจักไม่ทำอยู่แล้วมันตั้งใจอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปมันไม่ผิดเพราะเราไม่มีเจตนาอะไรแล้วอย่างนี้นั่นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพระวินัยทุกแง่ทุกมุมนั่นจะให้จบมันจะจบต่อนะไม่จบนอกจากเราพระวินัยทั้งหมดเนี่ยอ่านก็กล้าอย่างรู้จักละหนึ่งเรามีความละอายมีความกลัวนี่เท่านี้เลยจะทำอย่างนี้มีความละอายเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ทำมันจะถูกหรือผิดก็ช่างมันยังไม่ทำเลยจะพูดอย่างนี้มันจะผิดหรือถูกไม่รู้จักไม่ต้องพูดมันเลยอันใดที่เรายังไม่รู้จักนั่นอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งพูดเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอันนี้ที่รวมของปริณัยแล้วเนี่ยที่รวมของปริณัยอายกลัวต่อความชั่วทั้งหลายแล้วยุงตัวนี้จะเจตนาไปฆ่ามันน่ะเหมือนกับเราฆ่ามนุษย์คนหนึ่งน่ะอย่างนี้มันขนาดนั้นมดตัวนี้เราจะแกล้งไปฆ่ามันน่ะเหมือนฆ่าวัวสักตัวหนึ่งแต่มันขนาดอย่างนั้นจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อยุงมันมากัดเรามันมีความรู้สึกไปมันคันนะเราคว้าไปเกาเอออย่างนี้ไปยุงตายไปนะนั่นก็ไม่มีอะไรแต่ก็ยังเตือนเรามีสติขึ้นให้มากอีก อย่าประมาทอย่างนั้นมันต้องเพิ่มไปอย่างนั้นเราจะรู้จักเรารักษาที่เดียวนี่มันจะครอบทุกทิศทางหมดเลยนะเรามีความละอายหนึ่งมีความกลัวหนึ่งนะสองตัวเท่านี้แหละพระวินัยทุกแง่ทุกมุมจะมาจบอยู่ตรงนี้สองคำนี้มีความอายมีความกลัวเท่านี้เองเนี่ยนี่ถ้าเป็นธรรมะเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นนั่นที่ท่านมีธรรมะพอสมควรมีที่พึ่งแล้วท่านจึงปล่อยวางนะสมัยก่อนต้องแบกคำพีพระวินัยไปนี่ก็จำเป็นเลยนะตั้งหลายปีแล้วผมจะทิ้งมันนะมันยังทิ้งอันนี้ทิ้งมันก็ยังอยู่ไม่กล้าทำอย่างนั้นจิตมันเป็นธรรมแล้วถึงจะไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรของมันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่สนใจในพระวินัยสนใจในพระวินัยอยู่แต่ดูเรื่องของพระวินัยแล้วจะไปรักษากันหมดทุกที่ขาบทนั่นตายนี่แต่เอาจริงเอาจังอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ถึงพระวินัยแล้วลุกเข้ามาในธรรมะพระวินัยนี่เป็นใจของดิ้นดิ้นนะบางคนอ่านที่ไหนฟังโอ้ยอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเป็นนบัตทุกนาทีเลยนะนี่คือคนไม่มีปัญญาผมเคยเล่าให้ฟังนะมาคำอยู่บ้านทุ่งบวชสามพรรษาเนี่ยเดินจงกรมไปสักเดียวอ้าวนึกถึงอันนั้นแล้วเป็นนบัตแล้วอย่าไปหาพระเดินจงกรมอยู่ในการท่านผมแสดงกบฏด้วยเป็นนบัตแล้วนั่งไปเดินอีกเก้าหนึ่งสองเก้าไปอ้าวอันนั้นมาอีกเป็นนบัตแสดงกบฏที่ตลอดเดินเลยเป็นบ้าเลยไงนะนี่เข้าใจไหมอะไรก็จะเป็นนบัตทั้งนั้นผ้าใจเดียวนั่นน่ะบวชแล้วเข้ามาภาวนาไปนึกใจได้ไอ้ผ้าเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นทุกข์นะมั้งเนี่ยนะอ้าวอีกแสดงสงสัยแหละไปแก้สนาผ้าใหม่กินทุกใหม่ทำใหม่นะต่อมาอีกสองการปีฝันเดินไปกลมไปมาปุ๊บแบบกินทุกเราอธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้สงสัยอีกแล้วไปแก้สนาผ้าอีกแล้วมากินทุกแล้วมาอธิษฐานใหม่เรียกว่าอยู่ไปห้าวันสองวันทำไปอีกนี่อธิษฐานออกชื่อผ้าหรือไงไม่รู้เอาอีกแล้วสังฆาติหรืออุตราสงอันตราวาสกออกชื่อหรือไม่ออกชื่อเลยเอาแล้วไปเจตระอีกแล้วแล้วกันนี่เกิดยิ่งดูพระวินัยไปเท่าไรนะยิ่งเกิดความวุ่นวายสงสัยไปหมดทุกแง่ทุกมุมเลยนี่มันเป็นไปอย่างนี้จนกว่าบวชสามพรรษาเนี่ยไม่มีอะไรสงสัยทั้งนั้นไอ้ข้ากระปีใกล้ๆกันนั่งเกียดเนี่ยเดี๋ยวเดินไปกรมฝึกเพียนเก่งเหมือนกันนะจะเพียนหาอาบัติเพียนหาความผิดวุ่นวายไปเนี่ยก็เดินพระท่านครับแหมผมไม่อาบัติไอ้ผมจะแดงอาบัติหน่อยไอ้ข้ากระปีใกล้ๆกันจนวุ่นวายนี้จนอะไรก็ยิ่งอาบัติไม่หมดซะแล้วจำเป็นก็ต้องฝึกนี่สงสัยเป็นแต่ซึ้งไปแล้วมันเกิดมีวอนมันทำอะไรไม่ได้มันเกินไปซึ้งไปเรื่องนี้เอาไปทำนาแหละเดินไปหากบขายกระดาษบอกสงสัยอะไรเนี่ยไม่มีวอนเลยนี่มันบาปกระทำนี่ยังไงไปนั่งให้โทษเราโดยมากพวกที่ใหม่ๆนะอายหรือกลัวเกินไปมันชอบเป็นอย่างนั้นจับอบัติตัวเองเลยบางทีก็หน้าตาสุกะมันเคลื่อนลงมาปุ๊บอย่างนี้แหมมันมีความสุขนะแยกไม่ออกจะแหมเราอะไรไหมเนาะนี่นะเรายินดีไหมอะไรไหมเราพยายามไม่แยกไปออกกันแล้วเอ้าเป็นอวบดีแล้วแหมพวกนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องมันไม่แจ้งข่าวปฏิบัติน้อยดูที่ทนมันไปดูที่มันจะเป็นยังไงมันไม่รู้จักอย่างแรกก็ให้ศึกษาแล้วที่ท่านให้ข้อคิดเนี่ยจะศึกษาจบราวเนี่ยถ้าให้มันดีจริงๆนะเราจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งใครจะสนใจศึกษาไปในจริงต้องไปดูในกติกของเราว่าดูไปพิจารณาไปดูไปมาพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มาฟังธรรม และพิจารณานั้นๆเมื่อมันไม่เข้าใจก็มาเรียนถามท่านเรียนถามท่านท่านจะช่วยแนะนำเมื่อท่านช่วยแนะนำก็ยังไม่เข้าใจอยู่สักวันนั้นก่อนมันยังหนาอยู่บางทีสถานจนกว่าที่ว่าคนที่แนะนำอะไรไม่ถึงอย่างอาจารย์ที่งวนนี่ไหมถามจนอาจารย์อาจารย์เที่ยงยิ่งกว่าปลาเลยอะไรก็อย่างนั้นจนเขาได้รับได้การเข้าในที่ประชุมเลยอย่างนี้สงสัยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็เกินไปอันนี้แหละข้อให้ข้อคิดในการพระวินัยแต่มันก็ยังดีนะพระวินัยนี่มันพระวินัยมันผิดถ้าจำผิดไปคือมันผิดนั่นเองนะไม่สมบูรณ์นี่จะเป็นกฎหมายของพระเราโดยตรงก็ได้แต่มันเป็นของละเอียดมากอันนี้นะเป็นของละเอียดมากหรือเกินอันนี้เป็นของละเอียดมากเราจะตามนั้นเลยทันไอ้สิ่งที่มันละเอียดที่มันละเอียดอย่างนั้นเนี่ยเราตามมันไม่ทันเนี่ยต้องอาศัยการอาศัยเวลานานๆอาศัยศึกษาครูบาอาจารย์ดีๆไปเพื่อการกระทำไปด้วยอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าพระวินัยที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาเดินทางนะท่านก็ไปดูพระวินัยแล้วท่านดูจิตของท่านจิตของท่านท่านดูจิตของท่านมันมีกรอบจากจิตของท่านเพราะพุทธศาสนามันเรื่องของจิตยันจิตเนี่ยมันจะคิดอิจฉาใครอย่างนี้ก็รู้แล้วท่านท่านจะไปยุ่งกับมันแบบมันผิดแล้วมันอิจฉาคนนั้นอย่างนี้ท่านรู้มันแล้วเดี๋ยวมันรักคนนี้อย่างนี้ท่านรู้มันแล้วอย่างนี้ไอ้เราถ้ามันเกลียดไปส่งเสริมมันให้มันฆ่ามันแกล้งกันไปถ้ามันรักมันก็ฟันเฟือกันไปไม่รู้เรื่องท่านรู้แล้วนะดูได้ว่าอารมณ์ท่านรู้แล้วอะไรท่านดูของท่านแล้วท่านก็อยู่สบายของท่านไปอย่างนี้ท่านปล่อยวางเพื่อท่านดูเรื่องเราไม่ดูเรื่องสิมันเด็กๆกันแล้วปล่อยเด็กตายไอ้ตัวอะไรมาวิ่งมาผ่านหน้ากระตุ้บมันเด็กไม่รู้อะไรนะไอ้มดมากระตุ้บขี้ดีดมากระตุ้บเนี่ยไม่รู้จักเยอะกว่าแมลงป่องมันตายมากระตุ้บอีกเนี่ยมันก็ต่อยมันร้องไห้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ดีมาก็จะคุบเอาซะเนี่ยความพอใจมาก็จะคุบเอาซะความเสียใจมาก็จะคุบเอาซะจับตรงนั้นอย่างนี้เรียกว่าเรายังไม่ฉลาดพอไม่รู้จักไม่รู้จักไอ้ความดีมาให้โทษเราเมื่อเราไม่รู้จักดีไอ้ความชั่วมันก็ให้โทษเราเมื่อเราไม่รู้จักชั่วเนี่ยให้โทษเราเป็นสองอย่างถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วอันนี้ให้เข้าใจการพยินายรักษาพยินายนี่ต้องให้เรียนรู้ไว้อย่างนี้ทุกท่านก็ดีให้พยายามเท่าที่พยายามเนี่ยมันใหม่เนี่ยยังไม่ถึงเดือนพรรษาเนี่ยพยายามเล่นในการปฏิบัตินั้นนะในทางมันที่ดีที่สุดย่อเรามาทำปฏิบัติใหม่ๆไม่รู้เรื่องอะไรนะจะทำอะไรจะคิดให้รู้ซะก่อนถ้าสงสัยอะไรอย่าพูดมันเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่งทำมันเนี่ยอันนี้แหละเรื่องบริสุทธิ์ตรงนี้แต่มันจะให้เรารู้สึกตัวอย่าไปเพิ่งทำมันง่ายต้องอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างในความเห็นหนึ่งอย่างท่านเทศสติปัฏฐานด้วยมรรคมีองค์8ให้ฟังวันนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแต่ความเห็นชอบมันจะเป็นไงเนาะถ้าเรารักคนนี้เราก็พอใจนึกว่าชอบแล้วถ้าเราเกลียดคนนี้เราก็ไม่พอใจนึกว่าเราชอบแล้วแน่มันเป็นไปอย่างนี้มันชอบทั้งข้างคู่คู่ไปอย่างนั้นนะไอ้ความเป็นจริงต้องให้ปล่อยทั้งชอบทั้งไม่ชอบไว้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันให้รู้มันมีสติอยู่สงบอยู่เท่านั้น
2: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นป ัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: รถแห่งธรรมธรรมะซึ่งรถทั้งปวงนะฟังคำว่ารถทั้งปวงก็หมดแต่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี้เป็นยอดเนื้อชนะรถทั้งปวงที่จันได้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาติเต็มพระทัยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกชาติมีความหนักเบามากน้อยเพียงไรทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษ์พระทัยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมคือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารถชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละและเอารถที่ได้ทรงประจักษ์ในพระทัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยำไม่มีอะไรผิดไปแม้นิดหนึ่งเพราะได้เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระทัยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาต้องอยู่กับถูกกันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงรุ่นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ให้ทรงรุ่นเพื่อพระทัยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงคำว่ารถแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ได้บริจาคทานได้รับความเอื้ออิ่มรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทำบุญให้ทานต่างถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมดสิ่งที่เราทำไปนี่เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเกื้อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจและจิตใจเรารู้สึกมันทองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึ่งความรถแห่งความตระหนี่มันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรถความตระหนี่ไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองและไม่ว่าอันใดเมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รับไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมราคะเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความกระหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นที่รักษาไว้ซึ่งความกำเริบความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันกระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจของกันและกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้วความคำโลภจากเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทำประโยชน์แก่ตนเองได้รักษาตนเองโดยสมบูรณ์กวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลของตนที่รถแห่งสมาธิจิตที่เคยเป็นเพ้อเหอเหินวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเป็นจิตที่ตร ็มไปด้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสงความรุ่มวาต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นวัฏพันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบความสงบนี้มีกำลังมากน้อยเพียงใดก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอิบอิ่มมีความปีติยินดีในความสงบสุขและมีแก่ใจที่จะพึงบำเพ็ญจิตใจของตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อลดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลำดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพียงรอดสมาธิก็ทำให้เราเพลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากวุ่นเหวี่ยงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรอดอันหนึ่งรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่ละประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอนน้ำออกจากตัวของเราก็เป็นรถอันหนึ่งโดยลำดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเสี้ยนน้ำชนิดหนึ่งเกียดแทนอยู่ภายในจิตใจและปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเชื่อมน้ำส่วนละเอียดเสียดแทงจิตใจนั้นออกหน้าโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยหรือเชื่อมน้ำนี่คือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรสแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้รสแห่งธรรมชนะถึงรสทั้งตัวนี่เป็นความสุดยอดแห่งรสในโลกนี้ไม่มีรสใดที่จะชนะรสแห่งธรรมได้ผู้ใดลิ้มรสแห่งธรรมนี้ ประจักษ์แต่แล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรสทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารสแห่งธรรมชนะถึงรสทั้งปวงความหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายนะรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทำผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความจืดจางห่างเหินห่างเหินจากความสุขอันเป็นบรมสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นท่องเที่ยวในวัฏฏะก็เป็นรถที่จะยังผู้นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แต่คุณงามความดีที่เป็นรสชาติอันหนึ่งระดับใจของเราทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจใฝ่เข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่ศีลธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอกุศลนั้นเป็นภัยมีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอกราบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงติเตียนแนะนำสั่งสอนให้รู้โทษของมันและหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเกี่ยวพันกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิต เมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตามนี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระองค์เจ้าเลยเฉพาะพระองค์เองมีความสมบูรณ์ภูมิผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่องในพระทัยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาเรื่องล้วนไม่มีอันใดเจือปนโลกามิตรใดๆผลที่คุณได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มีประทานมาให้แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์พระทัยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบกับพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดิธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำจับผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องปิดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นดีที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำดับสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกันจิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องหรืองามนั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอใจเช่นเดียวกับเราทำงานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทำเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วก็ทำตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจมีการปฏิบัติศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตั้งหนีติเตียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นำเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกนะการท่ำสอนรุด่าว่าการหนักเบาเป็นธรรมดาแต่จะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเป็นเดือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงเปล่าๆผลดีพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำการงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปที่เรียกปัญหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบงำจิตมันทำให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทำ สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความสกปรกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลำบากกิเลสมันเป็นของสกปรกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดำเนินตามในทางไปในทางนั้นแต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลสการฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนหรือรบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเราการประพฤติธรรมก็ประพฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกิเลสสู้กันธรรมต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับท่ากับขันต้องเจ็บต้องปวดนั่นปวดนี้จิตใจอยากให้คิดไปตามมันโผล่ใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอย่างละอย่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาผลทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบำเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมมากันว่าเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่นี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความนิยมของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสำหรับผู้บำเพ็ญตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันนั่งที่เราทั้งหลายมาฝึกฝนทรมานอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่อธรรมนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วาระแต่ละวาระหนึ่งนั้นเป็นไปด้วยอัตด้วยธรรมจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วยความเป็นของมีคุณค่าการทำคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่ดีมันไม่อยากทำฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่สนด้วยซ้ำเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่สนหมามันจะตากสนเมื่อไหร่จูงใส่สนทั้งร้องทั้งร้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนแต่ทำนั้นก็เป็นเช่นนั้นฟาดทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะมันก็เป็นเครื่องทรมานตัวเองเปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดนี่ไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความก็ยินในการพุทธปฏิบัติอ้าวยากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ผู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 100% ไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธัมมังสังฆัจฉามินี้ประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการหนึ่งชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเชื่อเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเราแทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องธรรมมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพูดปฏิบัติของเราดังที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปซึ่งหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมาย คำว่าความสงบของใจความสุขของใจที่เกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจำนวนมากที่เรียกถ้าจะคิดเป็นตัวเซนเห็นจะถึง99ตัวเซนเรานะเอาจะเข้ามนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้พูดปฏิบัติธรรม99ตัวเซนคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วน1ตัวเซนก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เยือกเย็นภายในจิตใจมีจำนวนน้อยมากและเราก็นับเข้าในจำนวน 1% นี้ยืนยันว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมควรแล้วจึงควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะแต่ชาติของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกุลกายนี่แหละถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกุลกายแต่ที่สกุลกายไม่ได้หมายป่าช้าแต่หมายถึงสกุลกายด้วยกันทั้งนั้นเราจึงไม่ควรไม่ตกวิจารณ์ทั้งสถานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนๆทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาต้องให้รู้แจ้งเรื่องป่าช้าอันนี้ประจักษ์ใจการรู้แจ้งประจักษ์ป่าช้าคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่มีเป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเยือกเย็นไม่สงสัยไม่คาดนู่นคาดนี้อันเป็นการก่อกวนจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทงจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สุขะโตนั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาหยุดท่านได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านจึงขอให้อุตสาห์พยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วเป็นความจำเป็นด้วยกัน
4: โลกแม่จะมีความรุ่งร้อนถึงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโลกน่าจะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าถ้าชั้นวันหน้าใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นไงเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรุงหยุดปรุงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะมีที่ปรุงเราจะปรุงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็จุดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากนี่บ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดมีนักศาสตร์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกมาทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติแต่ว่าอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดที่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผมเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่เห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังปัญชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ฉุดขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่เลยนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตหักจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้นี่แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุอะไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มี ผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความนุ่มเย็นขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตในคิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็

พึงทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเห็นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังแล้วก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิที่ชิมินคาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกยังไงเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนจึงเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมาทบทวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานี่เลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเนี่ยเพราะอะไรต้องบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์แต่ผมคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์มีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ในโลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตรงนั้นส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตรงนั้นส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้ถ้าดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนักจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกมีหมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่เจอรับความทุกข์ความทรมานเพราะธรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงเอื้อมไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่

คตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนไหนแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับลำดับผลที่จะคุณได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากำลังสติพัชติยิ่งหินักปณิกรรมตามเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียงซ้ำต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัจจกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันน่าจะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผลิตผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผลิตมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผลิตขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมีหลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะงั้นเราจะไม่ควรกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะเนี่ยใดก็ตามให้ตื่นทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขขึ้นใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งทิ้งหมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำมาดีแล้วถึงจะหมดไปได้ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนมาแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันดังคำและเป็นผลดีชั่ววันดังคำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่ให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังพลิกผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเป็นตรงนี้ถ้าเลือกเป็นตรงนี้ทำตามความเลือกเป็นได้ดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้า
งได้จงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นสาธารณธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนสาธารณธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะปีนเปียวกันกับความต้องการของหลักมีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เหนือทั้งโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาแล้วนะไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอือมระอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไรมีเท่าไรขึ้นจากความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากก็จริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไรไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไรยิ่งมีความอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเท่าไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันกับจิตต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินถึงเงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเดิมดับดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะก็จะจัดตัวรอดมาเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นเดิมดับสิ่งที่มันเจริญขึ้นเดิมดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นในสิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหามาฆ่ามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนเปลวเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะมีสติสตังค์จะเป็นบ้าแต่ยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังค์มาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อกับจิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมยกกรุงรังเข้าไปทับถมมันหมดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อเต็มจิตใจแล้วมันแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อวิญญาณที่แสดงออกมันก็เฟ้อเต็มกลางกันหมดแล้วคุณค่ามนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นที่นั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่การทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปมีใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อซะเองไงถ้าไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะยอดเพียงตรงนี้มนุษย์เฟ้อตื่นมาแล้วถ้ามีคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนไม่ดีสำหรับเราเลยเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราหลักธรรมก็เรียกมาสอนพวกเราที่กำลังเฟ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกเรื่องขมาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งมีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้ว
เกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะแต่พระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กับความเกิดแต่เกิดแล้วกับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์ทั้งหลายที่เดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายก็ต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันไม่ได้มันต้องมีเป็นคู่กันเนี่ยสู้กันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกกองจำทำเวรรุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งหลวงมันหาหลักหาเตือนไม่ได้สนัดปัดเองออกจากสิ่งที่สกปรกเพราะกลุ่มนังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาก็แก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเพียรพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนี้ปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำเมื่อคืนเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจักรคือความโน้มเอียงเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามสติปัญญาศรัทธาความเพียรเร่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราที่จะทำดวงเราให้หลุดพ้นกันได้ในระยะใดก็ตามชื่อเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอาตรงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะที่เหลียนตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะให้เป็นพักๆจนกระทั่งชนะโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหนือนั่นเอกันจะเกมักตานังตะเวสั่งนามันชุดตมูชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นตังเอกชนะสิ่งนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเอียงเนื่องมันเป็นลูกโซ่ไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาของตนเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตายจะต้องหนเดียวที่อัตภาพมีอย่างนี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจับจองป่าชาเถอะอีกแล้วเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อแล้วทันทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีแต่นักจองป่าชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายเอาปัจฉาที่ไหนก็ตัวของเรานี่เองเป็นปัจฉามันมีด้วยกันทุกคนมาทำไมจะมาขยันจองนะจองปัจฉามันเดียวหรือจองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เสร็จไม่ละตรงนี้จะเสร็จละที่ตรงไหนอะไรทำไมให้ทุกข์ให้ตายแต่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์และระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะมันอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งเพราะนั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราจะไปคิดว่าที่นี่จะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้าลงจิตยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถูกเกลือไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับลงที่นี่เอาน้ำดับลงที่นี่น้ำสูงน้ำทำดับลงที่นี่แล้วก็เย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันได้ทีการจับจองป่าช้านี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินที่มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจให้ตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาเรื่องจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบไปเดินดับจนกระทั่งจิตไปถึงความชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเจอเวลาพอยุติ

คนไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์สิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรประวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน